0: เรื่องเนี้ยน่าสนใจมากๆแต่ว่ามาดูมาตรา301ครับของอะไรครับเรื่องนี้
1: คือขณะนี้ประเทศไทยและอีก60ประเทศเนี่ยกำลังเจอการตรวจสอบไต่สวนของสหรัฐอเมริกาไอ้มาตรา301เนี่ยเป็นของอเมริกานะครับกำลังไต่สวนตรวจสอบใน60ประเทศประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นในประเทศอาเซียนก็เจอหลายประเทศเหมือนกัน
0: ครับ
1: อินมาเลเซียสิงคโปร์ก็เจอนะครับกำลังอยู่ในกระบวนการหรือในช่วงของการไต่สวนตรวจสอบเรื่องอะไรเพื่อจะเก็บภาษีพูดง่ายๆจะตรวจสอบอยู่2เรื่องนะครับตามมาตรา301นะมาตรา3012เรื่องก็คือ1ใน60ประเทศเนี้ยมีการใช้แรงงานบังคับหรือเปล่า
0: ครับ
1: 2ใน60ประเทศนี้มีประเทศไทยอยู่ด้วยนะมีการผลิตส่วนเกินประเด็นแรกเนี่ยพูดถึงแรงงานบังคับเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายการค้ามนุษย์มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือมีกฎหมายอื่นๆบลาๆๆเพราะนั้นก็คงจะไม่มีประเด็นที่เราไปใช้แรงงานบังคับขืนใจให้ทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ประเด็นที่สหรัฐกำลังสื่อการใช้แรงงานบังคับเนี่ยเพื่อจะเก็บภาษีก็คือว่าประเทศไทยไปนำเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ผลิตโดยแรงงานบังคับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าประเทศไทยมีกฎหมายการค้ามนุษย์ประเทศไทยมีกฎหมายการคุ้มครองแรงงานประเทศไทยมีกฎหมายหลายกฎหมายเลยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงครับถ้าเราพูดง่ายๆในโลกนี้ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเล็งเป้าเนี่ยก็เล็งไปที่ประเทศจีน
0: ครับ
1: ประเทศจีนก็มีประเด็นเรื่องของการใช้แรงงานบังคับในมณฑลซินเจียงนะครับเพราะนั้นในอาเซียนก็เจอหลายประเทศในสำหรับข้อกล่าวหานี้แต่ว่าเขาก็กำลังเขาได้อย่างเช่นอินโดนีเซียเขามีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับ
0: ครับ
1: มีผลเมื่อวันที่15เมษาปีนี้แล้วมีผลแล้วซึ่งเราไม่มีเพราะนั้นเราไม่มีถ้าใครได้ตามข่าวท่านดร.กุลิซาตามข่าวเนี่ยขณะนี้เราถูกตั้งไว้ว่าจะเก็บภาษี 12.5%
0: จ
1: ากที่ประเทศไทยไปนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ
0: ครับ
1: 12.5 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลนะครับว่าจะเก็บเมื่อไหร่แต่เขาตั้งข้อกล่าวหาว่าจะเก็บ 12.5% ของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐเพราะคุณไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่มาจากแรงงานบังคับซึ่งอินโดนีเซียมีแล้วมาเลเซียกำลังทำอยู่ขณะนี้แล้วไอ้ 12.5% ที่เขาจะเก็บภาษีเนี่ยเขาผมคาดว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการไต่สวนอยู่ในกระบวนการของประเทศไทยไปยื่นข้อมูลยื่นเอกสารให้กับ USTR มาตรา301เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆก็คือเป็น USTR นะของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นก็อยู่ในกระบวนการไต่สวนตรวจสอบแสดงหลักฐานข้อมูลให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งผมคิดว่าผลก็จะออกมาบังคับใช้น่าจะไตรมาส3หรือไตรมาส4นี่แหละ
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวนี้นี่แหละครับอันนี้เป็นเหตุผลที่1ที่ตามมาตรา301นะมาตรา301เป็นมาตราที่บอกว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรม
0: ครับ
1: การค้าที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเรื่องอะไร1เรื่องของการที่คุณใช้แรงงานราคาถูกๆและเป็นแรงงานภาคบังคับมาส่งเข้ามาสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นประเด็นนี้ประเทศไทยต้องดูดีๆนะครับ1ประเด็นที่เป็นแรงงานบังคับในประเทศไทยหรือเป็นประเด็นที่เราไปนำเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ใช้แรงงานบังคับ
0: ครับ
1: ประเด็นประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตส่วนเกินหมายถึงประเทศไทยเนี่ยไปผลิตสินค้าเกินแล้วส่งไปขายสหรัฐอเมริกาผมสำหรับผมสรุปได้ว่านะเดี๋ยวกลับมาเป็นประเด็นที่สองสำหรับผมนะผมว่าประเทศไทยน่าจะโดน ผมได้ใช้หัวข้อในการ

0: คุยว่าไทยเสี่ยงที่จะโดนมาตรา301เมื่อกี้ข้อกล่าวหาแรกการใช้แรงงานบังคับการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานบังคับ 12.5% ข้อกล่าวหาที่2ก็คือการมีผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ก็จะเจออีก 12.5%
1: เพราะอันนี้คือต่างกรรมต่างวาระ
0: ต่างกรรมต่างวาระ
1: โอ้ก็เยอะนะ
0: คนละประเด็นข้อกล่าวหาคนละประเด็นซึ่งถ้าเจอเรื่องของการผลิตส่วนเกินก็จะเจออีก 12.5% รวมจากมาตรานี้ก็จะเจอไป 25%
1: ครับ
0: 12.5 บวก 12.5
1: ก็เป็น
0: นี่คือความเสี่ยงผมกลับไปสู่ประเด็นที่ประเด็นเรื่องของการผลิตส่วนเกินการผลิตส่วนเกินเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่าการที่สหรัฐออกมาตรการเนี่ย1กระทบชิงจากประเทศจีน2ต้องการแก้ปัญหาเรื่องของการขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อประเทศไทยซึ่งประเทศไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องเลยในระยะ10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นตลอดเลยได้ดุลการค้านะครับประเด็นของการข้อกล่าวหาของการผลิตเกิน
1: ครับ
0: การผลิตเกินพอเราผลิตเกินเราผลิตเพื่อจะขายคนในประเทศแต่เหลือเยอะเราก็ต้องส่งออกประเทศที่ส่งออกเขาก็คงไม่แคร์ว่าคุณจะไปส่งออกที่ไหนล่ะแต่เขาแคร์เรื่องของและกังวลว่าที่คุณผลิตเกินเนี่ยคุณส่งไปสหรัฐอเมริกาจนทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกามากประเด็นนี้ผมอยากจะแชร์ข้อมูลให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบว่าคำถามก็คือประเทศไทยปัจจุบันผลิตเกินหรือเปล่าวัดยังไงเราดูยังไงว่าประเทศไทยผลิตเกินหรือเปล่าดูได้จากนี้ครับท่านผู้ฟังครับดูได้จากการที่มันมีค่าหนึ่งที่เรียกว่า capacity utilization
1: ครับ
0: ประเทศไทยก็คือว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตวงที่วงได้เป็นภาษาอังกฤษว่า capu คนที่เขาอยู่ในภาคการผลิตก็ใช้คำแคบอยู่นะก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังการผลิตของไทยผมเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าหมายความว่าถ้าเรามีกำลังการผลิตในโรงงานเรา 100% ถ้าเราผลิตเต็ม100ก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตเรา 100%
1: ครับ
0: ถ้าเราผลิต 30% ก็คือว่าหมายความว่ากำลังการผลิตเรามี 100% แต่เราผลิต 30%อ่ะประเด็นก็คือว่าข้อกล่าวหาที่ผลิตเกินเนี่ยแล้วเราผลิตเกินหรือเปล่าก็ต้องดูค่าอัตราการใช้กำลังการผลิตปรากฏว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของประเทศไทยเนี่ยนะครับต่ำทุกตัวเลย
1: ครับ
0: ที่ลดลงนะมีตั้งแต่การผลิตรถยนต์การผลิตเฟอร์นิเจอร์การผลิตสิ่งทอการผลิตเครื่องดื่มทุกตัวแล้วกันเอางี้ทุกตัวส่วนใหญ่แล้วกันผมคิดว่าประมาณ 70-80% น่ะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเอ้ยลดลงทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็ลดลงไปเท่าไหร่ล่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% น่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% ก็หมายความว่ากำลังการผลิตเรามี 100% เนี่ยเราผลิตต่ำกว่า 50% ถ้าเครื่องเรามีอยู่10ตัวกำลังการผลิตจากเครื่องจักรในโรงงานเรามีอยู่10ตัวเราผลิตต่ำกว่าเราใช้เพียง5ตัวเท่านั้นหรืออาจจะต่ำกว่าก็ได้หรืออาจจะ3เหลือ3ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินการใช้การผลิตเกินเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าเราดูจากกำลังการผลิตลดลงนะโรงงานเราผลิตลดลงอ้าวแล้วทำไมอเมริกายังมากล่าวหาเราแบบนี้ว่าเราผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ก็เพราะว่าแม้นอุตสาหกรรมไทยผลิตลดลงเพราะว่าเราไปนำเข้ามาจากประเทศอื่นเราไปนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมแหละที่จะเป็นกลายเป็นประเด็นและกลายเป็นปัญหาเพราะเราผลิตเรานำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะแล้วส่งไปบ้านเขา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมได้ข้อสรุปตั้งแต่ข้อที่1และข้อที่2ประเทศไทยเสี่ยงที่จะโดนภาษี 12.5 บวก 12.5% ค่อนข้างจะสูงมากๆ
1: โอเคครับอาจารย์อาจจะหยุดขอหยุดแค่นี้ก่อนว่าเสี่ยงสูงมากแล้วเราจะรับมือยังไงมีทางไหม

0: ไหมที่จะบรรเทานะครับหรือถ้าบรรเทาไม่ได้เราจะทำยังไงกันดีอันนี้
1: ก็
0: อาจารย์ก็
1: รับกรรมไป
0: บอกแล้ว
1: ก็
0: เร
1: รา ับก
0: เ
1: ร
0: ส
1: ร
0: ี
1: ม
0: ่ยง
1: ไป
0: เดี๋ยวก่อนไม่ได้สินะครับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะโดนกระทบกันไปทั่วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาฟังทางออกนิดนึงแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ประโยคคุ้นหูเวลาไปติดต่อบางที่คืออยากให้ไวหน่อยเดี๋ยวช่วยได้แต่มีค่าเสียเวลาเล็กน้อยฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่แท้จริงแล้วคือเงินใต้โต๊ะเงินใต้โต๊ะอาจมาในรูปของฝากหรือผลประโยชน์อื่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลัดคิวหรือช่วยดันเรื่องให้ผ่านง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตหรือการตรวจงานที่บอกเป็นนายว่ามีอะไรให้ดูแลไหมสิ่งเล็กๆเหล่านี้กำลังสร้างวัฒนธรรมผิดๆที่ว่าอยากได้ต้องจ่ายผลคือคนที่ซื่อสัตย์ต้องเสียเปรียบและระบบความยุติธรรมก็พังลงดังนั้นสำนักงานปปช.จึงมีหน้าที่ตรวจสอบการเรียกรับสินบนและการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยตรงและสามารถนำไปสู่การเอาผิดได้จริงอย่าปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติครับหากพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์แจ้งได้ที่สำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะทุกเบาะแสของคุณสามารถนำไปสู่การเอาผิดได้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับคุณลิซ่า
3: ครับ
4: ได้แล้วค่ะคุยกันต่อกับอาจารย์อัดนะคะ
3: ครับคุณลิซ่าท่านดร.ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณสุมิตรด้วยนะครับที่ทักทายผมมาใน Facebook รายการ
2: ครับ
3: แล้วก็คุณอารีนา
2: อารีนา
3: อะไรนะ
2: คุณอารีนานะครับ
3: อารีนาอารีนาขออภัยครับท่านครับ
2: ครับ
3: เขาเสนอดีนะผมคิดว่าเขาบอกว่าประเทศไทยควรจะใช้โอกาสนี้ในการรื้อกฎหมายแต่คุณอารีนาว่าเพราะดร.เจตถามตั้งในเบรกแรกว่าแล้วเราต้องทำยังไงผมคิดว่านอกจากจะรื้อกฎหมายแล้วเนี่ยทำกฎหมายใหม่เพิ่มกฎหมายถ้าใครตามผมเบรกแรกเนี่ยก็จะเห็นว่ากฎหมายที่ประเทศไทยไม่มีก็คือกฎหมายการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยและใช้แรงงานบังคับถ้าไม่ทำเนี่ยเจอหนักแน่นะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีกฎหมายในการปกป้องอุยกูในมณฑลซินเจียงปกป้องเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายเลยดร.เจตกำลังเซิร์ชข้อมูลอยู่ครับท่านครับนะเขามีกฎหมายโดยเฉพาะเลยเพราะนั้นถ้าไม่เราไม่มีกฎหมายฉบับของการต่อต้านสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับเนี่ยเจอโจทย์เจอแน่แน่
2: ครับ
3: สินค้าที่จะเจอเนี่ยนะครับสำหรับการใช้แรงงานบังคับเนี่ยกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มเสื้อผ้าสิ่งทอหรืออื่นๆที่ใช้วัตถุดิบจากฝ้ายจากเส้นใยจากผ้าผืนนะครับสินค้าเหล่านี้เรานำเข้ามาจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ
2: ครับ
3: เพราะนั้นจากต้นทางของการนำเข้าวัตถุดิบมาและไปผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆต่อ

0: จากสิ่งที่ผมพูดถึงเจอแน่ๆอันที่สองที่จะเจอก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ อันที่สามที่จะเจอก็คือแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเยอะมากปัจจุบันเราใช้ EV กันกระหน่ำเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แสของรถยนต์ไฟฟ้าเราใช้แผงโซลาร์เซลล์กันกระหน่ำเลยเพราะนั้น3กลุ่มที่ผมพูดถึงนี่คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอภาษีเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับใช้แรงงานบังคับจากประเทศอื่นๆดร.เจตถามผมในเบรกแรกว่าต้องทำยังไงผมพูดไปแล้วว่าประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับจากต่างประเทศไม่ทำเจอภาษี 12.5%
1: ครับ
0: อันที่2ที่ประเทศไทยจะต้องทำก็คือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการใช้สินค้าที่เป็นแรงงานบังคับที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมันไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่เราผลิตเกินหรือไม่เกินมันจะไปถูกตรวจสอบเรื่องของสินค้านั้นคุณมาจากไหนด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็อาจจะไปเจอมาตราอื่นๆอีกเช่นเรื่องของสินค้าสวมสิทธิ์เพราะนั้นระบบการตรวจสอบย้อนกลับประเทศไทยมีได้ทำกับUSTR มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสิทธิ์ประเทศไทยจะต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่เป็นที่พึงพอใจกับระบบของ USTR ซึ่งเวียดนามได้ทำแล้วกับ USTR นั้น2เรื่อง1กฎหมาย2ประเทศไทยมีระบบการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ทั้งใช้แรงงานบังคับและที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยจนเราจริงๆเราไม่ได้ผลิตเยอะเลย
1: เราโดนสมเสร็จครับ
0: ใช่ๆการที่อุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเยอะๆลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยผลที่จะตามมาสำหรับภาคการผลิตและอุตสาหกรรมไทยก็คือสุดท้ายแล้วเขาจะปิดตัวไปโดยปริยายสู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: เช่นอุตสาหกรรมเหล็กกำลังจะอยู่บนห้อง ICU เลยอุตสาหกรรมเหล็กของไทยเพราะนั้นถ้าประเทศไทยไม่มีเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับและระบบที่จะมาดูเรื่องของสินค้าที่นำเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยเราจะทั้งเจอภาษีสหรัฐอเมริกาและเราจะเจอเรื่องของการล่มสลายของภาคการผลิตไทยไปโดยปริยาย
1: ครับ
0: สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้สถานการณ์แบบนี้ต้องไปคุยกับแน่นอนที่สุดต้องคุยกับ USTR อยู่แล้วแหละนะเพื่อจะยื่นหมูยื่นแมวกันในสินค้าของเรากับเขาเนี่ยอันที่สองเนี่ยต้องไปคุยกับภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกานะที่นำเข้าสินค้าไทยร่วมกันภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาผู้นำเข้าของสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยว่าสินค้าของประเทศไทยไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาทั้งข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง
1: ครับ
0: นะครับประเด็นที่3หรือประเด็นที่4ไม่แน่ใจเรื่องนี้ประเทศไทยจะต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็เยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องตั้งฐานข้อมูลอันหนึ่งที่มาให้สหรัฐอเมริกาที่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าในเราไม่ได้เจอเราไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าโดนอยู่แหละแต่ทั้งนี้โดนหรือไม่อย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่เราจะเตรียมให้กับสหรัฐอเมริกาให้เตรียมให้กับUSTR ปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบว่าโอเคภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเพราะถูกศาลบล็อกปัจจุบันเราอยู่ในหมวดของสหรัฐอเมริกาการใช้มาตรา122ซึ่งจะหมดวันที่24กรกฎาคมเดือนหน้าไอ้นั้นเนี่ยเก็บ 10% ไอ้นั้นเก็บ 10%เดี๋ยวพอมาตรา122หมดไปในวันที่24เดือนหน้าผมคิดว่าไอ้มาตรา301เนี่ยก็จะมาแทนที่เรา
1: ครับ
0: มาแทนที่มาตรา122มาตราที่รออยู่ขณะนี้นอกจากมาตรา301แล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือมาตรา232เป็นเรื่องของความมั่นคงนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาชุดปัจจุบันเตรียมไว้ก็คือมาตรา122
1: ครับ
0: มาตรา301มาตรา232ภายใต้การลดการขาดดุลการค้าและภายใต้การเก็บ

0: รายได้จากศุลกากรของสหรัฐจากสินค้าที่นำเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นผมว่าเสนอไป 3-4 ประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ประเทศไทยจะต้องติดตามเรื่องนี้และเตรียมเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแม้ว่าเรื่องของตะวันออกกลางมันจะซาซาลงไปหน่อยแต่ก็ยังเรื่องคุ้มครองอยู่ประเด็นนี้เป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ทางด้านการค้าของประเทศไทยที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้ดีเวลาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บลายสินค้า
1: ครับ
0: ลายสินค้านะครับลายสินค้าไม่เหมือนกับภาษีตอบโต้ที่เขาเก็บทุกทั้งหมด reciprocal tariff เขาเก็บทุกทั้งหมดอันนี้จะเป็นลายสินค้าลายเซกเตอร์นะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ยมันยังมีกลุ่มเสี่ยงของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาสัก 7-8 ตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทำไมกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะก็คืออุปกรณ์สื่อสาร
1: ครับ
0: มือถือชิ้นส่วนอุปกรณ์มือถือต่างๆคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เครื่องจักรยางรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์อย่างละนี่เป็นสัก 7-8 ตัวที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอภาษีนี
1: ้
0: หรืออาจจะเจอจากมาตราทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอื่นๆอีกแต่ว่าเป็น 7-8 ตัวที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะมากผมแปลกใจสำหรับยางรถยนต
1: ์
0: มากๆนะที่จะมาเจอเรื่องของข้อกล่าวหาว่ามีกิจมาอะไรนะผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยจะผลิตส่วนเกินหรือการถูกตรวจสอบว่ามีการนำเข้ามาจากประเทศอื่นอันนี้ประเทศไทยต้องไปดูละเพราะจริงๆยางรถยนต์เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะมันน่าจะผลิตที่ไทยมันไม่น่าจะมีการสวมสิทธิ
1: ์
0: เ
1: พ
0: ราะ
1: นั้นมาจากไหน
0: ประเทศไทยก็ต้องไปชี้แจงข้อมูลทั้งหมดนะให้
1: ครับ
0: นะว่าสินค้าที่ยางรถยนต์ที่ส่งไปจีนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ส่งไปอเมริกาเนี่ยมันเป็นยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยที่ใช้เขาเรียกแหล่งกำเนิดสินค้า
1: ครับ
0: นะส่วนของการใช้วัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปชี้แจงนะทำให้เขาเห็นนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงถูกไหมครับ
0: ครับมีคนเขียนมาอะไรนะหน่วยงานของรัฐมนตรีนายกมัวทำอะไรแต่ไม
1: ่ครับแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่าคุณอาคเนนะบอกว่าไทยเนี่ยก็เข้าร่วมภาคีสนธิสัญญาต่างประเทศอยู่นะครับทำไมเราถึงมีโครงสร้างกฎหมายที่ล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าอาจารย์ครับคำถามนี้น่าสนใจเอ๊ะแล้วอย่างประเทศอื่นๆเงี้ยเวียดนามโดนไหมครับ
0: เวียดนามก็อยู่ใน60ประเทศเหมือนกันอย่าลืมนะครับเวียดนามเนี่ยเขาปรับตัวได้เร็วถึงเรื่องของการระบบการตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาในเวียดนามเนี่ยเขาทำระบบกับUSTR ผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยได้ทำระบบนี้หรือกำลังทำแล้วมีความคืบหน้าแค่ไหนผมไม่แน่ใจนะแต
1: ่
0: เวียดนามเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าได้ทำระบบการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยนะกับ USTR
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือว่ากฎหมายที่ผมพูดถึงเสนอแนะไปว่ากฎหมายห้ามนำเข้าคือเรามีกฎหมายของการคุ้มครองแรงงานแต
1: ่
0: เราไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมีกฎหมายฉบับนี
1: ้ครับ
0: ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใน60ประเทศเหมือนกัน
1: ครับ
0: มีกฎหมายและบังคับใช้แล้ว
1: ครับ
0: สรุปง่ายๆก็คือว่าสหรัฐต้องการที่จะให้ไทยเนี่ยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับพูดง่ายๆ
1: ไกลๆ
0: ไอ้เนี้ยกระทบชิงไปที่ใครล่ะประเทศไหน
1: ครับ
0: กับไปกระทบชิงไปประเทศไหนล่ะที่มีประเด็นเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: จริงในประเทศเพื่อนบ้านเราก็อย่างประเทศบ้านเราใกล้ๆเคียงก็เป็นเรื่องของประมงสินค้า
1: ครับ
0: สินอาหารทะเลนะที่ในประเทศบ้านเราอ
1: ่
0: ะก็มีการใช้เหมือนกันนะครับที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยนะก็มีเหมือนกันนั่นก็ประมงก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกอันน
1: ึ
0: งนะครับ
1: ครับ
0: ผม
1: ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปอ่ะก่อนที่เราจะลากันไปนะครับอาจารย์ครับครึ่งหลังแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์ครับนำตูนิเซีย 3-1 สวีเดนกับญี่ปุ่นนะครับครึ่งหลัง1-1โอ้โหแสดงว่าคู่นี้นี่สูสีไม่ยอมกันเลยนะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เชียร์ใครอยู่ครับอาจารย์เหลือตอนนี้เชียร์ใครอยู่ครับ
0: ผมก็เชียร์เยอรมันจริงๆเยอรมันเนี่ยเข้ารอบ32ทีมนะก็เล่นแบบเนี้ยคงได้ไปไม่ไกลอ่ะครับ
1: อย่าพูดอย่างนั้นครับต้องส่งใจกันต่อนะครับ
0: ญี่ปุ่นนี่สุดๆเลยสุดยอด

0: ผมปีนี้เชียร์มันโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกัน3คนแล้วเดี๋ยวไปลุ้นญี่ปุ่นกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับคุณลิซ่า
1: ได้เลยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพ

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569อยู่กับคุณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะก็ไม่เห็นเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งเช้าวันนี้เลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยประเด็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมมวาน15วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับวันนี้ครับเวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรลักษมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าบำเพ็ญกุศล15วันปันนรสัมมวานองค์พาสิ้นพระชนในหลวงราชินีเสด็จนายกนำครม.ทำบุญและมีภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเย็นวานนี้นะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวทรงบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวานในหลวงพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมมวาน15วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระราชทานหนังสือที่ระลึก3เล่มสำนักพระราชวังเปิดเส้นทางเข้ากราบพระศพหน้าพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาเริ่ม27มิถุนายน

0: นายนี้ประสบนิกรทั่วไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศล15วันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: มากันที่ประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเช้าวันนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่ประเด็นใหญ่ๆที่ติดตามกันแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการโกงข้อสอบข้าราชการโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติค่ะให้มีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงนั้นกระจ่างโดยประสานงานกับปปชเนื่องจากว่าตอนนี้กระดาษคำตอบตัวจริงนั้นอยู่กับปปชอายัดไว้นอกจากนี้ค่ะก็มีมติยกเลิกการชะลอการบรรจุการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติค่ะเพราะว่าวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่ามีใครบ้างที่มีการทุจริตดังนั้นจะต้องมีการรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามข่าวมีประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ว่าขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนค่ะขณะที่เรื่องของคดีความค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวนะคะว่าได้มอบหมายค่ะโดยทางกระทรวงมหาดไทยให้เจ้าหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปรามดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอาจเข้าข่ายความผิดปลอมแปลงเอกสารทางราชการต้องสืบให้ได้ความจริงว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างหากพบมีข้าราชการที่กระทำความผิดจะส่งสำนวนให้ปปช.ค่ะแต่หากว่าสืบสวนแล้วไม่พบว่ามีข้าราชการกระทำความผิดกองปราบก็จะดำเนินคดีแยกสำนวนต่างหากซึ่งการสืบสวนสอบสวนต้องไล่ที่มาที่ไปของเอกสารให้ได้เพื่อให้ได้ผู้กระทำความผิดนะคะส่วนที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมไปถึงการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสด้วยค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในแนวหน้าค่ะตรวจกระดาษคำตอบใหม่หรือ 480,000 คนดูต่อหน้าสื่อจับใครโกงยกเลิกสั่งชะลอบรรจุพิชิตหัวโจกชิงลาออกรองอธิบดีสถ.สั่งเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนหากพบการทุจริตจริงเตรียมเพิกถอนเฉพาะรายเตรียมส่งหนังสือให้ปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบใหม่ 480,000 คนต่อหน้าสื่อคาดใช้เวลาตรวจใหม่1สัปดาห์ด้านดร.พิชิตเพชรบูรณ์ที่ถูกพาดพิงเป็นหัวหน้าแก๊งโกงสอบชิงลาออกแล้วสอบสวนกลางตั้งทีมสอบสวนหลังมหาดไทยเข้าแจ้งความฝ่ายตำรวจพัทลุงเร่งสืบปมยิงบ้านนายหน้าสอบท้องถิ่นด้านครูสาวหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องอ้างสั้นๆจะส่งคืนให้ในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะ
0: โดยผอ.พอพานที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับขยายความว่าเมื่อวานนี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วล่ะครับหลังจากถูกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่ากทจ.เพชรบูรณ์มีคำสั่งพักราชการผู้อำนวยการพอพานซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีพร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทวินัยอย่างร้ายแรงก็ทำให้ทางผอ.พอพานแจ้งความจำนงว่าจะยื่นใบลาออกจากราชการ 1-2 วันนี้ครับเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นางสาววสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีครับบอกว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำซองเอกสารที่มีหนังสือลาออกของจ่าสิบตำรวจดร.พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมายื่นให้กับตนโดยแจ้งว่ามีผู้นำซองเอกสารมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลพอกลับมาก็เจอซองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่ครับแล้วก็พบว่าเป็นเอกสารการลาออกของผอ.คนดังกล่าวหลังจากนี้จะได้นำหนังสือลาออกดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกทจ.จังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปการลาออกไม่มีผลกระทบกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและก็การพักราชการนะครับส่วนการสอบสวนวินัยร้ายแรงผอ.พอพานล่าสุดทราบชื่อประธานสอบสวนแล้วก็คือนายกกฤตหิรันสาราชปลัดอำเภอวิเชียรบุรีก็คาดว่าจะเปิดประชุมนัดแรกนะครับในการเริ่มกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยครับว่าสถ.ไล่เพิกถอนเฉพาะรายคดีโกงสอบข้าราชการเล็งตรวจใหม่ 4.8 แสนคนหรือว่า 480,000 คนมหาดไทยร้องบก.ปราบปราม

0: สอบลาออกผอ.ต้องสงสัยนะครับกลับลำในคืนเดียววรสิทธิ์เผยสถ.ยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมวอนประชาชนเชื่อมั่นขั้นตอนตรวจสอบโปร่งใสไม่สับเปลี่ยนนะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าปูดรัฐมนตรีเอี่ยวกองสอบจี้นายกสาวให้ถึงตัวการมท.เพิกถอนคนทุจริตเฉพาะรายรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเผยกองกลางมีมติทำหนังสือถึงปปช.หรือตรวจสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงพร้อมยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานตัวไฟเขียวให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามปกติเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้สุจริตรองอธิบดีสถ.ยันหากพบทุจริตจริงเพิกถอนเฉพาะรายค่าใช้เวลาตรวจใหม่1สัปดาห์สส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามความเน่าเฟะในมหาดไทยจี้นายกแสดงความกล้าหาญเอาคนผิดมาลงโทษสาวถึงฝ่ายการเมืองด้วยสนธิยาร้องปปง.ยึดอายัดทรัพย์ขบวนการหัวทุกรายเชื่อมีรัฐมนตรีเอี่ยวครับ
1: ขณะที่ทางมสว.นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการออกแถลงฉบับที่2นะคะว่าการดำเนินการทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่มีการรับผิดชอบงานตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบการออกแบบคัดเลือกการขนย้ายการตรวจกระดาษคำตอบนะคะซึ่งก็ดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายหลังจากสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้วค่ะก็จัดให้มีการตรวจที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์มีผู้แทนจากหลายฝ่ายร่วมสังเกตการเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะคะก็มีการจัดทำไฟล์ข้อมูลส่งให้กับผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับระดับลับที่สุดค่ะเมื่อกระดาษคำตอบตัวจริงนั้นได้มีการตรวจเสร็จแล้วค่ะก็มีการเก็บรักษาเอาไว้ในห้องมั่นคงโดยจะมีการถือกุญแจ2ฝ่ายด้วยกันก็คือสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการจะเปิดได้ก็ต้องดำเนินการเปิดจากทั้ง2ฝ่ายค่ะดังนั้นสำนักทดสอบได้ให้ความร่วมมือในการส่งมอบไฟล์ข้อมูลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงเอกสารทั้งหมดให้กับปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมายและยืนยันว่าการดำเนินทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดเอาไว้ทั้งสิ้นนะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงค่ะใน Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เส้นทุจริตสอบท้องถิ่นผอ.พิชิตลาออกเจอสอบวินัยร้ายแรงซ้ำสถ.เบรกคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไฟเขียวรายงานตัวสอยทีหลังส่วนกรอบด้านในค่ะมีประเด็นที่ต่างกันคือเรื่องของผู้สอบผ่านนะคะหนึ่งในผู้สอบผ่านวอนหน่วยงานรัฐต้องชัดเจนตั้งใจอ่านหนังสือกว่า3เดือนยอมรับรู้ข่าวกระทบผู้ที่สุจริตในการสอบส่วนผู้บัญชาการสอบสวนกลางมอบกองปราบรับแจ้งความรวบรวมหลักฐานคาด 7-10 วันรู้เรื่องค่ะ
0: เช่นเดียวกับหน้าหนึ่งของข่าวสดพาดหัวตัวใหญ่เหมือนกันครับว่าแอบลาออกแล้วผอ.พิชิตในหน้าโกงสอบดอดทิ้งจดหมายเพ่นหายตัวมท.ยื่นคำร้องขอปปช.รีเซ็ตคำตอบ 4.8 แสนใบยกเลิกคำสั่งนะครับในการชะลอบรรจุราชการที่สอบผ่านเอาไว้ก่อนครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าได้ออกหมายเรียกภาวุฒิเข้าชี้แจง DSI คดีดังกล่าวนี้แล้ว2กรกฎาคมนี้ครับบอกให้ใครหากใครพร้อมก่อนเข้ามาให้ปากคำกับ DSI ได้เลยครับเพราะว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์กรณีกรมสอบสวนคดี

0: พิเศษหรือว่า DSI รับคดี Forex เป็นพิเศษว่าตอนนี้พยายามเร่งรัดคดีแต่ในเรื่องของธุรกรรมต่างๆมีค่อนข้างเยอะเช่นธุรกรรมการเงินมีถึง 6-70,000 ธุรกรรมทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานครับหลัง DSI ตรวจคน24จุดได้พยานหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและก็คอมพิวเตอร์ทำให้ต้องมีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาเพิ่มอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นให้นโยบายไปนะครับว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ทราบความคืบหน้าขณะนี้ปปง.เริ่มรู้ถึงเส้นเงินแล้วนะครับโดยพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าขณะนี้ยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าธุรกรรมค่อนข้างเยอะคงต้องให้เวลาและก็ความเป็นธรรมเพื่อตรวจสอบให้ละเอียดนะครับส่วนจะมีการเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงเมื่อไหร่รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษขณะเดียวกันก็มีการออกหมายเรียกอีกหลายคนซึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิด้วยกำหนดให้มาพบ2กรกฎาคมนี้ครับโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากใครพร้อมก็สามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับว่าภาวุฒิไม่หนีไม่ลาออก DSI เรียกเข้าชี้แจง2กรกฎาคมรุทธพลเผย2กรกฎาคมภาวุฒิและพวกเข้าชี้แจง DSI คดี Forex คาดใช้เวลาไม่นานได้ผลสรุปพร้อมแรงงานกลับมาที่กระทรวงทุก15วันย้ำสสพรรคส้มยังไม่เป็นผู้ต้องหาขอรอดูพยานหลักฐานปมโอนเงินเข้าพรรคประชาชนด้านภาวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกอ้างเป็นแค่คนเทรดไม่ได้ชวนลงทุนยันไม่หนีไม่ลาออกจากพรรคครับ
1: ซึ่งนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เปิดใจกับสื่อครั้งแรกนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำธุรกิจสแกมเมอร์กับแล้วก็ Forex ด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ไม่ชวนใครลงทุนเป็นเพียงแค่คนหนึ่งที่เทรดทองคำซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มที่ DSI ตั้งข้อสังเกตเหตุใดที่ยังไม่มาชี้แจงก็เพราะว่าต้องการกลับไปตรวจสอบข้อมูลทั้งบัญชีธนาคารย้อนหลังไปเกือบ5ปีค่ะโดยต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานใหญ่เมื่อได้ข้อมูลครบก็จะชี้แจงกับ DSI โดยเร็วที่สุดนะคะและยืนยันว่าไม่ลาออกไม่หนีพร้อมสู้ในกระบวนการกับ DSI ส่วนที่มีเงินโอนเข้ามา14ครั้ง28ล้านบาทตรวจสอบแล้วหรือยังว่ามาจากไหนนายภาวุฒิบอกว่าตัวเลขยังมาไม่ครบจากทุกธนาคารขอให้รอตัวเลขให้ครบก่อนนะคะก็จะมีการชี้แจงส่วนเรื่องของคลิปที่ถูกแชร์ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีการโปรโมทให้หนึ่งในโบรกเกอร์ Forex นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรางวัลสะสมแต้มแลกทริปไปฝรั่งเศสด้วยนายภาวุฒิชี้แจงว่าการเทรดนั้นต้องหาความรู้ก็ตัดสินใจไปเรียนคลาสต่างๆค่ะเป็นการเล่าประสบการณ์การเทรดไม่ได้มีการเชิญชวนส่วนที่เทรดแล้วสามารถแลกของได้ก็เหมือนการซื้อของตามร้านค้ามีการสะสมแต้มซึ่งหลังเลิกเรียนค่ะก็จบการสัมภาษณ์เป็น10คนนะคะก็ตกใจทำไมถึงมีตนแค่คนเดียวทั้งนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะภาวุฒิเปิดใจสื่อครั้งแรก Forex ยันไม่เคยชวนใครรุทธพลแย้ม2กรกฎาคมป้อมแจง DSI มาแล้วเปิดใจครั้งแรกภาวุฒิยันไม่เกี่ยวข้อง Forex แชร์ลูกโซ่หรือธุรกิจแกงข้ามชาติชวนคนเล่นเป็นแค่คนเทรดซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นส่วนที่ออกมาชี้แจงล่าช้าเพราะกำลังรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากธนาคารหลายแห่งนำไปยื่นให้กับ DSIมั่นใจไม่ได้ทำผิดอะไรการันตีไม่ลาออกจากพักย้ำจะเดินหน้าตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ต่อไปไม่หยุดด้านรุทธพลแย้ม2กรกฎาคมนี้ภาวุฒิเข้าชี้แจง DSI ชี้ศาลเป็นผู้ตัดสินคลิปโฆษณาลงทุนชวนเชื่อหรือไม่นอกจากนี้ค่ะในผู้จัดการรายวันนะคะก็มีพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพนายอี้แทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมนำผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากคดี Forex ค่ะมายื่นหนังสือต่อรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินตลาดการเงินคนที่1เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบและติดตามการดำเนินคดีเกี่ยวกับ Forex ด้วยนะคะแล้วก็พาดหัวข่าวสั้นๆว่าภาวุฒิโตไม่เกี่ยวไม่ออกส.ส. DSI เรียกแจง Forex 2กรกฎาคมค่ะ
0: มีโครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์นะครับอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองครับธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยจำนวนผู้ประกอบการที่มีมากกว่า 3.2 แสนรายครับมีพนักงาน 1.1 ล้านคนและไทยเราเองก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารครับหรือว่า gastronomic Destination ของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับจึงมีโครงการดีๆอย่างร้านอาหารอุ่น

0: ายมีประกันภัยคุ้มครองจับมือธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการร้านอาหารหอการค้าจังหวัดผลักดันและขับเคลื่อนโครงการแนวคิดของโครงการครับก็คือการประกันภัยแบบฝังตัวผนวกการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อสินค้าและบริการเน้นไปที่ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยผู้บริโภคสามารถสังเกตสติ๊กเกอร์โครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองหรือว่า Insurance Restaurant and Cafe ซึ่งจะคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อไปใช้บริการที่ร้านและตราสัญลักษณ์ Insurance Restaurant and Cafe Plus จะคุ้มครองเพิ่มเติมผู้ใช้บริการในกรณีอาหารเป็นพิษด้วยและในปี2569มีแผนดำเนินโครงการไปทั่วประเทศครับคพพ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: พักกันสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของที่ประชุมสภาวานี้ครับมีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปี69ตั้งกรรมาธิการ25คนนำถกวาระ2ถึง3วันที่2กรกฎาคมนี้นะครับโดยมติเอกฉันท์ก็คือ462ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1รับหลักการแห่งพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569นะครับในสังคมแดงโชติสส.ภูมิใจไทยเสนอจำนวนกรรมาธิการ25คนซึ่งมีสัดส่วนครม6แล้วก็สภา19คนตามสัดส่วนครับคือสส.พรรคภูมิใจไทย8คนพรรคประชาชน5คนพรรคเพื่อไทย3คนกล้าธรรม2คนและพรรคประชาธิปัตย์1คนจะนำกลับมาสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3 2กรกฎาคมนี้ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดสั้นๆครับว่าสภาโหวตหนุนพรบ.โอนงบเสียงท่วมหนูแจงเครื่องมือกู้วิกฤตเศรษฐกิจครับ
2: ส่วนใน Daily News นะคะก็มีพาดหัวข่าวเหมือนกันค่ะโอนงบหมื่นล้านสู้ภัยแล้งเอลนีโญพรรคประชาธิปัตย์จอถลก DE ได้เพิ่ม 30% ประชุมพรบ.โอนงบเดือดว่ารงพยายามพาดพิงไทย AI Passport ล็อกสเปคจนโสพลสั่งหยุดอภิปรายเจ้าตัวลงมาแถลงอัดยับเพิ่งเคยเจอเผด็จการรัฐสภาตัวจริงเตือนชัยชนกทำเป็นไม่สนใจโยนให้เป็นเรื่องข้าราชการก็คิดถึงโครงการจำนำข้าวไว้อดีตนายกเคยโดนตัดสินละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเตรียมยื่นปปช.ฟันพารดอนเผยเหตุโอนได้แค่หมื่นล้านเพราะหน่วยงานรีบเร่งรัดเปิดจ่ายงบประมาณชี้ข้อดีคือเงินเข้าไปไหลเวียนในระบบเผยเงินโอนจะไปอยู่ในงบกลางใช้ในภารกิจที่ไม่ได้ตั้งไว้ในงบปี69จะนำเงินไปใช้แก้ปัญหาภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโญก่อนอาจจากวางแผนโอนแสนล้านเหลือหมื่นล้านเหมือนทำแก้เขินผลต่อระบบเศรษฐกิจแทบไม่มีสภาโหวตผ่านพรบ.โอนงบหมื่นล้านวาระแรก426-0เสียงเอกนิติยืนยันใช้งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูการแข่งขันของประเทศดูแลและเยียวยาประชาชนค่ะส่วนในอีกฉบับนึงนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะของผู้จัดการรายวันโสพลปิดไมค์หมอวรงเบรกชำระโครงการไทย AI ซึ่งก็มีภาพหมอวรงด้วยนะคะได้เปิดแถลงข่าวหลังจากที่ถูกประธานรัฐสภาปิดไมค์ให้อภิปรายชำระความไม่โปร่งใสและเอื้อในทุนต่อโครงการไทย AI Passport ที่ดำเนินการโดยกระทรวง DE วงเงิน 1.6 พันล้านบาทโดยระบุว่าเป็นผลิตการรัฐสภาจากการเลือกตั้งค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมของคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนไปทับกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับก็ได้ข้อสรุปมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือใครอยู่ก่อนจะได้สิทธิ์นะครับส่วนในทุนก็จะมีการคัดกรองเอาออกจากพื้นที่ไปพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับทับลาน

0: คุณณวัฒน์อิสระไกรศีลนะคะแล้วก็อิงฟ้ายืนยันว่าไม่ได้มีการฟ้องร้องแต่อย่างใดค่ะแล้วก็พร้อมยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ในปมทับลานค่ะแต่จะไม่ยอมเห็นน้ำตาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะสุชาติปัดฟ้องอิงฟ้าทับลานพิสูจน์รายแปลงสุชาติแจงวุ่นไม่ได้ฟ้องอิงฟ้าปมทับลานเผยฝ่ายกฎหมายให้ข่าวก่อนลั่นใครจะด่าก็ด่าไปจะเดินหน้าแก้ปัญหาให้ชาวบ้านต่อแต่ทนายความขึ้นโรงพักแจ้งความ6คนหมิ่นประมาทอุบชื่อและพฤติการของคนที่ถูกกล่าวหากรรมาธิการที่ดินเคลียร์ปมทับลานจบแฮปปี้ยันพิสูจน์รายแปลงไม่มีการนำทับลานโมเดลไปใช้พื้นที่อื่นไม่มีเอื้อนายทุนค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายประเวศหรือว่าเวศอายุ45ปีนายสะไพรหรือว่าบอลอายุ44ปีนายคงทองอายุ24ปีนะครับแล้วก็นายโจวรพัฒน์อายุ45ปีชาวอุดรนะครับของกลางเป็นไอซ์จำนวนมากเลยครับ180กิโลกรัมแล้วก็รถยนต์ Toyota Vios รถ Isuzu D-Max สีขาวรถบรรทุกไม่ประจำทาง Hino นะครับในการขนยาไอซ์ล็อตใหญ่นี้นะครับแต่ว่าไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันที่เพชรบุรีนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในผู้จัดการรายวัน360องศาครับบุกรวบคาปั๊มเครือข่ายยานรกยึดไอซ์180กิโลกรัมเตรียมส่งลูกค้าภาคใต้ครับ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งติดกันที่เวเนซุเอลาค่ะซึ่งทั้ง2ครั้งห่างกันไม่ถึง1นาทีครั้งแรกขนาด 7.2 ค่ะส่วนครั้งที่2เกิดแรงสั่นสะเทือน 7.5 สร้างความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซี่โรดิเกสค่ะก็บอกว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย164รายบาดเจ็บนับพันโดยมีการระบุด้วยว่าจะมีการตั้งกองทุนมูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐใช้ทรัพยากรจาก IMF ค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลและที่อยู่อาศัยของประชาชนแต่ว่าตัวเลขของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นซึ่งคาดการณ์ค่ะว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่านี้นะคะพาดหัวข่าวในทุกฉบับเลยค่ะอย่าง Daily News มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพทางกู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารในกรุงการากัสประเทศเวเนซุเอลาซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตสูงมากถึง 10,000 ถึง 100,000 คนค่ะส่วนพาดหัวข่าวคาดดับ 10,000 ถึง 100,000 เวเนซุเอลาวิปโยคสั่นสะเทือน 7.2 และ 7.5 รุนแรงสุดในรอบ90ปีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ90ปีเวเนซุเอลาสะเทือนเสียชีวิตแล้วเกือบ200รายคาดอาจตามมาอีก 10,000 ถึงแสนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสามารถรับรู้ได้ไกล160กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกเตือนภัยสึนามิรัศมี300กิโลเมตรจากศูนย์กลางระบบเตือนภัยส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังมือถือประชาชนมากกว่า1ล้านคนค่ะ
1: ภาพที่ออกมาก็คือราบเป็นหน้ากลองเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเสียหายมากน้อยขนาดไหนมีประเด็นเรื่องของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับจัดเตรียมกิจกรรมมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีสร้างโอกาสการเข้าถึงการดูแลด้านทันตกรรมครบวงจรครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าผนึกกำลังกับหน่วยงานทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายครับสานต่อโครงการมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีหลังจากที่โครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับครั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขยายผลความสำเร็จมาสู่จังหวัดปัตตานีครับโดยจะจัดกิจกรรมวันที่29-30มิถุนายนนี้ณสโมสรนายทหารสัญญาบัตรพลร15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตั้งเป้าดูแลพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุเยาวชนจากสถานพินิจและเครือข่ายมวลชนกว่า900คนครับให้ได้รับข้อมูลในการดูแลด้านทันตกรรมแบบครบวงจรทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันแล้วก็ผ่าฟันคุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังสนับสนุนรถครัวสนามปรุงอาหารแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ในงานครับก็จะได้พบกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ที่จะมาร่วมดูแลประชาชนด้วยก็ขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กมน.ภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
0: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความที่ส่งมาได้อ่านครบทุกข้อความนะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วพรุ่งนี้

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทออกหนังสือด่วนที่สุดยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยันผู้สอบแข่งขันได้ให้รายงานตัวตามเดิม1กรกฎาคมนี้ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งโดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปและได้แจ้งให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่16มิถุนายน2569รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่ากรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงให้ยกเลิกชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดลงวันที่24มิถุนายน2569หากหลักฐานปรากฏว่าผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตจะต้องถูกปรับให้ตกและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยและทางปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัววันที่1กรกฎาคม2569ด้วยนายกร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพช่วงค่ำวานนี้ณห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงสถานที่จัดงานนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับก่อนเชิญขึ้นสู่บริเวณจัดงานซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้มอบใจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตสหรัฐในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าวทั้งนี้ภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพ
2: กำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: ยื่นขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
13: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
14: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
15: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
16: ้ MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75
17: เช้าของวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับและสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยยามเช้าเช่นเคยนะครับกับวันทำงานอีก1วันของสัปดาห์นี้นะครับวันนี้26มิถุนายนเป็นวันสุนทรภู่นะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าสุนทรภู่ที่เป็นกวีเอกสี่แผ่นดินของไทยผู้ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมด้วยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวของ เพลงเก่าช่วงของเช้าวันศุกร์นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะคุมโทนนิดหนึ่งเพราะว่าปกติแล้ววันศุกร์เนี่ยเราจะมีเพลงจังหวะสนุกสนานคึกคักดิสโก้จังหวะที่มันเร้าใจอยู่บ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปช่วงของการคุมโทนเพลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสายๆเราจะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีด้วยนะครับฉะนั้นระยะนี้ก็จะเป็นเพลงที่อาจจะไม่หวือหวาคึกคักมากนะครับฟังกันไปเรื่อยๆกับทางอสมทเชียงใหม่ 8:11 นครับบรรยากาศของเช้าวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับแสงแดดอ่อนๆการเดินทางตามเส้นทางต่างๆก็ยังคงคึกคักด้วยรถที่ยังคงเยอะอยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับอยู่ฟังเพลงด้วยกันยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับเช้าวันศุกร์วันนี้เห็นว่าคู่แข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างญี่ปุ่นกับสวีเดนยังเสมอกัน 1-1 อยู่ใช่ไหมฮะอีกคู่ก็คือเนเธอร์แลนด์เจอกับไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรเนี่ยสายๆสัก9 โมงวันนี้นะครับตุรกีเจอกับ USA

ยังคงจำมันได้นะฮะคุ้นเคยกันดีกับงานของ X ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อวงว่าเป็น X Japan ในยุคต่อมาSay Anythingครับเพลงที่ร้องขอให้คนรักพูดอะไรสักอย่างน่าจะเป็นคำพูดที่ร้ายทำร้ายจิตใจของเขาหรือคำโกหกหวานๆก็ได้เพื่อเยียวยาจิตใจหัวใจที่กำลังแตกสลายงานในช่วงปี1991ครับจากอัลบั้ม Jealousy ของ X นะครับซึ่งเป็นอัลบั้มสุดท้ายที่มีสมาชิกที่ชื่อว่าไทจิเข้าร่วมวงด้วยในฐานะมือเบสนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น X Japan และเพลงนี้มาเริ่มต้นกันครับอย่างที่บอกไปว่าเชียร์ญี่ปุ่นอยู่นะฮะวันนี้เมื่อกี้นี้ก็คืออัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ครับชนะตุนิเซียไป3-1นะครับจากคุณผู้ฟังที่ส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมผมเห็นตัวหนังสือแล้วเอ๊ะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าขอบคุณไอยีครับคุณสุกลชัยจากคนสวนดอกอสมทเชียงใหม่ FM 100.75ครับยามเช้าสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio network.mcot.net

ียงผิวปากที่เป็นเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้ Without Change ครับบทเพลงแห่งประวัติศาสตร์ที่เปรียบเสมือนกับตัวแทนของการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินกลุ่มแมงป่องพยองเดชนะฮะ Scorpions นะครับ Without Change ที่เลือกมาฟังด้วยกันนะครับน่าจะจับแนวทางเพลงเช้าวันนี้กับผมได้แล้วใช่มั้ยฮะเพราะว่ามood and tone วันศุกร์ปกติเราจะสนุกคึกคักเป็นดิสโก้เป็นจังหวะสนุกใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เราอาจจะคุมเพลงที่อาจจะไม่คึกคักมากนะครับมาทางบาลาดร็อกมาทางซอฟต์ร็อกบ้างนานๆทีมาทางนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณจากคุณผู้ฟังที่เข้าใจแล้วก็แนะนำเพลงเข้ามาถูกธีมของเพลงเช้าวันนี้กับผมด้วยนะฮะเป็นธีมของสำหรับเพลงที่เริ่มต้นเพลงแรกก็หลายคนจับทางได้ละนะฮะช่วงนี้ผมอยู่กับสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงนะครับจากทีวีเดเร็กฝากย้ำๆกับเรื่องของการป้องกันตัวเองจากยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกยังระวังเป็นพิเศษครับช่วงนี้ไข้มาลาเรียชีพคุณกุญยาหรือโรคอื่นๆที่มากับยุงแมลงก่อความรำคาญผดผื่นคันแพ้แมลงก็มีสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงนะครับป้องกันคนในครอบครัวและตัวคุณเองได้นะฮะปลอดภัยด้วยครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับปกติแล้วมาพร้อมกับหลอดไฟ LED 1ชิ้นราคาเครื่องละ 1,990 บาทโทรมาตอนนี้ทีวีไดเรกแถมเพิ่มเติมก็คือหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นมูลค่า690และแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690รวมทั้งหมด 3,370 บาทนะครับแต่ไม่ต้องจ่ายแพงย้ำนะฮะว่าทีวีไดเรกเขามีโปรโมชั่นให้คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ในราคาเพียง990บาทนะครับย้ำที่990บาทสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยครับที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกนะครับมาต่อที่งานของคณะเรนโบว์ The Temple of the King

0: ช่วงนี้เปิดเพลงทั้ง Wind of Change ของ Scorpions แล้วก็งานของคณะ Rainbow The Temple of the King นึกถึงนักร้องศิลปินล้านนาของเราคนหนึ่งครับไอออสตกโตคุณออสพับร็อกนะครับพับร็อกหรือพับร็อกฮะผมยังสงสัยอยู่ระหว่างพับร็อกกับพับร็อกต้องใช้คำไหนแต่ก็เนี่ยฮะเวลาได้เห็นการแสดงของพี่ๆรุ่นเก่าของคนเชียงใหม่ที่นำเพลงเหล่านี้มาร้องนะฮะใช้คำว่ามันมีความละไม้คล้ายแล้วก็เหมือนที่สุดละเท่าที่ผมเคยฟังในโซนภาคเหนือแต่ละวงมาเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่านี่คือความสามารถของคนบ้านเรานะครับมันจะว่าแกว่งกล้ากำเมืองมันจะกับเพลงล้านนาอย่างเดียวนะแต่เพลงสากลนี่ก็ไม่ธรรมดากับคนดนตรีของคนเชียงใหม่นะครับแค่สองเพลงนี้บางทีผมก็ยังนึกถึงภาพเวลาพี่เขาไปเล่นดนตรีร้านโน้นร้านนั้นนะครับแล้วก็ร้องเพลงเหล่านี้นะฮะก็มีพี่ๆหลายๆคนที่เราได้เห็นผลงานของเขาอย่างไอ้เอ๋ยนะฮะผมขออนุญาตห้องไอ้เอ๋ยเนอะจริงๆเขารุ่นเก่ารุ่นพ่อผมเลยแหละนะฮะแต่ว่าความเป็นกีตาร์เทพของเขาอันหนึ่งผมใช้คำว่ากีตาร์ฝีมือของเขาเนี่ยมันสมูทแล้วก็ ทุกกระเบิดของเขาเนี่ยมันทำรู้สึกว่าเพลงมันลื่นไหลนะครับความเก่าของคนดนตรีเชียงใหม่มันมีอีกเยอะทีเดียวพูดถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวซะหน่อยครับอยากจะให้คุณได้ไปผ่อนคลายช่วงเสาร์อาทิตย์นี้หรือถ้าวันนี้สะดวกก็มื้อเที่ยงไปเจอกันก่อนก็ได้ครับที่แฟเมียงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ครับไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดาแต่ที่นี่คือโอเอซิสกลางป่าใหญ่ที่ผสมผสานความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ต้นไม้โบราณต้นไม้ขนาดใหญ่เลยครับแล้วก็มีสายน้ำลำธารที่ใสสะอาดไหลผ่านทั้งตัวของคาเฟ่เองแล้วก็ยังมีด้านหน้าที่ผ่านไปตามลำธารหมู่บ้านเนี่ยนะครับซึ่งมันทำให้รู้สึกว่ามีการดูแลธรรมชาติร่วมกันได้อย่างดีของชุมชนแห่งนี้และที่สำคัญก็คือมันมีเรื่องของการปลูกกาแฟคู่กับป่าทำให้ป่าที่เนี่ยยังคงอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยจากไฟป่าเยอะทีเดียวสำคัญที่สุดก็คือเขามีพวกพันไม้ต่างๆที่ขึ้นแซมตามจุดต่างๆสวยงามแล้วป่าที่เนี่ยเขาจะมีป่าไม้ที่เป็นพื้นถิ่นของเขานะครับอย่างเช่นป่าต้นปางไฮต้นไฮนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของพืชที่เป็นเฉพาะถิ่นของเขาปลาเฉพาะถิ่นของเขาก็มีอันนี้ต้องไปสอบถามเจ้าของทางคาเฟ่นะครับเขาจะมีสตอรี่เรื่องเล่าอยู่เยอะมากคุยเพลินเลยทีเดียวนะครับแต่ไปถึงที่นี่แล้วแน่นอนฮะเมนูกับข้องกับข้าวนี่ผมนำเสนอเลยว่าอร่อยหลายอย่างครับจัดเป็นเซตเมนูอาหารเหนืออาหารภาคกลางนะครับหรือจะเป็นอาหารนานาชาติก็ได้อาหารตามสั่งก็มีเมนูปิ้งย่างจิ้มจุ่มครบเซตเลยเรื่องอาหารที่ผมสบายใจได้ครับความอร่อยแล้วก็วัตถุดิบจะใช้คำว่าวัตถุดิบที่เขาคัดสรรมาอย่างดีด้วยธรรมชาติของเขาดูแลอย่างดีนะครับเครื่องดื่มแนะนำเลยนะฮะพระเอกของที่นี่ก็คือต้องมีกาแฟแหละครับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆจากกาแฟเทพเสด็จเนี่ยท่ามกลางของการปลูกจากธรรมชาติในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยสูงเกิน800เมตร900เมตร 1,100 1,200 ขึ้นไปเนี่ยยังไงก็เป็นการการันตีอยู่แล้วว่ารสชาติของกาแฟที่นี่เข้มข้นหอมแล้วก็กลมกล่อมละมุนมากนะครับชาเมี่ยงที่นี่ก็มีเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นชาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของรสชาตินะครับจิบอุ่นๆกับเมนูอาหารคาวหวานเนี่ยโอ้โหเพลินเลยทีเดียวครับมื้อเที่ยงมื้อค่ำมื้อเย็นได้เลยบางทีพอไปดูบรรยากาศของร้านแล้วเนี่ยเอ้ยมีที่พักที่นี่สบายใจได้เลยครับราคาย่อมยาวไปกันเองมากเลยนะฮะหรือจะมีการจัดเลี้ยงห้องประชุมที่นี่ก็พร้อมรองรับในการดูแลมีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับมีห้องประชุมหลากหลายรูปแบบทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับโฮมสเตย์ของเขาแบบเก๋ๆเลยเห็นวิวแบบพาโนรามาริมเชิงเขานะครับสไตล์ธรรมชาติแบบนี้ผมอยากให้คุณได้ลองไปสัมผัสกันลองคิดดูฮะช่วงค่ำๆเย็นๆก็อาจจะมีดื่มสังสรรค์กันตกดึกมาเข้าที่พักผ้าห่มอุ่นๆแล้วดูวิวยิ่งช่วงกลางคืนเนี่ยท้องฟ้าเปิดเนี่ยระยิบระยับด้วยแสงดาวนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภูเขาสวยๆตื่นเช้ามาโอ้โหจินตนาการได้เลยครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นน้ำลำน้ำสายธารน้ำไหลไปนะฮะจะมีละอองหมอกเหนือผิวน้ำมองขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเห็นภูเขานะครับก็จะมีละอองหมอกเมฆลอยผ่านไปผ่านหน้าต่างที่เรามองแบบเห็นแบบพาโนรามาเนี่ยนะครับดอกไม้แซมกับระหว่างต้นไม้เขียวๆเนี่ยสวยนะครับแล้วจิบกาแฟตรงริมระเบียงห้องพักเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้จะเอาอะไรมาแลกอีกแล้วนะครับมันเหมือนกับชาร์จแบตพลังงานชีวิตของเราเองได้อย่างคุ้มค่าแล้วฮะแล้วที่สำคัญก็คือราคาไม่แพงย่อมเยามากครับที่สำคัญอีกอย่างนึงบอกว่าถ้าฟังรายการจากอสมทเชียงใหม่ส่วนลดพิเศษมอบให้ครับ ทั้งอาหารเครื่องดื่มห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมห้องพักจัดส่วนลดพิเศษให้บอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่นะครับลองคลิกเข้าไปดูทางเพจ Facebook ของแฟเมี่ยงก็ได้เลยนะฮะหรือโทรสอบถามที่0612842882นะครับ0612842882รู้เส้นทางของการท่องเที่ยวที่นี่ธรรมชาติสวยงามคุณสามารถเดินทางได้เที่ยวหลากหลายทั้งจะเป็นซิปไลน์ท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์วัดสวยๆของหมู่บ้านชุมชนไปแม่กำปองก็ได้ทะลุไปถึงลำปางก็ได้วนกลับมาทานข้าวที่แฟเมี่ยงก็ยังทันนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นรูทของการเดินทางที่สามารถคุณไปได้หลากหลายเส้นทางมากแต่ว่าจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทและก็จุดฟินิชมาที่แฟเมี่ยงคาเฟ่แล้วคุณจะฟินไปกับผมแน่นอนเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้าครับชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้านะครับ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เห็นว่าเดี๋ยวสักครู่9โมงเนี่ยทีมชาติอเมริกาก็จะลงเตะแล้วนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยเรื่องงานของคณะอเมริกามาฟังด้วยครับ I need you ทีมอเมริกานี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจำได้ว่าเขาพยายามปั้นนักเตะของเขานะครับแล้วก็หาตัวที่เด่นๆบางทีก็มีการดึงตัวที่เป็นดาวเด่นของลีกทางพรีเมียร์ลีกมาช่วยเสริมเนี่ยยุคแรกๆอย่างมีเดวิดเบ็คแฮมนะก่อนหน้านั้นก็มีหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะครับตอนหลังมาต้องมาดูฟอร์มอเมริกาเขาประมาณไหนอย่างไรบ้างเนี่ยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยหลักๆเราจะเห็นกีฬาประเภทที่เรียกว่าเป็นอเมริกันฟุตบอลนะครับเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือจะเป็นบาสเกตบอลซะส่วนใหญ่นะครับกีฬาประเภทซ็อกเกอร์หรือว่าฟุตบอลของเขาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ติดตามผลงานเขาเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะมีโคป้าก็ตามเนี่ยมีคุณผู้ฟังถามถึงงานของคณะเดอะแน็กเข้ามาด้วยนะครับเดอะแน็กนี่ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วเหมือนกันกับ How Can Love Hurt So Much นะครับขอบคุณมากๆจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้านะครับทางอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ทางไลน์ครับ ID ไลน์ที่ MCOTCM10075 นะครับ MCOTCM10075 ครับเข้ามาเพื่อนๆกัน

ู้จักคุ้นเคยกันดีกับงานของเอริก คลัปตันอีกเพลงหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุการณ์การสูญเสียของลูกชายของเขา Dance in Heaven นะครับหยิบกีตาร์ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อบรรเลงถึงความรู้สึกจากการสูญเสียลูกวันนี้นอกจากจะเป็นวันสุนทรภู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของบอลโลกฮะอีกนิดนึงแล้วกันนะครับจบการแข่งขันไปแล้วนะฮะก่อนนั้นก็มีทั้งคูราซาวเองเนี่ยตอนแรกผมก็เป็นทีมเล็กมามืดที่นั่นเป็นเรียกว่าเป็นทีมนอกสายตาที่น่าสนใจนะฮะผลออกมาก็คือแพ้ไอวอรี่โค้ดไป0-2นะครับในส่วนของเอกวาดอร์ครับชนะเยอรมันไป2-1นะฮะแล้วก็ตุนิเซียแพ้เนเธอร์แลนด์ไป1-3นะครับขณะที่ญี่ปุ่นเสมอกับสวีเดนนะครับอันนี้คือล่าสุดเดี๋ยวสักครู่ก็จะเป็นอเมริกานะครับ9 โมงที่จะลงแข่งนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ร้านเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆที่อยากให้แวะไปลิ้มลองความอร่อยเมนูเด็ดของเขาอย่างที่บอกไปว่าพระเอกอย่างแรกเลยมันก็ต้องเตี๋ยวคั่วไก่ก่อนอย่างแรกเลยแหละนอกนั้นเมนูอื่นๆก็อร่อยได้เลยทีเดียวนะครับก็ลองได้หลากหลายเมนูคือที่นี่เขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะครับครัวเปิดที่คุณสามารถเห็นกระบวนการจัดสรรเรื่องราวของการทำขั้นตอนการทำกับข้องกับข้าวของเขาเนี่ยชัดเจนมากนะครับแล้วก็ในคอนเซ็ปไม่หล่อแต่อร่อยแต่จัดจ้านได้ทุกจานทุกชามเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนนะครับที่ราดด้วยซอสสูตรพิเศษเผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นฉ่ำกำลังดีครับไม่เลี่ยนโปะด้วยไข่ออนเซนแบบเหลียวเยิ้มไหลย้อยมาคลุกกับตัวเส้นใช้คำว่าเส้นเหนียวนุ่มทุกคำนะฮะอร่อยหรือจะเป็นเรื่องของผัดซีอิ๊วก็อร่อยนะครับจะเป็นผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนก็ได้บางคนไม่ทานเนื้อไก่ก็ทานเนื้อหมูเป็นเนื้อเป็นกุ้งก็ได้นะครับอย่างผัดไทยกุ้งสดก็อร่อยนะครับหอยทอดกรอบต้องไม่อมน้ำมันนะฮะราดด้วยซอสสูตรเด็ดสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนก็ได้หรือจะเป็นราดหน้าของเขาเนื้อตัวของเนื้อน้ำของเขาเนี่ยมันเข้มข้นแบบชนิดที่ว่าแบบโอ้โหผมว่าใครที่เคยกินราดหน้าหลายๆที่นะฮะลองมาทานของเมนูที่นี่ดูนะครับมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันหรือแม้แต่เรื่องของกับข้าวเมนูอื่นๆเขารับออเดอร์ในการทำข้าวกล่องด้วยนะครับสามารถสั่งเป็นเซตได้หลากหลายเลยก็ ออเดอร์ผ่านทางร้านก๋วยต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นี่แหละครับหรือจะมาที่ร้านก่อนแล้วมาพูดคุยสอบถามกันก่อนผ่านทางแกล็บผ่านไลน์แมนก็แค่เซิร์ชชื่อก๋วยต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้ถ้าว่าไปที่ร้านเนี่ยถนนรัตนโกสินทร์นะครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ยิ้งเยื้องกันหน่อยนะฮะจะอยู่ข้างๆวัดเทพมนเทียนหรือว่าวัดแขกสังเกตป้ายเหลืองๆตัวอักษรสีดำว่าก๋วยต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก็เจอนะครับ

0: Radiohead ครับกับ Creep ในยุค90นี่ศิลปินไทยบ้านเราก็ได้รับอิทธิพลดนตรีแนวนี้มาเยอะทีเดียวนะครับที่เขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟนั่นแหละนะฮะหรือว่าเพลงทางเลือกในยุคอินดี้บ้านเราที่ช่วงนั้นก็โอ้โหมาหลายวงเลยทีเดียวนะครับหลายวงก็น่าจะคุ้นๆกันดีกับสายดนตรีแบบนี้นะฮะมองดูเวลาแล้ว 9:00 น.ได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่านะครับตั้งใจว่าจะมายุค90ปี2000อะไรอย่างเงี้ยของไทยเราบ้างแต่แหม่สองจิตสองใจฮะปกติก็เปิดบ่อยนะฮะเพลงรอยสุนทรภู่ของ Power Band แต่บังเอิญวันนี้มัน26มิถุนายนเนาะคงต้องเปิดอะเนาะเปิดก็เปิดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยๆไล่เรียงอารมณ์ของเพลงไปอีกทีนึงนะฮะเพราะบางทีผมก็อยากจะอยู่ในธีมของเพลงที่ไล่เรียงยุคเวลาของเพลงเหมือนกันแต่อ้าวเมื่อเป็นวันพิเศษหน่อยเราก็ได้หาให้นะฮะแต่ก็ขอบคุณนะฮะสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงวงหน้านะครับช่วงของเพลงไทยสตริงเก่านะครับ
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.ที่เวลาโดยพัชร

0: ลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินป้องอันสิทธิ์หลังคลิปว่อนภรรยาปลัดมท.เอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกเพ้อเจ้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนจะระบุว่าเพ้อเจ้อไปเรื่อยส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องชี้แจงไม่มีสาระเพราะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ส่วนนายกรัฐมนตรีจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียนายอนุทินถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระจะไปทำให้มีค่าไปทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระเมื่อถามว่าได้มีการยกเลิกชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สามารถสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวตรงไหนโกงตรงนั้นสับให้เละแค่นั้นเองรัฐบาลยกระดับบริการด้านยาเปิดบริการเภสัชกรรมทางไกลเทเลฟาร์มาซีผ่าน7แพลตฟอร์มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลของประเทศยกระดับบริการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลและเข้าถึงคำปรึกษาและบริการด้านยาจากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกยิ่งขึ้นภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2569เพื่อรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลของร้านขายยาในปัจจุบันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่22มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญผ่านการผลักดันเทเลฟาร์มาซีช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยาโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางสามารถเข้ารับการปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวเข้าสู่การบริการรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสอดคล้องนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศโดยปัจจุบันอย.ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้จำนวน7แพลตฟอร์มได้แก่เทเลเฮลท์ไทยแลนด์โดยสภาเภสัชกรรมฟาร์มแคร์เทเลฟาร์มาซีโดยบริษัทฟาร์มแคร์กรุ๊ปจำกัดอาร์คแม็กซี่บายฟาซิโนโดยบริษัทโปรฟาซิโนจำกัดออลฟาร์มาซีโดยบริษัท CPO จำกัดมหาชนร้านยากรุงเทพโดยบริษัทกรุงเทพรักสโตร์จำกัดช้อปปี้โดยบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดไลแมนโดยบริษัทไลแมนประเทศไทยจำกัดตำรวจเตรียมเข้าตรวจสอบวัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเด็กนักเรียนชั้นม.2เข้าค่ายถูกไฟฟ้ารั่วช็อตเสียชีวิตและบาดเจ็บขณะอาบน้ำนุชเจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่เตรียมเข้าตรวจสอบที่วัดควนคลังซึ่งตั้งอยู่หมู่6ตำบลทุ่งใหญ่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชั้นม.2 ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายที่บริเวณโรงอาบน้ำภายในวัดหลังจากที่มีโรงเรียนนำเด็กมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นโรงอาบน้ำที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ส
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาก
8: ลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
9: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
11: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ในกายมีนรชาติติวางวายเมื่อลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่ว

2เพลงเริ่มต้นกันในชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่านะครับก็บรรยากาศของวันสุนทรภู่กับ2บทกลอนที่เพลงแรกแน่นอนฮะรอยสุนทรภู่กับ Power Band ที่เป็นกลอนจากสุนทรภู่นั่นเองต่อด้วยงานของ Grand X นะครับเกิดมาพึ่งกันเวลาตรงนี้ 9:00 นกับอีก15นาทีครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับแนวเพลงมาทางนี้ละก็คงต้องไล่เรียงกันไปตามช่วงเวลาของยุคสมัยของเพลงวันนี้วันศุกร์นะครับ

พิงค์แพนเตอร์ครับคอยเธอคืนกลับคืนมาขอบคุณมากทางไลน์ครับ ID Line ที่ mcotcm 10075ครับเพื่อนเพื่อนกันทางไลน์แนะนำเพลงฟังด้วยกันนะครับบรรยากาศของการติดตามฟังอสมทเชียงใหม่ก็แชร์ภาพมาหรือจะมีคลิปน่าสนใจคลิปน่ารักคลิปเหตุการณ์ที่อยากจะแบ่งปันกันเนี่ยนะฮะก็ส่งมาทางไลน์ ID ของอสมทเชียงใหม่ได้นะครับเผื่อเราจะได้เอามาแชร์แบ่งปันกันแล้วก็ยินดีให้เครดิตเจ้าของคลิปนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เข้ามาเพื่อเพื่อนการทาง LINE นะครับ ID LINE ที่ mcotcm10075 ครับ mcotcm10075 และทักทายสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขณะเดียวกันเองก็แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆที่เรามีข่าวสารมีคอนเทนต์นะครับที่หลายท่านเข้ามาติดตามกดถูกใจมีแชร์ข่าวสารกิจกรรมไปด้วยกันเนี่ยก็เป็นการให้กำลังใจกับทีมงานของอสมทเชียงใหม่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เราก็ดีใจครับทะลุไปแล้ว 200,000 ยูสเซอร์ที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับในเพจ Facebook ทาง YouTube ก็ได้นะครับของอสมทเชียงใหม่และ TikTokอสมทเชียงใหม่ก็จะมีทั้งคอนเทนต์ต่างๆทั้งข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆก็แบ่งปันกันไปนะฮะบางทีใน TikTok ก็อาจจะมีสาระบ้างสาระน้อยสาระไม่มากหรือไร้สาระก็มีบ้างเป็นธรรมดาเอาเพราะมันเป็นคอนเทนต์แบบสบายๆอันนั้นไม่มีซีรีส์อะไรนะฮะก็อาจจะเป็นกิจกรรมบางอย่างที่เราจะแบ่งปันกันไปหรือเรื่องราวจากคุณผู้ฟังด้วยเช่นกันนะครับนอกจากทางการสื่อสารทาง LINE นะครับมีหลายท่านก็อาจจะมีส่งข้อความ Messenger ผ่านทางเพจ Facebook ของเราก็จะพยายามตอบรับข้อความให้ด้วยเช่นกันนะครับต้องขอบคุณมากๆจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าอ้าวเดี๋ยวสิวันนี้26มิถุนายนเนี่ยนอกจากจะเป็นวันสุนทรภู่ใช่ไหมครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันนี้เดี๋ยวเขามีกิจกรรมเปิดอย่างเป็นทางการวันนี้วันแรกนะฮะกับเรื่องของงานบุ๊กแฟร์งานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือล่ะครับแล้วก็ทุกปีก็มีคนให้ความสนใจมาเยอะมากนะฮะปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะครับวันนี้เปิดแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรมเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11นะครับที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะเดี๋ยวมาฝากย้ำกิจกรรมกันนะครับเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็มานั่งพูดคุยในรายการกับน้องอุ้ยวรินทร์พัฒน์นะครับกับเรื่องของโอ้นู่นนี่นั่นหลายอย่างกับเรื่องของนักเขียนเดี๋ยวได้เจอกันอย่างแน่นอนในช่วงของการได้มีเวทีเสวนากับนักเขียนในแต่ละวันด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมาอีกสักเพลงดีกว่าเรื่องงานของพี่แจ้เจตพลแก้วการ จากคุณผู้ฟังที่ถามที่เข้ามาเนี่ยฮะเป็นครั้งที่มีผลงานเดี่ยวแล้วก็มีวงแบ็กอัพของเขาก็คือวงพลอย

ชวดาเดินดินนะครับกับคุณแจ้ดนุพลแก้วการตอนนี้คู่แข่งขันฟุตบอลโลกนะครับตุรกีเจอกับอเมริกาแล้วนะฮะอีกคู่หนึ่งก็คือปารากวัยพบกับออสเตรเลียนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าญี่ปุ่นจะเข้าไปดวลกับบราซิลในรอบ32ทีมต่อไปนะครับกับฟุตบอลโลกจากคุณผู้ฟังที่ส่งข้อมูลเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวกันต่อครับที่สันป่าตองสวยครบจบที่เดียวกับเมนูอาหารอร่อยที่พักและกิจกรรมดีๆที่นั่น

ลาบ่อยก็ไม่ดีนะฮะนักเรียนแบบนี้ไม่เข้าเรียนอาการป่วยการเรียนนี่เดี๋ยวต่อไปจะไม่ดีนะลูกอย่าลาบ่อยนะคุณครูก็หนักใจนะครับจะให้คะแนนยังไงนะฮะเดี๋ยวไปสอบแข่งขันกับเขาเนี่ยมาโกงกันไม่ได้มาคอร์รัปชันกันไม่ได้นะเนี่ยช่วงนี้กำลังดังอยู่นะฮะจริงๆเขาก็มีเหตุการณ์อย่างนี้มาเป็นระยะอยู่เหมือนกันนะครับครั้งนี้ถือว่ามโหฬาร กับการนั่นแหละฮะสอบข้าราชการต่างๆก็ว่ากันไปนะครับจดหมายลาครูนะครับมาไปเที่ยวกันดีกว่าผ่อนคลายสบายใจครับที่สัปปะตองเชียงใหม่ชื่นฤทัยคาเฟ่นะฮะผมเคยพูดถึงย้ำเรื่องของเมนูอาหารบรรยากาศเครื่องดื่มหรือแม้แต่ผลไม้ตามฤดูกาลที่เขามีส่วนของเขาเองหรือแม้แต่ของหวานนะครับที่จะมาเป็นช่วงที่ใช้คำว่าช่วงไหนที่ผลไม้อะไรออกมาเนี่ยก็จะคู่กับของหวานในเมนูนั้นๆอย่างเช่นช่วงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงยังมีอยู่ไหมฮะข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิอ่ะข้าวเหนียวน้ำอัญชันด้วยอร่อยนะครับหรือจะเป็นเครื่องดื่มของเขากาแฟที่ชื่อฤทัยก็อร่อยรวมถึงเรื่องของเมนูเด็ดๆที่ก่อนนั้นเมนูปลากระพงขึ้นบกทั้งปลากระพงนึ่งมะนาวนะครับหรือจะเป็นปลากระพงที่เป็นต้มข่ามะพร้าวอ่อนด้วยนะครับโอ้โหอยากจะให้ท่านไปทานกันจริงๆนะครับน้ำเข้มข้นมากจริงๆเมนูอาหารเหนือเขาก็มีเหมือนกันนะครับรวมถึงเมนูเด็ดๆที่ยังคงนำเสนออย่างเช่นข้าวซอยปูนิ่มขนมจีนน้ำยาปูนะครับสปาเกตตี้ปูอ่องความแซ่บอย่างยำส้มโอสูตรโบราณนี่พูดถึงแล้วก็น้ำลายสอทุกครั้งแต่ถ้าเมนูไม่แนะนำพลาดไม่ได้ครับกุ้งราดซอสมะขามหรือจะเป็นแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูก็อร่อยนะครับถ้าเป็นเมนูแกงเผ็ดเนี่ยน้ำเครื่องแกงเขาเข้มข้นมากนะฮะกับข้าวสวยร้อนๆนี่ถูกใจมากเลยแน่นอนครับที่นี่เขามีทั้งที่พักด้วยนะครับมีห้องจัดเลี้ยงกิจกรรมที่จะจัดเลี้ยงกันเนี่ยรองรับ80-100คนได้เลยมีพื้นที่แบบในอาคารนะหรือว่าเอาท์ดอร์ก็ได้บรรยากาศดีๆแบบร่มรื่นนะครับสวยงามมากลองแวะไปนะครับที่ชื่อฤทัยนะครับสวยครบจบที่เดียวตกแต่งอย่างพิถีพิถันในมุมมองของทั้งบรรยากาศและจานอาหารด้วยให้เข้ากับบรรยากาศของการนั่งทานนะครับเขาใช้คำว่าบรรยากาศอบอุ่นเรียบหรูตามสไตล์ไฮโซล้านนานะฮะย้ำอีกทีครับจากแยกไฟแดงโรงพยาบาลสันปะตองนะครับเพียง300เมตรตรงไปนิดหนึ่งนะฮะเลี้ยวซ้ายมีคุณผู้ฟังเขาบอกอย่างนี้จะถึงง่ายกว่าเข้าไปในซอยถนนใหญ่อีก30เมตรก็เจออย่างนี้นะครับก็จริงๆผมว่ามีเส้นทางเข้าไปได้อีกหลายทางฮะขณะเดียวกันบางท่านอาจจะไปทางคันคลองบางท่านอาจจะไปทางเส้นทางอีกคือมันแต่ละคนมันจะมาคนละทางกันอ่ะผมใช้คำว่าปักหมุดเลยครับไม่ยากเดี๋ยวนี้มันง่ายฮะเดี๋ยวนี้เขาปักหมุดแค่เซิร์ชชื่อฤทัยคาเฟ่สันปะตองแค่นั้นเองนะฮะในแมป Google Map เนี่ยเดี๋ยวนี้มันขึ้นปุ๊บเนี่ยเราไปตามทางได้เลยมันจะหาเส้นทางที่เราง่ายที่สุดแล้วไปใกล้ที่สุดเร็วที่สุดก็ได้เหมือนกันนะฮะยุคนี้มันง่ายโทรสอบถามก่อนได้ครับที่063-096-7000นะครับเป็น LINE ID ด้วยนะฮะเบอร์นี้063-096-7000เปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่8โมงเช้านะครับอ๋ออย่าลืมฮะบอกว่าฟังมาจากอสมทเชียงใหม่คุณได้ส่วนลดทั้งเครื่องดื่มอาหารห้องพักนะครับหรือว่าห้องจัดเลี้ยงได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็บอกว่าพิเศษให้นะครับถ้าฟังจากอสมทเชียงใหม่แล้วไปใช้บริการที่ชื่อฤทัยคาเฟ่แม่ช่วงนี้อสมทเชียงใหม่เนี่ยไปไหนเขาให้ส่วนลดเยอะเลยอ่ะ

0: อันวัดคุณฟังถามถึงเพลงนี้เข้ามาฮะกับคุณ AF ประกาศไทยด้วยนะครับคิดถึงสลัดฝายหินอยู่นะฮะต้นฉบับออริจินอลมีทักทายเข้ามาจากแถวบ้านที่ลำพูนนะครับรายงานตัวครับขอรายงานข่าวตอนนี้แดดแผ่แรงครับจบข่าวโอเคขอบคุณมากผู้สื่อข่าวของเราวันนี้แดดแผ่แรงเนอะจบข่าว
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: จากงานเก่าของวงอินทนินท์ครับวงยุคแรกๆของค่ายโรสซาวซึ่งตอนหลังก็มาเป็น RS สวรรค์เป็นใจนะครับที่เลือกมาฟังด้วยกันต่อเนื่องจากก่อนหน้านั้นผมเลือกคนข้างเคียงนะครับคู่รักคู่นี้ยาวนานน่ารักตั้งแต่โอ้นึกถึงสมัยตอนที่เขามีสมัยนั้นจะมีอะไรนะที่เขาจะมีแข่งกันอยู่2อันละ2 2ค่ายอ่ะมีฝั่งนี้ก็จะเป็น18กรัตฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรนะลืมเฉยเลยมันจะมีอัลบั้มที่เขาเป็นร้องเพลงคู่อ่ะแล้วนักร้องยุคนั้นที่เขามีชื่อเสียงอ่ะเนี่ยมันติดอยู่ปากน้อยเดียวทั้งที่ภาพมันอยู่ในหัวแล้วแต่มันลืมชื่อได้ไงเนี่ยฉันเป็นอะไรตอนนี้อ่ะเรามาติดตามเรื่องของสาระดีๆดีกว่าในช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เรื่องของการข้ามถนนนะครับกับคนเดินเท้าต้องสังเกตรถให้ดีๆเพื่อความปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครจำได้ช่วยบอกผมหน่อยตอนนี้มันติดอยู่มุมปากน้อยเดียวอ่ะมันมีอัลบั้มห้องเพลงคู่ฝั่งนี้บอกว่า18กรัตอีกฝั่งหนึ่งเขาอะไรเนาะ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: คุณปกติแล้วเนี่ยเป็นคนเดินเท้าบ่อยไหมอะ
3: คุณมีปัญหาแล้วที่เดินอยู่ที่เท้าไงที่คุณว้าวุ่นหรือเปล่าเนี่ย
2: เอาถามจริงๆคนเดินเท้าก็คือคนเดินเท้าไงคุณเดินไปไหนมาไหนบนทางเท้าหรือถ้าเกิดว่าจะต้องข้ามถนนเนี่ยจะมีเทคนิคการข้ามยังไงยิ่งในกรุงเทพรถราการจราจรติดขัดซะขนาดนั้นน่ะ
3: มีเหตุผลผมบอกเลยนะความปลอดภัยในฐานะของคนที่เดินเท้าที่ต้องข้ามถนนอย่างระมัดระวังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีเดียวนะครับบางคนคิดว่าการข้ามถนนเป็นเรื่องง่ายโอ้ผมบอกเลยว่ามันยากอยู่แล้วมีทฤษฎีอะไรที่ไม่เป็นสูตรตายตัวอีกหรือเปล่าอันนี้ผมบอกตามตรงว่าผมไม่แน่ใจผมถามพี่นี่แหละว่าพี่มีเทคนิคการข้ามอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นป่ะล่ะ
2: เธอเอาจริงนะสมัยวัยรุ่นนะช่วงที่แบบว่าเป็นดาวคณะยุค90อะไรเงี้ย
3: โอ
2: ้ฉันทำอะไรชอบความรวดเร็วมองซ้ายมองขวาถ้าไม่มีรถนะวิ่งข้ามปรูดไปเลยแต่เพื่อนสนิทกว่าชอบใช้ทางม้าลายก็จริงแต่ว่าบางทีอ่ะรถหยุดให้ข้ามตรงไหนสักที่หนึ่งนางจะไม่รีรอรีบข้ามอย่างรวดเร็วเรียกว่าคุณนายสปีดดีๆนี่เอง
3: โอ้ยน่ากลัวนะเรื่องคุณที่เป็นดาวคณะน่ะ นี่ของคุณเป็นเพื่อนใช่ไหมของผมใครรู้ไหม
2: ใคร
3: คุณลุงผมแท้ๆแก่ก็แก่แล้วลูกหลานเตือนแล้วเตือนอีกคุณลุงอย่าหาไปทำไปข้ามถนนแกบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแกไปช้าๆแกไม่วิ่งเดี๋ยวหกล้มมามั่นไหมล่ะรถสุดท้ายจอดเอี๊ยดๆให้แกเดินอ่ะ
2: นี่มีอีกวิธีหนึ่งที่ชอบเป็นการส่วนตัวก็คือข้ามตรงทางม้าลายมีไฟสัญญาณด้วยตรงเนี้ยโอเคเลย
3: จริงและคุณรู้ไหมว่าจากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยอุบัติเหตุรถชนคนที่เดินเท้ามีความรุนแรงที่สุดโดยเขาบอกว่าทุกอุบัติเหตุ100ครั้งเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตถึง55คนเกินครึ่งถึงตรงเนี้ยผมว่าถึงเวลาละที่คนเดินเท้าอย่างเราๆต้องใส่ใจกับการข้ามถนนอย่างจริงจังสักทีอย่างเช่นข้อที่1คุณควรที่จะข้ามถนนบนทางม้าลายทุกครั้งหรือใช้สะพานลอยซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและหากจำเป็นจะต้องข้ามถนนในเวลากลางคืนก็ควรจะหาที่ข้ามที่มีแสงสว่างนั่นเองครับข้อที่2ทางม้าลายบางแห่งที่คนพลุกพล่านจะมีไฟสัญญาณให้กับคนข้ามด้วยไฟแดงเนี่ยหมายถึงให้คนหยุดรอข้ามเมื่อไฟเขียวแล้วรถจะต้องหยุดเพื่อให้คนสามารถเดินข้ามได้แต่ถ้าหากว่าไฟสีเขียวกระพริบขณะที่กำลังข้ามให้คุณรีบเดินข้ามจนถึงอีกฝั่งก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงมาถึงข้อ3ก่อนข้ามถนนทุกครั้งนะครับควรที่จะมองซ้ายขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถเนี่ยกำลังแล่นมาจึงจะข้ามไปได้และควรเดินอย่างรวดเร็วอย่าวิ่งข้ามถนนเพราะคุณอาจจะหกล้มจนเกิดอันตรายได้อย่าข้ามถนนโดยออกจากที่กำบังตัวเช่นออกจากซอยหรือมีรถที่จอดอยู่เพราะหากรถที่สวนมามองไม่เห็นล่วงหน้าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้การข้ามถนนที่รถเดินทางเดียวต้องแน่ใจซะก่อนว่ารถแล่นมาทางไหนและมีความปลอดภัยพอจึงจะข้ามได้ครับส่วนข้อที่4ถนนที่มีเกาะกลางถนนเนี่ยต้องข้ามทีละครึ่งถนนครับโดยข้ามครั้งแรกแล้วพักที่เกาะกลางจากนั้นจึงข้ามครึ่งหลังต่อไปนั่นเองข้อที่5 การข้ามถนนในช่องทางข้ามที่บริเวณทางแยกควรระวังรถที่จะเลี้ยวเข้ามาหาตัวท่านด้วยครับ
2: โอ้โหความรู้แน่นมากเลยพ่อลองเอาไปปฏิบัติกันดูก็จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองได้ทางม้าลายมีไว้ให้ข้ามไม่ใช่ถูกมองข้ามเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยนะคะทุกคน
3: ใช่แล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ขับรถระวังชนครับข้ามถนนระวังรถถ้าเป็นทางข้ามทางม้าลายก็ตามสเต็ปแบบนี้แหละฮะจะสร้างความปลอดภัยได้อีกเยอะแต่ต้องสังเกตรถซ้ายขวาให้ดีๆแต่ถ้ามีสะพานลอยแล้วก็ผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับในการข้ามถนนนะฮะขอบคุณมากๆครับหลายข้อความเข้ามาผมพูดถึง18กรัตปุ๊บหลายคนเข้ามาเลยพิมพ์รวมดาวนพเก้าโอ้อีกาม่วนหน่อยอย่างน้อยก็อยู่ในความทรงจำของเพลงคู่อัลบั้มเหล่านั้นนะครับ

คุณต้องรับคุณฟังตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงนะครับพร้อมกันทั่วประเทศกับพระราชพิธีในวันนี้นะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.5 ครับผมจะกลับมาอีกทีก็ช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับวสุรมสุริยวงศ์ขอบคุณมากๆครับเช้าวันนี้บุญรักษาทุกท่านนะครับ

ทั้งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา 9:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพโดยยามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเส้นยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระพุทธสายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพุทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะไปรับงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัตุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาจสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับพระกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกตะสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะ

0: ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึงขออภัยค่ะ 13:00 นถึง 15:30 นนะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 นค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

ึบ1 2

0: ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตยศถวายความเคารพและตุยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 21:00 โดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 10:00 ครับช่วงที่2เวลา 11:30 ถึง 16:00 และช่วงที่3เวลา 20:00 ถึง 21:00 นะครับโดยมี

0: รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับ
1: ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกตสันพินะท่าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระองค์สานุวงศ์ในราชการก็มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตร

0: ตรงจุดทุกที่เองเรื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
0: ตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยปริยายกถวายศีลแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: จากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพันธนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ประกอบด้วยลายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระ

0: เชตุพลวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
1: แต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักกัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรในทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนภัตตาหารนะครับเมื่อถอนภัตตาหารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตร10ไตรนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดพระไตรให้พระสงฆ์สดับประกอบครับ

ระพุทธายุซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับถึงได้ทอดพระพุทธายุจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์ครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระพุทธายุได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชาประสงค์ได้สนับประกอบซึ่งในการสนับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสนับประกอบหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวงเจ็ดคัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้าหน่ายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสนับประกอบนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระพุทธายุสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้สมทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญพระมนต์ในการเริ่มทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้ง10รูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทรงเสด็จไตรนะครับประสงค์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

ครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะธามณีโชติระโส

เรกวัตสะสะตังชีวตูอะติเรกวัตสะสะตังชีวตูอะติเรกวัตสะสะตังชีวตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระองค์พิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ถึง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอดิเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอดิเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปีพาทนั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปีพาทมอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปีพาทนางหงนี้ก็เป็นการนำวงปีพาทธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปีพาทนะครับก็คือปีในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปีพาทเท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปีพาทนางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนม์หรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระปิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากฝากโกรธหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2 สาย

ยะถาวาริวาปุระปะริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินดังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปะติตังตุมังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันดารโส

ติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีกายโกตุโรโกตุทีกายโกตุอโรโคตุสุขิโตตุปรเมนทะมหาราชสัปปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาปุชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวราชปรมราชินิยาสหปวตุสัพพทา

พรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่จะมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร

ผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ่านผู้ฟังครับกระนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดสมณัตวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิโลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาณครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: สำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเอียรบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเอียรบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาภรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดประวัตินิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัดชิราภรวัดสวนพลูพระเทพวัดชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัดชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัดชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยมครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่

เลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ

ขณะนี้ครับพระสงฆ์ได้รับผ้าไตรนะครับทั้ง12รูปครับ

ัพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเทศมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณีหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุมนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูนในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชิระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: จุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระปริยัติวชิรกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิรรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิรเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัดชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเอง

สงฆ์12รูปครับส่งขอไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับผ้าไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: านฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับประจนพระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์

0: บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐกาลลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายินดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061 สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
6: Yay!
5: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้า จบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสต้าตูด

0: จริงเรื่องฟ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 Makers 100.75
4: M-Card Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
7: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
0: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 Makers 100.75
4: M-Card Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
9: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะ

0: อุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-113-9990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 999 บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
0: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio100.75 MHz 100.75

กราบใดนะคะวันนี้เลือกในเวอร์ชันของพี่ฟอร์ดนะคะร้องไว้กับเจนนิเฟอร์คิมนะคะมาฝากกันนะก่อนหน้านั้นค่ะสำหรับมุ้ยรวิวรรณจินดาเป็นไปได้ใหม่นะคะในเวอร์ชันนี้ที่ก๊อฟเบญจพลนั้นได้เปล่งใหม่นะคะจากอัลบั้ม Be My Guest นะคะ2เพลงนะคะวันนี้เริ่มต้นสำหรับรายการนะคะหลังการถ่ายทอดนะคะสำหรับการบำเพ็ญกุศลครบ15วันนะคะปนารสมวานของพระองค์ผ่านะคะก็จะมีการถ่ายทอดในลักษณะเช่นนี้อีกครั้งก็คือครบรอบ50วันนะคะก็ติดตามกันเนาะแล้วก็นะคะเป็น อีกหนึ่งงานที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นไปในตามขั้นตอนนะคะของพระราชพิธีนะคะนะถ้าเกิดเป็นชาวบ้านนะคะบ้านเราก็มีทำบุญเหมือนกันนะคะ7วัน100วันนะคะส่วนใหญ่15วันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำบุญแต่ก็อาจจะเป็นแล้วแต่พื้นที่นะคะอาจจะมีการทำบุญเหมือนกันนะ15วันนะคะส่วนเจ้านายนะคะก็จะไปตามขั้นตอนตามพระราชพิธีนะคะ Mcard Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะหรือเวลาอีกเล็กน้อยประมาณ10นาทีนะคะอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าใครยังอยู่บ้างคะนะคะก็ท้ายรายการเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันศุกร์ก็วันสบายๆหน่อยนะคะที่อากาศก็ท้องฟ้าสดใสแต่ก็ไม่ร้อนมากมีแดดเบาๆอาจจะมีครึ้มบ้างในบางช่วงบางจังหวัดนะคะก็เป็นช่วงปลายสัปดาห์แล้วนะคะ อีกแป๊บนึงมีความรู้สึกว่าอุ๊ยพอถึงวันศุกร์ก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นวันเสาร์น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบรรยากาศการทำงานก็อาจจะโล่งๆไปบ้างนะคะโล่งในที่นี้คืออาจจะได้โล่งใจบ้างแต่คนบอกว่าอุ๊ยใกล้สิ้นเดือนโล่งที่ไหนล่ะ โต๊ะเนี่ยไม่โล่งเลยก็จะมีความวุ่นวายอยู่นิดนึงเนาะนะคะก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ Mcard Radio นะคะหรือทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect นะคะรวมถึง radio.network.mcard.net นั่นเองค่ะคุณแมนค่ะคุณแมนสุภชัยค่ะทานข้าวแล้วบอกว่าทานข้าวได้ไหมน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเห็นแล้วก็นะคะเราก็หิวเลยทีเดียวนะคะน่าทานมากขอบคุณค่ะนะคะคุณแม็กสวัสดีค่ะวันนี้วันต่อตา

ยาเสพติดโลกนะคะ26มิถุนายนเป็นวันสุนทรภู่ด้วยใช่ไหมคุณเมธีนะคะสำหรับวันศุกร์วันนี้นะคะ have fine day นะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีวันที่สบายสบายนะคะสบายกายสบายใจด้วยกันคุณภวัตก็ยังฟังด้วยกันอยู่นะคะสำหรับวันศุกร์วันนี้ค่ะ 100.75 M Core Radio นะคะอสมทเชียงใหม่นะ

243ค่ะแด่คนเคยรักนะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะวันนี้คุณประวัติถามถึงจิ๋วนะคะจิ๋วปิยนุชทำไมต้องเธอเป็นของพี่เบิร์ดนะคะแล้วก็เพลงนี้จิ๋วเนี่ยใช้ตอนประกวด The Star ด้วย

ทำไมต้องเธอบางทีก็หาคำตอบหาเหตุผลยากเหมือนกันเบรกสุดท้ายแล้วเพลงสุดท้ายส่งท้ายที่มาริสาสุโกสคำถามเพลงของพี่บอยค่ะแล้วเจอกันอีกรอบนึงนะคะข่าวที่เมืองเหนือค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจาก
1: นักเรียนม.ต้นไปเข้าค่ายคุณธรรมถูกไฟช็อตในห้องน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จตาย1เจ็บ1ศุลกากรแม่สายยึดเงินสด23ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมลอบข้ามแดนไปเมียนมาแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาตายเพิ่มเป็น235รายแต่คาดจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งอีกมากเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกหลายหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับศุกร์ที่26มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบส่วนราชการท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเพจดังเปิดคลิปแฉอ้างเมียปลัดกระทรวงเอี่ยวกับขบวนการโกงข้อสอบนะครับโดยบอกว่ามีคนใหญ่คนโตหนุนหลังขณะที่ปลัดมหาดไทยเองบอกว่าไม่ให้ราคาเพราะเป็นการกล่าวหาลอยๆนะครับขณะที่ทั้งสององค์กรไม่ว่าจะเป็นมสว.หรือสถ.วันนี้ก็ออกมาอธิบายความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเริ่มจากมสว.กันอ่อนกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าออกแถลงการฉบับที่2สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงประเด็นทุจริตสอบให้เสร็จสิ้นภายใน7วันส่วนคนที่จะบรรจุ1กรกฎาคมนี้สถ.บอกว่ายกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแล้วนะครับเกรงผู้ที่สอบโดยสุ

0: จริตได้รับผลกระทบครับประเด็นร้อนชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับผู้ที่เข้ารายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นะครับล่าสุดนายธนนท์พันพีพาทรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือด่วนที่สุดครับยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยส่งไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดระบุการตรวจสอบการทุจริตอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตเพื่อประโยชน์ของทางราชการครับทางนี้หากปรากฏหลักฐานว่าผู้บรรจุรายใดสมยอมให้มีการเรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตกแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยและก็ทางปกครองด้วยในส่วนของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามศว.ครับออกแถลงการฉบับที่2บอกว่าต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเกี่ยวกับ TOR กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ามศว.ครับมีหน้าที่จัดทำแล้วก็จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์แล้วก็จัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งได้ดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขตของงานโดยภายหลังสอบข้อเขียนภาคกอและภาคขอเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์มีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการและเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีครับเมื่อการตรวจกระดาษคำตอบแล้วเสร็จโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจะทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ Excel จัดทำไฟล์ข้อมูลสแกนกระดาษคำตอบแบบไฟล์ PDF แล้วก็ JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างครับส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเป็นการถือกุญแจ2ฝ่ายก็คือสำนักทดสอบและก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหากจะเปิดห้องมั่นคงต้องเปิดห้องจาก2ฝ่ายโดยเปิดห้องมั่นคง4ครั้งนะครับก็คือครั้งที่1เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เปิดห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบตามระยะเวลาที่กำหนดกรณีที่มีผู้ข้อสอบยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงในช่วงเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดผู้ที่ได้คะแนนเป็นศูนย์พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ระบายก็ยืนยันครับว่าได้กระดาษคำตอบตัวจริงที่ได้ส่งมอบให้กับทางปปช.ไปแล้วและก็ครั้งที่4ครับที่สามารถเปิดห้องมั่นคงได้ก็คือตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อ24มิถุนายนซึ่งทางสำนักทดสอบได้ให้ความร่วมมือส่งมอบไฟล์ข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจข้อสอบตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: ขณะที่ล่าสุดนะคะก็มีปมร้อนเกี่ยวกับคลิปเสียงไวรัลโยงภรรยาของปลัดที่อยู่เบื้องหลังโกงสอบบรรจุข้าราชการค่ะโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินมาพร้อมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีประเด็นคลิปเสียงในการโยงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโกงสอบนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์ปลัดแต่ว่านายกชี้นิ้วไปที่ปลัดและบอกว่าเอาสิขณะที่ปลัดก็ยกมือรับไหว้สื่อแล้วก็ระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนกับท่านนายกค่ะทางนี้นายอันสิทธิ์ก็กล่าวชี้แจงนะคะว่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่รู้ชี้แจงเรื่องอะไรนักข่าวก็ถามต่อว่ายืนยันว่าภรรยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอันสิทธิ์ก็บอกว่าประวัติคนเราสืบได้สบายอยู่แล้วค่ะคนที่ให้ข้อมูลเอามาจากไหนก็ต้องไปถามส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงนายอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวแซกขึ้นมาว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีบอกแล้วว่าภรรยาไม่เกี่ยวนะคะนักข่าวก็ถามว่าจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยที่ไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียล

0: ีเดียนายกรัฐมนตรีก็ถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรไปยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างก็เดินหน้าไปแล้วสิ่งที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องที่มีสาระหรือไม่มีสาระว่าจะไปให้ค่ากับเรื่องที่ไม่มีสาระนักข่าวก็ถามว่ายกเลิกการชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายกตอบกลับว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจปปช.และปปง.ค่ะคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็เป็นผู้กำกับดูแลสธ.นะคะก็บอกว่ากรณีที่การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นวันที่1กรกฎาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะ
1: ขณะที่กองปราบเองก็เตรียมเรียกคนในคลิปวันจับกุมโกงสอบสธ.ให้ปากคำนะครับพันตำรวจเอกเนติวิทธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยบอกว่าหลังประชุมการทำงานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นร่วมกับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเบื้องต้นครับได้กำหนดกรอบการทำงานโดยจะต้องพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดทั้งผู้จัดทำทีโออาร์คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือว่ามศว.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.โรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการที่ปรากฏในคลิปการจับกุมทั้ง10คนรวมถึงพิจารณาเรียกผู้เสียหายเข้ามาสอบถามข้อมูลส่วนกรณีปรากฏคลิปเสียงหญิงและชายชื่อนายกิตและก็นางส้มที่แอบอ้างว่าอยู่ในขบวนการซื้อทุจริตข้อสอบและก็รู้จักกับบุคคลระดับสูงเบื้องต้นครับตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลก่อนหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงก่อนจะต้องเรียกมาให้ปากคำซึ่งการที่เรียกบุคคลใดก็แล้วแต่เข้ามาตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเนื่องจากเป็นคดีที่หลายฝ่ายให้ความสนใจโดยคดีนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีแนวทางที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยคณะทำงานชุดนี้จะประกอบไปด้วยกองบังคับการปราบปรามกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.ดำเนินการร่วมกันเนื่องจากคดีนี้บก.ปปป.ดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าทำให้มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งกองปราบเองก็จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบสำนวนคดีของตัวเองยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันPTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกหลังจากถูกส่งไปช่วยราชการกรมการปกครองนาน1ปีนะคะระบุว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดค่ะนายรุ่งเรืองที่มาปุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตวันแรกหลังมีคำสั่งไปช่วยราชการตั้งแต่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนพร้อมนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันก็ได้รับคำสั่งกลับมาดำรงตำแหน่งตามปกติแล้วค่ะ

0: ภารกิจแรกหลังมารับตำแหน่งนะคะเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดภูเก็ตรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569มีร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานค่ะนายรุ่งเรืองกล่าวว่าหลังจากกลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็สานต่อตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รับนโยบายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กำกับดูแลให้บริการประชาชนเรื่องสถานบริการโรงแรมให้การขออนุญาตต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่มีการร้องเรียนกล่าวหารวมไปถึงข้าราชการอีก4รายนายรุ่งเรืองระบุว่ากระบวนการตรวจสอบดำเนินการแล้วค่ะคณะกรรมการจากกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อนที่อธิบดีกรมการปกครองจะมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมตามภารกิจของกรมการปกครองที่ผ่านมาทำงานด้วยความตั้งใจวันนี้กระบวนการตรวจสอบก็เป็นไปตามขั้นตอนมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่ะส่วนเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลต่อกำลังใจในการทำงานเพราะมองว่าเป็นอุปสรรคเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มความสามารถเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นยาชูกำลังใจและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปค่ะซึ่งวันนี้ในจังหวัดภูเก็ตมีกำหนดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรชุดต่างๆ 3-4 ชุดนะคะประชุมหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการตำรวจและคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: สุลกากรแม่สายครับยึดเงินสด23ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมรอบข้ามแดนไปเมียนมาครับเจ้าหน้าที่ด่านสุลกากรแม่สายตรวจยึดธนบัตรไทยมูลค่ารวมกว่า23ล้านบาทหลังพบลักลอบซุกซ่อนในกล่องบรรจุสินค้าอาหารประเภทปลาเส้นแล้วก็มันฝรั่งภายในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนป้ายทะเบียนประเทศเมียนมาบริเวณช่องทางเดินรถขาออกด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ห่างจากจุดปฏิบัติการพิธีการศุลกากรประมาณ10เมตรครับแล้วก็ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ20เมตรโดยมีชายสัญชาติเมียนมาอายุ31ปีเป็นผู้ขับขี่ซึ่งผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางขาออกเรียบร้อยแล้วและกำลังจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านพรมแดนแม่สายจากการตรวจค้นกล่องลังกระดาษบรรจุสินค้าอาหารจำนวน2กล่องภายในซุกซ่อนธนบัตรไทยชนิด 1,000 บาทโดยกล่องแรกพบเงินสด17มัดครับมัดละ1ล้านบาทรวม17ล้านส่วนกล่องที่2พบเงินสด6มัดมัดละ1ล้านบาทพร้อมธนบัตรอีก23ฉบับรวม6ล้าน 23,000 บาทรวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้นนะครับ 23,23,000 บาทครับตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและก็ไม่ได้แจ้งต่อพนักงานศุลกากรในการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางและก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาพยายามลักลอบส่งเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรรวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน2485ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: มากันที่เรื่องของการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันนะคะมะรืนนี้แล้วค่ะที่จะมีการเลือกตั้งไปเริ่มกันที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะหัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็พานายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคหมายเลข5ลงพื้นที่ไปเขตวัฒนาพร้อมนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสกเขตวัฒนาโดยคณะก็เดินทางรณรงค์ย่านพระโขนงตลาดรุ่งอรุณนายอนุชาใช้โอกาสนี้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพื่อรองรับการค้าที่ปลอดภัยค่ะจากนั้นนายอนุชาและคณะไปยังที่ศูนย์บริการสาธารณสุข21วัดธาตุทองรับฟังข้อร้องเรียนเรื่องความแออัดพื้นที่รอคอยความล่าช้าขั้นตอนการลงทะเบียนได้นำเสนอนโยบายเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้เป็น Fast Track ค่ะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อตัดวงจรการรอคิวนาน 1-2 สัปดาห์ตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ให้สัมพันธ์กับจำนวนผู้รับบริการรายวันมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทำให้คนกรุงเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นแบบใกล้บ้านค่ะ

0: วนดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ก็ลงพื้นที่ไปย่านสีลมซอย4พื้นที่โดยรอบในช่วงกลางคืนนะคะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการประชาชนว่าต้องการเห็นไนท์มาร์เก็ตและกิจกรรมเศรษฐกิจกลางคืนกลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความเป็นระเบียบเรียบร้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเสนอแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจกลางคืนใช้วิธีสีลมเป็นพื้นที่ต้นแบบก่อนจะขยายไป50เขตค่ะจัดโซนการค้าขายชัดเจนใช้ระบบดิจิทัลบริหารจัดการผู้ค้าความปลอดภัยสุขอนามัยติดตั้งกล้อง AI เพิ่มไฟส่องสว่างและวางมาตรฐานจัดการขยะสุขอนามัยเชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยวซึ่งดร.มลิกาก็ย้ำว่าเศรษฐกิจกลางคืนคือการสร้างงานกระตุ้นการท่องเที่ยวหากได้รับการเลือกตั้งจะผลักดันนโยบายนี้ทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงค่ะส่วนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์ 9ก็ใช้ช่วงเวลาเช้าไปตัดผมนะคะเตรียมลุยหาเสียงเย็นนี้จัดทริปไฟไหม้ตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้าย24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพชวนคนกรุงเห็นชีวิตเมืองจริงทั้งกลางวันกลางคืนชวนใช้สิทธิ์28มิถุนายนแสดงพลังประชาธิปไตยตาสร้างฉันทามติผู้ว่าคนใหม่ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อโอกาสและความหวังของคนกรุงเทพซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจะเริ่มตั้งแต่สกายวอล์กช่องนนทรีเดินทางต่อไปตามจุดต่างๆของกรุงเทพสลับกับการเข้าไปยังสตูดิโอเพื่อจัดรายการไลฟ์สดผ่าน Facebook ชัชชาติ สิทธิพันธ์และ YouTube ทีมชัชชาติโดยจะมีทั้งการเดินทางไปดูชีวิตคนกรุงในช่วงกลางคืนพบปะผู้ทำงานกลางคืนเยี่ยมหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างบรรยากาศให้คนติดตามค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับชาวไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมครับชี้รัฐจ่ายเงินจี้รัฐจ่ายเงิน120บาทสำหรับการตัดอ้อยสดฤดูกาลผลิต 2568/69 โดยไม่มีเงื่อนไขชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเรียกร้องเงินชดเชยช่วยเหลือตัดอ้อยสดฤดูกาลผลิตปี 2568/69 ในอัตรา120บาทต่อตันโดยรวบยอดเงินช่วยเหลือ2มาตรการครับก็ได้แก่มาตรการจูงใจตัดอ้อยสด69บาทต่อตันและเงินช่วยเหลือกรณีไม่เผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวเฉลี่ย51บาทต่อตันพร้อมทั้งเรียกร้องให้ตัดเงื่อนไขห้ามเผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวออกไปด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมารับข้อเรียกร้องจากชาวไร่อ้อยด้วยตนเองระบุเข้าใจความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ไม่เผาอ้อยสถิติอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือเพียง 3.8% ซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการรับปากครับจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปดำเนินการต่อในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันรัฐบาลพร้อมดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่ากอนได้แจ้งไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบโดยที่ผ่านมาได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วถึง2มาตรการก็คือ1ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร2เกษตรกรไม่เผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวส่วนมาตรการที่3ซึ่งได้แก่มาตรการจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสด 100% การสร้างรายได้เพิ่มจากใบแล้วก็ยอดอ้อยการช่วยเหลือไม่เผาหลังเก็บเกี่ยวขณะนี้ครับผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมกอนเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอครม.พิจารณาครับ
0: มีเรื่องสลดเกิดขึ้นนะคะ2นักเรียนมัธยมโรงเรียนเอกชนไปเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ะแต่ถูกไฟฟ้าช็อตขณะอาบน้ำทำให้เสียชีวิต1บาดเจ็บ1เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหัวค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบที่ห้องน้ำในวัดแห่ง1หลังได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 24-26 มิถุนายน3วัน3คืนแต่ว่าถูกไฟดูดขณะอาบน้ำซึ่งห้องน้ำนี้ค่ะยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะส่วนนักเรียนถูกไฟดูดครูก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนักเรียนเสียชีวิต1รายก็คือเด็กชายนราเทพอายุ14ปีค่ะ

0: และได้รับบาดเจ็บอีก1คนคือเด็กชายทักดนัยอายุ13ปีตำรวจเชื่อว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องน้ำยังไม่สมบูรณ์มีไฟรั่วทำให้ช็อตเด็กทั้ง2คนซึ่งประสานไปยังโรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายหลังเกิดเหตุค่ะทางโรงเรียนยุติการเข้าค่ายทันทีแล้วก็เตรียมชี้แจงถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นซึ่งจุดประสงค์หลักของการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามนะคะแต่ว่าก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะ
1: และจากกรณีพบศพเด็กหญิงวัย12ปีเสียชีวิตปริศนาในป่าท้ายหมู่บ้านที่บึงกาฬในสภาพนอนหงายท่อนล่างเปลือยเปล่าที่คอมีกางเกงวอร์มสีดำตกอยู่คล้ายร่องรอยการใช้กางเกงรัดไปที่คอแพทย์พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดนะครับตำรวจครับได้ลงพื้นที่สอบสวนก็สามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายประมาณ 4-5 คนมาสอบปากคำหนึ่งในนั้นรับสารภาพเพียงกึ่งหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตำรวจยังต้องสอบสวนร่วมกับทีมสหวิชาชีพอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุและก็แรงจูงใจว่าก่อเหตุจากอะไรจนกว่าจะยอมรับสารภาพแล้วก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับในเอิร์ธแฟนของน้องสาวแม่ของเด็กผู้ต้องสงสัยเปิดเผยครับว่าตนเองไปกับผู้ตายประมาณ 1-2 ทุ่มตรงข้างโรงเรียนก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีโดยผู้ตายบอกว่าจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนหลังจากน้องลงรถไปตนก็กลับบ้านทันทีเช้ามาก็ทราบข่าวจึงออกไปดูพร้อมกับญาติช่วงเช้า 8:00 น.ครับเพราะแม่ไปเจอแล้วกลับมาบอกให้ไปดูส่วนที่ตนเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะไปเก็บขี้ยางก้อนถ้วยในอำเภอวานอนยืนยันไม่ได้เป็นคนทำเพราะว่ารักน้องเหมือนพี่น้องนะครับขณะที่บรรยากาศการเตรียมจัดงานศพญาติและชาวบ้านเตรียมสถานที่รับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าในสงกรานต์อายุ29ปีคนในบ้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตเล่าว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน 6-7 คนรวมถึงผู้ตายด้วยก่อนเกิดเหตุน้องมาบอกให้ไปส่งที่บ้านเพื่อนจะไปกินข้าวอยู่ข้างโรงเรียนซึ่งขณะนั้นครอบครัวและตนเองกำลังพากันทำกับข้าวในเอิร์ธจึงอาสาไปส่งโดยยืมรถจักรยานยนต์ของตนไปไม่ถึง10นาทีก็กลับมาครับหลังจากนั้นในเอิร์ธก็ไม่มีท่าทีอะไรนะครับก็เข้าไปเล่นกับลูกตามปกติและส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าในเอิร์ธจะเป็นคนก่อเหตุครับ
0: เขื่อนมูลบนโคราชน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสุสานหอยนับล้านถูกน้ำซัดถมใต้น้ำโผล่เกยตื้นสวยงามค่ะซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลดระดับลงอย่างต่อเนื่องบริเวณชายหาดทั้งหาดทรายหาดหินกระจายริมน้ำทั่วเขื่อนมีเปลือกหอยนับล้านถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งสะสมเป็นแพกระจายไปทั่วหาดค่ะกลายเป็นสุสานหอยนับล้านที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คาดว่าเกิดจากการที่ระดับน้ำในเขื่อนลดต่ำลงทำให้บรรดาเปลือกหอยที่เคยจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งมากองทับถมกันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเมื่อระดับน้ำลดต่ำลงค่ะซึ่งเขื่อนมูลบนมีปริมาณน้ำในเขื่อนล่าสุดอยู่ที่ 48.59 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของความจุทั้งหมดในช่วงหน้าฝนทางเขื่อนจึงยังไม่ได้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรนะคะเพียงแค่จ่ายน้ำผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภคเท่านั้นและระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเติมเพื่อรักษาระบบนิเวศของลำน้ำธรรมชาติค่ะ
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ 7-2 ครั้งซ้อนทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงค่ำวันพุธเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายแล้วล่ะครับบาดเจ็บอีกกว่า 4,700 คนแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากใต้ซากอาคารซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะพุ่งไปอีกมากเนื่องจากมีรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีกนับหมื่นคนครับแผ่นดินไหวครั้งแรกมีความรุนแรงขนาด 7.2 ช่วงก่อน 19 นาฬิกาเมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่2ขนาด 7.5 ตามมาในเวลาห่างกันไม่ถึง1นาทีถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของเวเนซุเอลานับตั้งแต่ปีค.ศ. 1900ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในรัฐยากาคุยทางตอนเหนือของประเทศครับแล้วก็เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นลึกลงไปใต้ดินเพียง30กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาในประเทศโคลอมเบียความเสียหายหนักสุดอยู่ที่กรุงกาลากัสแล้วก็รัฐลาเกเวรานะครับเมืองชายฝั่งมีอาคารที่พักอาศัยแล้วก็บ้านเรือนพังถล่มจำนวนมากจนถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินอกจากนี้ในย่านโลสปาโลสกรันเดสแล้วก็ซาเคาในกรุงกาลากัสก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นดินอ่อนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บพุ่งสูงกว่า 4,300 คนท่ามกลางความกังวลจากหน่วยงานสากลว่าตัวเลขผู้เสีย

0: ชีวิตที่แท้จริงอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้ครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้หน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า 1,000 ถึง 10,000 รายขณะที่เว็บไซต์สร้างขึ้นเพื่อติดตามผู้สูญหายที่ครอบครัวยังติดต่อไม่ได้อ้างตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้นะครับอยู่ที่กว่า 46,000 รายครับ
1: เกิดจุดหักเหในสงครามยูเครนค่ะเมื่อผู้นำยูเครนประกาศอนุมัติแผนปฏิบัติการ40วันเพื่อรุกกลับรัสเซียหวังกดดันให้ยุติสงครามลงค่ะนายวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนประกาศอนุมัติแผนนี้หลังจากร่วมประชุมกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ SBU ผู้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้มาเสนอเขากล่าวว่าได้เห็นชอบให้ SBU เป็นผู้ดำเนินการเริ่มต้นปฏิบัติการได้ทันทีด้วยเป้าหมายกดดันให้รัสเซียยุติสงครามหลังจากที่นายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธคำเชิญของนายเซเลนสกี้เพื่อเจรจาสงบศึกในประเทศที่3สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการนี้นายเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยมากนักกล่าวแต่เพียงว่ายูเครนจะใช้มาตรการรุกด้วยการโจมตีพิสัยไกลและพิสัยกลางแล้วได้ชื่นชม SBU ซึ่งโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษอัลฟาที่ประสบความสำเร็จในการโจมตีตอบโต้รัสเซียในช่วงหลายสัปดาห์มานี้ในขณะที่ยูเครนได้มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายพลังงานและการขนส่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมไปถึงไครเมียที่รัสเซียยกทัพยึดไปจากยูเครนเมื่อหลายปีก่อนได้ทำลายคลังน้ำมันเป้าหมายต่างๆจนทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเช่นเดียวกันกับโรงกลั่นน้ำมันที่กรุงมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสร้างวิกฤตพลังงานขึ้นในเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อวานนี้ก็ได้โจมตีโรงกลั่นที่เมืองอูฟาค่ะซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนถึง 1,500 กิโลเมตรด้วย
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: สรุปดราม่าตั้งหมู่บ้านใหม่บ้านดอยเงินอำเภอดอยหล่อตั้งได้ไร้ปัญหาแต่สงวนพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและมหาวิทยาลัยกีฬาให้อยู่ในพื้นที่บ้านโทกเสือหลังทำประชาคมชาวบ้านแล้วรอดชีวิตราวปาฏิหาริย์ชายอายุ47ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงถูกเหล็กเส้นแทงทะลุร่างกายทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลนครพิงช่วยผู้ป่วยวิกฤตได้ทันล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วประชาชนแห่ชื่นชมทีมแพทย์รักษาตำรวจเตือนระวังคนร้ายงัดเบาะรถมอเตอร์ไซค์อย่าทิ้งของมีค่าทรัพย์สินไว้ใต้เบาะหลังจับกลุ่มหนุ่มตระเวนก่อเหตุในพื้นที่สวนสาธารณะรถไฟพบมีผู้เสียหายหลายรายเจ้าตัวสารภาพนำเงินไปเล่นพนันฟุตบอลโลกร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569
4: สวัสดีค่ะสุขสันต์วันศุกร์นะคะร่วมแชร์แล้วก็คุยข่าวไปด้วยกันค่ะสำหรับรายการข่าวที่เมืองเหนือของเรานะคะออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลานี้เลยนะคะทิ้งครึ่งถึงบ่ายโมงมีข่าวคราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจก็ติดตามนำมาฝากกันแล้วก็ร่วมแชร์ร่วมคุยข่าวไปด้วยกันได้ผ่านทางเพจของเราแล้วก็ยูทูบนะคะที่ไลฟ์กันอยู่ตอนนี้อสมทเชียงใหม่ค่ะหรือว่าจะติดตามฟังผ่านเครื่องรับก็ได้นะคะหรือว่าฟังออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันแอปพลิเคชัน Mcard Connect และที่ radio.network.mcard.netวันนี้วันศุกร์น่าจะเป็นศุกร์สุดท้ายนะคะของเดือนมิถุนายนแล้วค่ะ26มิถุนายนอยู่ด้วยกันกับพี่เอวัสุรมสุริยวงศ์ค่ะและดิฉันธารินีธีคพรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องอ้อมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือมาแล้วครับเราก็มาคุยข่าวกันบรรยากาศของการคุยข่าววันนี้ก็น่าจะ สลับกับแสงแดดแล้วก็ท้องฟ้าครึ้ม
4: ๆสลับไปสลับมานะ
5: นะครับจะมีฟ้าฝนอยู่ในช่วงเวลานี้นะฮะดูแลสุขภาพแล้วก็การเดินทางด้วยทีนี้เรื่องของข่าววันนี้คงต้องกระชับนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีรายการช่วงของ

0: ของ
1: ช่วงก่อนแชร์
0: ช่วงก่อนแชร
1: ์ช่วงท้ายรายการ
0: มันมีประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าที่จะมีการแยกหมู่บ้าน แล้วก็ต้องการที่อยากจะมีการดูแลพื้นที่ที่กำลังมีการพัฒนาด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดก็น่าจะเห็นแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นในการที่จะคลี่คลายปัญหาของการตั้งหมู่บ้านใหม่ซึ่งตั้งได้ไม่มีปัญหาครับเพราะเขาเป็นหย่อมบ้านอยู่แล้วแล้วต้องการที่เป็นหมู่บ้านอันหนึ่งนะฮะทีนี้เมื่อวันที่ผ่านมาที่ห้องประชุมภายในพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยหล
1: ่
0: อนะครับก็มีท่านเจ้าอาวาสวัดพันอ้นนะฮะพระครูอมรธรรมทัศน์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้อำนวยการพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: แล้วก็มีรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ
1: ค่ะ
0: เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็มีท่านนายอำเภอดอยหล่อครับคุณปรีชาสิรินามแล้วก็มีท่านรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับรวมถึงปลัดอำเภอตัวแทนจากโครงการชลประทานที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่บ้านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลาย
1: มาทั้งหมดเลย
0: แล้วก็ประชาชนในพื้นที่แหละทั้งบ้านโทกเสือกับบ้าน
1: ด
0: อยเงินเนี่ยที่เขาจะเปิดสร้างหมู่บ้านใหม่ขึ้นมานะครับก็มานั่งเขาเรียกว่าประชาคมคุยกัน
1: นะคะถกว่าตรงไหนมันมีปัญหาหรือว่าตรงไหนที่อาจจะไม่เข้าใจกันเข้าใจไม่ตรงกันนะคะก็จะได้เคลียร์นะคะ
0: ทีนี้นายอำเภอดอยหล่อเองก็พูดในที่ประชุมอยู่ 3-4 ประเด็นด้วยกันก็คือความไม่เข้าใจต่อสังคมและราษฎรบางกลุ่มเรื่องแรกก็คือกรณีการแยกหมู่บ้านของหย่อมบ้านดอยเงินก่อนซึ่งเป็นหย่อมบ้านหนึ่งของหมู่ที่5บ้านห้วยโจ้เรื่องนี้ทางอำเภอดอยหล่อรับรู้ทราบมาโดยตลอดนะครับโดยการที่จะแยกหย่อมบ้านดอยเงินนั้นไม่มีปัญหาไปตามเงื่อนไขที่สามารถแยกเพื่อตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ได
1: ้
0: เพียงแต่ยังไม่ได้มีข้อยุติเรื่องของการทำแนวเขตโดยชัดเจนซึ่งส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยการกีฬาเนี่ยของที่เขตเชียงใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อยุติว่าจะให้อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านไหนอย่างไร
1: ก็คือมันเป็นคือมันมี2หมู่บ้านถ้าเรียกง่ายๆแล้วมันก็จะมีพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เป็นการก่อสร้างของทั้งพุทธมณฑลด้วยแล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้วยทีนี้พอมันมีที่ตั้ง2ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องมีการปรับหรือเปล่าว่าตรงนี้จะต้องอยู่พื้นที่นี้ส่วนนี้จะต้องอยู่พื้นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้น
0: ก็เลยต้องมา
1: ขยับแนวเขต
0: ต้องมาอธิบายเรื่องของแนวเขตว่าส่วนของพุทธมณฑลกับทาง
1: มหาวิทยาลัย
0: เนี่ยคือเขาเป็นพื้นที่ราชพัสดุอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นมันแนวเขตมันชัดเจนนะครับคือการประชุมหารือเกี่ยวกับการตั้งหมู่บ้านใหม่เนี่ยคือแยกหย่อมบ้านโดยเงินเป็นหมู่บ้านใหม่เนี่ยในส่วนของอำเภอดอยหล่อเนี่ยจริงๆเขามีการยื่นข้อเสนอมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วใช่ไหม
1: ปี68
0: ปี68นะครับแล้วก็ตั้งเรื่องประชุมประชาคมขอแยกหมู่บ้านมาตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละครับเอาสูตรประมาณนี้นะแล้วทีนี้มีการขอมติเห็นชอบการตั้งหมู่บ้านใหม
1: ่
0: นะครับทางอำเภอดอยหล่อก็มีการหารือเรื่องของการตั้งหมู่บ้านดอยเงินนี่แหละครับก็มันอยู่เรื่องของอะไรนะที่ประชุมเนี่ยไม่สามารถตกลงเรื่องของแนวเขตบ้านดอยเงินได
1: ้
0: เนื่องจากมีพื้นที่ทับซ้อนกับบ้านทุกเสือหมู่ที่18
1: ทับซ้อนกันอยู่ไง
0: พื้นที่ที่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็คือบริเวณที่ก่อสร้างที่เราพูดถึงทั้ง2แห่งนะครับก็เลยมีการประชุมร่วมกันทั้งหมดนะทั้งตัวแทนหมู่บ้านโดยเงินแล้วก็พื้นที่เดิม
1: จะทำแนวเขตใหม
0: ่นะฮะ
1: ตั้งแต่ในช่วง มีนาคมนะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยมีการคุยกันหลายช่วงตั้งแต่การยื่นนะคะแต่5พฤษภาคม9มิถุนายน26มิถุนายนนี่ของปีที่แล้วจนมาถึงขอมติเห็นชอบนะคะในช่วงวันที่25พฤศจิกายนจนกระทั่งวันที่12มีนาคมเนี่ยละค่ะที่มีการประชุมหารือกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยค่ะที่พี่เอพูดถึงคือพื้นที่ทับซ้อนกัน
0: กับ
1: บ้านทกเสือหมู่ที่18ก็คือไม่สามารถตกลงกันได้นั่นแหละนะคะว่าบริเวณก่อสร้างพุทธมณฑลหรือว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาเนี่ยจะอยู่จุดไหนตรงไหนพื้นที่ไหนนะคะก็เลยมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นข่าวเนาะ
0: มีการขอประชามติของหมู่บ้านอีกครั้งเนี่ยแล้วก็ที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอำเภอดอยหล่อก็ทำประชาคมหมู่บ้านนะครับเพื่อขอมติตั้งหมู่บ้านนะฮะที่ผ่านมาทีนี้มันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมสักหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของทั้ง2สถานที
1: ่
0: ก็คือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับวิทยาเขตเชียงใหม่ที่ตรงนี้นะฮะ เขาบอกว่าในส่วนที่ดินที่ตรงนี้เป็นที่ราชพัสดุ
1: ใช่
0: ซึ่งทางมหาวิทยาลัยการกีฬาเนี่ยได้รับการอนุมัติให้ใช้จากที่

0: เคยเสนอขอไปประมาณทั้งหมด837ไร่แต่ได้มีการเจรจากับทางกรมธนารักษ
1: ์
0: ที่สุดเนื้อที่ราชพัสดุของทางมหาวิทยาลัยกีฬาเนี่ยใช้ได้จริงจำนวน555ไร
1: ่ค่ะก็คือไม่ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ซึ่งเป็นที่ดินฝากตะวันออกของที่ดินแปลงใหญ
1: ่
0: ส่วนที่เหลือเป็นที่ราชพัสดุสำหรับพุทธมณฑลซึ่งเป็นแนวเขตที่ดินติดกันในตรงนั้นแหละครับขณะนั้นก็มีที่ดินบางส่วนที่ราษฎรใช้ประโยชน์อยู
1: ่
0: นะครับ
1: ก็ทำประโยชน์บนที่ราชพัสดุ
0: เช
1: ่
0: นกันซึ่งการเริ่มขอใช้ที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่สมัยโอ้โหท่านผู้ว่าหม่อมหลวงปณดาดิสกุลอ่ะ
1: โอ้นานแล้ว
0: ก็ผ่านมาถึง7ผู้ว่าผ่านมาถึงในอำเภอ8คนด้วยกันนะครับซึ่งผ่านกระบวนการต่างๆตามกฎหมายทุกประการโดยเฉพาะการประชามติพิจารณ์
1: ทำประชาพิจารณ
0: ์ของราษฎร
1: ของราษฎรในพื้นที่
0: นะครับที่สำคัญก็คือการที่กรมธนารักษ์ออกเอกสารใช้ที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้อยู่แล้วว่า
1: ได้รับอนุญาตเน
0: า
1: ะ
0: เอกสารเนี้ยมันอยู่ในพื้นที่เขตไหนอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นก็ใช้มติเอกสารนี้แหละครับเป็นตัววัดของเขตแนวเขตได
1: ้ก็คือเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมธนารักษ์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทั้งในส่วนของพุทธมณฑลหรือว่าพุทธสถานนั่นเองนะคะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยการกีฬาก็ชัดเจนอยู่แล้วทั้งสองแปลงนี้มีเอกสารให้ใช้ที่ดินราชพัสดุถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เขามีการเรียกร้องเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่องเราในทางสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะนำเสนอไปอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบไปแนวอีกแนวทางนึงนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นการรับรู้ของสื่อที่มีการนำเสนอจากชาวบ้านอีกทีหนึ่งนะคะแต่อันนี้มันก็อาจจะนำไปสู่การสรุปข้อคิดเห็นแล้วก็มีการตกลงกันให้ชัดเจนมากขึ้น
0: ประเด็นก็คือเรื่องของชลประทานไงที่เขาจะต้องมีการใช้ชลประทานการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำของชลประทานที่ผ่านที่ดิน
1: ทั้งสองที
0: ่สองฝั่งซึ่งก็ไม่มีปัญหาครับชลประทานเองก็ต้องเข้ามาร่วมคุยสุดท้ายแล้วถ้ามันมีปัญหาตรงไหนชลประทานเขาจะไปแก้ไขให
1: ้ก็ไปตามแก้ไขให
0: ้ใช่ซ่อมแซมที่ชำรุดได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นระบบของชลประทานที่เขาต้องไปดูแลอยู่แล้ว
1: มันไม่ใช่ว่าสร้างให้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเดือดร้อนแต่ในบางส่วนเนี่ยชาวบ้านเขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่ามันจะส่งผลให้ที่ทางน้ำเปลี่ยนครั้งก่อนที่เขาได้พูดถึงนะคะว่าพอมีการก่อสร้างปุ๊บเนี่ยมีการวางแนวท่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปในพื้นที่ทั้งสองจุดแล้วก็ทำให้พื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมีเรื่องของภัยลงภัยแล้งอะไรเงี้ยที่เขาพูดถึงกันมาก็เลยมีชลประทานเนี่ยที่จะต้องมาชี้แจงแก้ไขให้กับประชาชนในพื้นที่เน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้ส่วนเอกสารการให้ที่ดินเนี่ยแถลงข่าวเขาบอกงี้ครับว่าที่ราชพัสดุจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาการกีฬาแล้วก็ก่อสร้างพุทธมณฑลเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวระบุที่ดินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่18ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อก
1: ็
0: คือพื้นที่บ้านทกเสือ
1: บ้
0: านทกเสือนะครับโอเคอันนี้คือตามแหล่งข่าวล่าสุดนะฮะที่มีการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาน
1: ะคะก็จะได้ชี้แจงชัดเจนเข้าใจกันได้ทุกฝ่ายแต่หลังจากนี้อาจจะมีการชี้แจงในรายละเอียดหลังจากนี้ไหมก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะก็จะได้มี
0: ข่าวนี้มันได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์อะไรบ้างเราจะได้รู้ไงว่าการตั้งบ้านหมู่บ้านขึ้นมาใหม่เขาต้องทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงแล้วการแบ่งแนวเขตที่ชัดเจนแล้วทีนี้มันก็มีเรื่องของสาธารณูปโภคหน่วยงานของภาครัฐหรือว่าที่ราชพัสดุเนี่ยเวลาเขาจะต้องมาคุยกันมันต้องมีคุยกันหลายๆอย่าง
1: ใช่ค่ะในหลายภาคส่วนเนาะ
0: เผื่อว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็จะได้เป็นโมเดลแหละในการที่จะอ๋อตั้งหมู่บ้านใหม่จากยอมบ้านนี
1: ้
0: เพราะว่ามันแน่นอนว่ามันต้องมีความเจริญเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของเมืองของชุมชนมันพัฒนาขยายตัวเมื่อจะตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าต้องมาคุยแนวเขตชัดเจนหน่วยงานราชการที่มีที่พื้นที่ทับซ้อนจะทำยังไงต้องคุยกับชาวบ้านทั้งสองฝั่ง
1: นะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาบางพื้นที่เนี่ยบางทีเขาก็เป็นเทศบาลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะยกเป็นเทศบาลเมืองอย่างเงี้ยขึ้นไปอีกก็คือใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ต้องมีการทำประชาพิจารณ์สำหรับประชาชนในพื้นที่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เข้าใจกันได้ทุกฝ่าย
0: มาดูข่าวที่เราปรึกหัวเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับมันมีเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์ฮะเหตุการณ์แรกก็คือเอาอุบัติเหตุก่อนไหมที่หล่นมาจากที่สูงอ่ะ
1: เอาเป็นเขาตกมาจากอาคารก่อสร้าง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โหเรื่องนี้เป็นผมก็น่ากลัวนะ
1: น่ากลัวมากต้องดูภาพเอ็กซเรย์นะคะ
0: นะฮะไปดู
1: อันนี้ชูนิ้วได้แล้ว
0: เขาเรียกว่าคุณหมอรักษาหายละ
1: มันมีเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะพี่เอ
0: เหตุการณ์มีการรับแจ้งนะฮะของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเขาบอกว่า มีคนที่ตกตึกอาคารที่กำลังก่อสร้างจากที่สูงแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วถูกเหล็กเส้น2เส้นแทงทะลุร่างกาย
1: ต้องดูเหล็กนะคะพี่เอ
0: ดูเหล็กเส้น
1: เป็นเหล็กข้ออ้อย
0: ครับ
1: นะคะแล้วเหล็กข้ออ้อยเนี่ยมันก็หนาเป็นนิ้วเนี่ยค่ะ
0: อ
1: ันใหญ่มาก
0: อันนี้ภาพเอ็กซเรย์นะแล้วนี่อันนี้ผ่าตัดออกมาแล้ว
1: หวาดเสียวเนาะคือ2เส้นเลยนะคะ
0: ที่กู้ภัยเขาก็เร่งระดมเข้าไปช่วยเหลือใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช้อุปกรณ์ตัดทางเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาล
1: นะคะทีมแพทย์ฉุกเฉินก็ถือว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในอาการวิกฤตแล้วล่ะนะคะประเมินเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนครพิงค์ปรากฏว่า มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะแพทย์ก็ตรวจร่างกายปรากฏว่าก็เนี่ยค่ะมีเหล็กข้ออ้อย2เส้นแล้วก็เส้นใหญ่แทงทะลุนะคะตั้งแต่บริเวณขาหนีบทะลุออกทางเอวด้านหลังเลยนะคะอุ้ยแล้วก็ผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนเลยค่ะแต่ว่าก็โชคดีที่เหล็กทั้ง2เส้นถึงแม้ว่าจะโดนไป2เส้นนะคะแต่ก็ไม่ได้แทงถูกอวัยวะสำคัญที่มีอันตรายถึงชีวิตนะคะก็ช่วยเหลือนำเหล็กเส้นออกแล้วก็ซ่อมแซมอวัยวะภายในที่เสียหายได้นะคะ
0: อ
1: ันนี้ค่ะหลังฟื้นตัว
0: ผมคิดภาพจินตนาการตอนที่กำลังส่งผู้ป่วยที่มีเหล็กแทงทะลุร่างกายอ่ะไปโรงพยาบาลอ่ะแล้วผ่านคนผู้คนอีกมากมายตรงนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: อ
0: ุตตะ
1: ตกใจเน
0: า
1: ะ
0: เราก็เสียวเลยกลัวเหมือนกันนะรอดไหมเนี่ย
1: แต่
0: สุดท้ายรอด
1: ปาฏิหาริย์
0: ปาฏิหาริย์จริงๆ
1: ปาฏิหาริย์เพราะว่าเหล็กนะคะไม่ใช่อันเล็กๆเนาะพี่เอเนาะแล้ว2เส้นอีกต่างหาก
0: เหล็กข้ออ้อยนะฮะแทงทะลุร่างกายโชคดีอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้โดนที่ส่วนสำคัญของร่างกายอ่ะก็ชื่นชมนะฮะทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลนครพิง
1: ค์
0: ช่วยไว้ได้ทันเหตุการณ
1: ์
0: ทันควันแหละประมาณว่าช่วยอาการแบบที่เรียกว่าฉุกเฉินแบบนี้โอ้โหต้องรีบตัดสินใจทันทีอ่ะ
1: ค่ะนะคะอายุ47นะคะเป็นชายนะคะก็ระมัดระวังเนาะทำงานบางทีอุปกรณ์หรือว่าอะไรพวกนี้ช่ว
0: ง
1: บริเวณก่อสร้างมันจะเยอะมากๆเนี่ยอาจจะไปสะดุดไปล้มได
0: ้เป็นอุทาหรณ์แหละเพราะว่าคนงานก่อสร้างหรือว่าคนที่ต้องเดินผ่านสัญจรที่มีโครงสร้างก่อสร้างอยู่เนี่ยแล้วเหล็กพวกนี้บางทีอ่ะมันยัง
1: ไม่เรียบร้อยอ่ะ
0: ไม่เรียบร้อยอ่ะแล้วตกลงมาพลาดตกลงมานี่อันตรายจริงๆนะฮะ
1: มันก่อนเห็นเด็กอ่ะตกในปล่องนะคะก็เสียชีวิตเลยนะ
0: นะ
1: แล้วเอาเด็กไปทำอะไรที่ตรงบริเวณก่อสร้างเนาะใช้งานอะไรเงี้ย
0: ตรงไหนที่มันมีความสุ่มเสี่ยงบางทีเจ้าของโครงการก่อสร้างเจ้าของใช้งานเนี่ยนะผมว่าต้องดูเรื่องของความปลอดภัย
1: เป็นหลักเลย
0: หลักเลยแหละความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่
1: จะต้องขึ้นที่สูงห้างร้านอะไรอย่างเงี้ยที่มันอาจจะไม่มั่นคงแข็งแรงก็ต้องตรวจสอบดูให้ดีเนาะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกนี่ถือว่าโชคดีเราบังเอิญว่าเหล็กทั้งสองอันเนี่ยมันไม่ไปโดนอวัยวะสำคัญภายในทั้งในที่มันเข้าตั้งแต่ขาหนีบทะลุออกหลังไปเลยนะคะเนี่ยค่ะ
0: คือถ้าเป็นโครงการไซต์ของโครงการก่อสร้างใหญ่ๆที่ได้มาตรฐานจริงๆนะแล้วก็มีการจ้างคนงานเน
1: ี
0: ่ยถ้ามันมีอุบัติเหตุอ่ะรู้ไหมฮะว่าผู้รับเหมาบางทีถูกปรับเพราะว่าถือว่าคุณไม่เซฟตี้เฟิร์ส
1: อันตราย
0: เขาต้องมีคำว่าเซฟตี้เฟิร์สอยู่แล้วคือการรักษาความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเขาในต่างประเทศทุกที่อ่ะเขาถ้าเขามาตรฐานระดับสากลเนี่ยนะบ้านเราเองจริงก็มีผู้รับเหมาที่ระดับสากลก็เยอะถ้าหากว่าตรงไหนที่มันมีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาถูกปรับนะอย่างเงี้ย
1: แต่ในนี้เราก็ไม่รู้ว่าระดับการก่อสร้างตรงจุดที่เขาโดนอุบัติเหตุมันเล็กใหญ่แค่ไหนเนาะนะคะแต่ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะขอให้หายป่วยในเร็ววันชูนิ้วได้นะคะแข็งแรงในเร็ววัน
0: อีกสักข่าวก่อนฮะเรื่องของคนที่ไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะหรือที่ต่างๆเป็นไงล่ะตอนนี้คนก็แห่ไปเต้นไปออกกำลังกายกันเยอะ
1: อันนี้มันเป็นเรื่องที่ดี
0: ดี
1: แต่ว่า
0: เอารถไปจอดในที่ก็คิดว่าน่าจะปลอดภัย
1: ก็มันเป็นเห็นว่าคนเยอะๆไงก็เขาก็จอดกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ทางเปลี่ยว
0: เราออกไปเต้นอ่ะเราก
1: ็ไม่ทันได้ดูนะ
0: มือถือกระเป๋า
1: อุปกรณ์
0: อุปกรณ์บางอย่างเราก็เอ๊ะ
1: บางอย่างมันก็ต้องพกติดตัวเนาะบ
0: ั
1: ตรเบิดอะไรเงี้ยใช
0: ่แต่บางอย่างเอาไว้ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์นะไปง่ายอ่ะจอดง่ายแล้วก็ไว้ใต้เบาะรถ
1: ค่ะ
0: ก็มันเป็นจุดที่มิจฉาชีพหรือว่าโจรเนี่ย
1: อาศัยเนี่ยแหละคนเยอะคนเมาก็เต้นเนี่ยเนาะไปสนใจ
0: กันก็มาอีกทีเบาะรถโดนงัด
1: หายไปแล้ว
0: ของในใต้เบาะรถหายอย่างเงี้ยนะฮะ
1: บางทีอาจจะเป็นของมีค่านะกระเป๋าสตางค
0: ์ใช
1: ่บัตรหรือว่าเขาเรียกว่าทรัพย์สินที่จำเป็นอะไรต่างๆนะคะที่หลายคนเอาไว้ใต้เบาะ
0: ที่เขาเจอเนี่ยเห็นว่าตำรวจเขาสามารถจับกลุ่มผู้คนร้ายคนนี้ได้นะ
1: ติดตามได้ค่ะ
0: ใช่ที่พื้นที่สวนสาธารณะรถไฟฮะที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอ่
1: ะ
0: คนไปเดินเล่นออกกำลังกายกันนะฮะตำรวจเขาก็สามารถจับกลุ่มชายคนนี้ได้ครับเห็นว่าก่อเหตุตะเวนงัดเบาะรถจักรยานยนต์เนี่ยจริงๆน่าจะหลายพื้นที่แหละ นะครับแต่ว่าที่สถานสวนสาธารณะรถไฟนี่น่าจะเยอะหน่อยเพราะว่ามีผู้ร้องแจ้งความหลายรายนะครับแจ้งความหลายรายก็นำพยานหลักฐานนะครับติดตามจับกุมตัวได้นะฮะ บอกว่าคนเนี้ยเขาได้ทรัพย์สินอะไรบ้างเนี่ยโหได้ทั้งเงินสดโทรศัพท์มือถือ
1: กระเป๋า
0: ทรัพย์สินมีค่าอยู่หลายอย่างนะฮะเอาไปทำอะไรเอาไปเล่นพนันฟุตบอลโลก
1: อยู่ในกระแสพอดี
0: นั่นแหละ
1: ไงค่ะหาเงินไม่พอเอาไปเล่นพนันแล้วก็เลยก่อเหตุ
0: ช่วงนี้โจรขโมยเยอะนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าประมาทนะ
1: ระมัดระวัง
0: ใช่
1: แล้วไปออกกำลังกายทำไง
0: บางทีมันไม่รู้สิผมเนี่ยผมจะพกของที่จำเป็นเท่านั้น
1: ปั่นจักรยานไป
0: มันก็ใช
1: ่บางทีก็อาจจะไกล
0: มันก็ออกกำลังกายอยู่แล้วไง
1: แต่รถบ้านเราเยอะไงก็อันตรายอยู่
0: ใช่ผมก็ออกกำลังกายแถวบ้านเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่จะพกติดตัวไปก็สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นโทรศัพท์มือถือก็เราจะมีซองเก็บเอาไว้กับที่มันมีสายคาดเอวอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: สายคาดที่มันแบบ
1: เอาไว้อยู่กับตัวก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นสายคาดที่แบบ
1: คาดเอวคาดแขนอะไรเงี้ย
0: มันเป็นรูปที่มันยืดแล้วมันรัดตัวเราอ
1: ่
0: ะแล้วมันสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆอ
1: ่ะไม่ว่าขี้ปุ่มใหญ่แค่ไหนก็สามารถรัดได้ใช่ไหม
0: เราไว้ข้างด้านหลังก็ได้แล้วก็รูดซิปให้ดี
1: ๆ
0: เราก็สามารถขยับตัวได้ปกติอิสระเลย
1: มันไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะ
0: มันไม่ใช่สายคาดแบบเหมือนพ่อค้าแม่ค้านะไม่ใช่พลุพล
1: ันจะเป็นแบบบางๆนะ
0: บางๆแล้วยืดแบบยืด
1: ๆแล้วก็เอาโทรศัพท์
0: ใส่เข้าไป
1: พอดีช่องแหละ
0: บางทีกระเป๋าตังเราไม่สะดวกเข้าไปเนี่ย
1: ไม่ต้องเอากระเป๋าก็ได้นะเอาแต่บัตรหรือว่าอะไรที่มันจำเป
0: ็
1: น
0: จริงๆ
1: ใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ตอนนี้เรื่องของบัตรประชาชนกับใบขับขี่เราสามารถโหลดเอาไว้ในมือถือได
1: ้
0: เผื่อว่าจำเป็นต้องใช้เราก็บอกว่านี่ก็คือยืนยันตัวตนของเราได
1: ้
0: เพราะว่าเรามีอะไรนะตัวแอปทางรัฐแอปเป๋าตังมันยืนยันตัวเราอยู่แล้วส่วนหนึ่งผมก็เอาแค่เงินจำเป็นเช่นไปซื้อน้ำซื้ออะไรเงี้ยสักร้อยสองร้อยติดในกระเป๋าไป
1: ใช่เอาแต่แบงค์ไปดีกว่าเนาะ
0: ประมาณนั้นแล้วก็ออกกำลังกายได้เดินได้สบายเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็
1: สะดวกกว่าเพื่อความปลอดภัย
0: หากระเป๋าแบบนี้มาพกก็ได้
1: เพราะว่ามิตรพวกนี้เนี่ยมันเก่งงัดแงะแป๊บเดียวเขาบอกใช้เวลาไม่นานนะงัดเบาะรถได้เลยถึงแม้ว่าจะมีตัวล็อกก็ตามนะคะอย่างมอเตอร์ไซค์บางทีล็อกคอแล้วก็แบบหักคอเอาไปได้เลย
0: มันสามารถก็ฝากเตือนกันไปเพราะว่ามันก็น่าจะมีอีกหลายที่
1: อาศัยจังหวะคนเยอะๆคนก็ไม่รู้หรอกนะว่านี่เจ้าของรถหรือเปล่าม
0: ันแน่มันแน่
1: คนมันแน่จะเอาแต่งตัว
0: มันแน
1: ่ใส่ชุดเหมือนออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะใครก็ไม่ได้สนใจใคร
0: มันแน่หมดอะ
1: เอาปลอดภัยของเราดีกว่าเนาะ
0: นะ
1: คะตอนนี้เดี๋ยวไปกันก่อนค่ะสักครู่ค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปค่ะช้อปปิ้งกันได้นะคะช็อปมาเนียนั่นเองค่ะนะคะไปดูเรื่องน้องหมาไหมคะพี่เอ
0: ได้เลยที่สารกลางที่ช่วงก่อนมีประชาชนร้องเรียนว่ามีแก๊งเจ้าตูบเนี่ย
1: แก๊งอะ
0: เป็นแก๊งเจ้าตูบที่เรียกว่ามีหัวหน้าแก๊งมีจ่าฝูง
1: ก็ดูนะ
0: ที่มาก่อความรำคาญแล้วก็เห่าบ้างอะไรบ้างไล่กัดคนไล่งับอะผมว่าไล่งับก็ได้
1: กับเมืองเพื่อนห้องเพื่อนห้องอะไรอย่างก็จ่าฝูงหัวโปไอ้ก
0: ันหัวโปมันอ่ะหัวโปมันอ่ะ
1: เดินมานี่เหมือนจะหาเรื่องเลย
0: แล้วนอนอยู่กลางถนนอย่างเงี้ยรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยโหบางทีมันแบบมันเจ้าถิ่นอ่ะ
1: จะออกรถจะแบบต้องเกรงใจน้องหมาเนาะเฮ้อเขาออกหน่อย
0: ถ้าผมเจอมันนอนอย่างงี้นะบางทีผมขับมอเตอร์ไซค์อ้อมแก๊งมันไปนะ
1: อ๋อใช่เกรงใจน้องใช่ไหม
0: คือเราฝ่าไปตรงกลางแล้วกลางทางอ่ะมันมองหน้าเรานะแล้วมันไม่ใช่ขยับตัวนะมันมองหน้าเราแล้วมันมีอาการบางอย่างที
1: ่
0: มีเซนต์บางอย่าง
1: อารมณ์ดีเธอมาไล่ฉันทำไมฉันนอนอยู่เธอไม่เห็นหรอกอะไร
0: บางทีเราก็ต้องขับอ้อมไปสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยตอนนี้ล่าสุดทางสารกลางจังหวัดเชียงใหม่เพิ่งจะมีการคุยกันเมื่อไหร่เมื่อเช้าเหรอ
1: 25เมื่อวานน
0: ี้แล้วความคืบหน้าล่าสุดคือวันนี้ใช่ไหมก็มีท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ประชุมหารือแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนของประชาชนที่สุนัขจรจัดในศูนย์ราชการกลางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย มีเยอะก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์จังหวัดผลออกมาจากการประชุมนะครับเขาว่าไง
1: ก็ต้องหาแนวทางนะคะก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะดำเนินการลงพื้นที่สำรวจก่อนนะว่ามีน้อนๆอยู่กี่ตัวนะคะจะถ่ายภาพไว้นะคะเป็นหลักฐาน
0: จะทำฐานข้อมูล
1: ทับประวัติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางแผนดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขนะคะก็จะมี2ระยะก็คือระยะเร่งด่วนก่อน6เดือนนะคะช่วงนี้เนี่ยจะสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขทุกตัวในพื้น ื้นที่แล้วก็จัดจุดให้อาหารที่เหมาะสมลดการรวมตัวของน้องๆในพื้นที่เสี่ยง
0: ลดการรวมตัวของเขาฉีดวัคซีนป้องกันโรคด้วยนะฮะ
1: ทำหมันด้วย
0: ทำหมันด้วย
1: อันนี้สำคัญ
0: แต่ถ้าตัวไหนที่มันดุจริงๆเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นที่ไปสถานที่พักพิงหรือว่าสงเคราะห์สัตว์ที่มีการประสานงานเอาไว้ถ้าตัวไหนที่มันมีพฤติกรรมก่าวเล่าอ่ะ
1: ก่าวเล่าหัวหน้าไม่อยู่ทำไงอ่ะ
0: ถ้าหัวจ่าฝูงไม่อยู่มาจะมีจ่าฝูงตัวใหม่หรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ถ้าตัวไหนก้าวร้าวอยู่ไม่ได
1: ้นะคะก็จะดูแลแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาก็จะใช้พรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์จัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะดูแลน้องๆอย่างดีนะคะและที่สำคัญก็คือป้องกันไม่ให้คนเอามาปล่
0: อ
1: ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยไปตามข่าวนะเมื่อทั้งปี66 67 68ก็มีปศุสัตว์เขาลงพื้นที่นะคะที่มาดูแลจัดระเบียบแต่ว่ามันก็มีคนเอามาปล่อยเรื่อยๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำหมันเน
0: า
1: ะก็เลยทำให้มีปัญหาน
0: ี้ฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการจัดการภายใน3เดือน6เดือนนี้นะครับสำหรับน้องเอ๋งทั้งหลาย นะฮะ
1: นะคะเดี๋ยวเราไปกันที่โชว์กันแชร์กันนะคะเรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็ให้คุณได้ติดตามกันนะคะว่าเรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์ขณะอาบน้ำเสี่ยงตาบอดได้จริงหรือเปล่านะคะซึ่งบนสังคมออนไลน์มีการแชร์ข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะว่าหญิงต่างชาติตาบอดหลังจากที่ใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำทำให้กระจกตาติดเชื้อแล้วก็ส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามได้กับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวก่อนแชร์ค่ะวันนี้เราสองคนลากันก่อนสุขสันต์วันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ
0: บุญรักษาด้วยครับ
1: ค่ะ
3: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวก่อนแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: บนโซเชียลมีการแชร์ข่าวที่น่าตกใจหญิงใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำติดเชื้อปรสิตส่งผลให้กระจกตาอักเสบและตาบอดได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าใส่คอนแทคเลนส์ขณะอาบน้ำอันตรายเสี่ยงติดเชื้อและตาบอดได้นี่จริงไหมครับ
6: จริงครับการสวมคอนแทคเลนส์อาบน้ำเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุของการตาบอดได้เลยนะครับ
5: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่การใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำนำไปสู่การสูญเสียดวงตา
6: สำหรับคนใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยที่ควรจะต้องรู้จักไว้ก็คือมีปรสิตชนิดหนึ่งชื่อว่าแคนทามีบ้านะครับซึ่งเป็นตัวปรสิตที่อาจจะอยู่ในดินหรืออยู่ในน้ำที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่คอนแทคเลนส์แล้วอาบน้ำนะครับบางทีแล้วเนี่ยก็อาจจะมีตัวแคนทามีบ้านี้ซ่อนอยู่เมื่อตัวแคนทามีบ้านี้เนี่ยเข้าไปในดวงตาที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอาจจะไปแทรกอยู่ระหว่างตัวคอนแทคเลนส์และผิวกระจกตาดำนะครับทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้นะครับ
5: และแม้น้ำจะดูสะอาดก็ใช่ว่าไม่มีปรสิต
6: ตัวแคนทามีบ้าเนี่ยเป็นปรสิตที่พบได้บ่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในดินหรือในน้ำนะครับที่ดูเหมือนไม่ว่าจะสกปรกหรือดูน้ำใสก็ตามนะครับแม้ว่าเราจะอาบน้ำในบ้านเราเองก็ตามนะครับดูเหมือนน้ำใสสะอาดเนี่ยแต่อย่าไว้ใจนะครับมันอาจจะมีเชื้อแคนทามีบ้านี้อยู่ได
5: ้แล้วการอาบน้ำโดยไม่ใส่คอนแทคเลนส์มีความเสี่ยงติดเชื้อปรสิตที่ดวงตาเหมือนกันไหมครับ
6: ถ้าตาคนเราปกติที่ไม่ได้มีพยาธิสภาพหรือความผิดปกติอะไรแล้วไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยสมมติเราล้างหน้าแล้วในน้ำนั้นมีตัวแคนทามีบ้าเนี่ยมันจะไม่สามารถไปเกาะที่บริเวณกระจกตาดำและทำให้เกิดการติดเชื้อได้มันก็จะไหลผ่านไปแต่ในกรณีที่กระจกตาดำมีแผลอยู่นะครับหรือมีคอนแทคเลนส์ปิดทับอยู่ตัวแคนทามีบ้าเนี่ยจะไปแทรกอยู่ระหว่างด้านในของคอนแทคเลนส์กับผิวกระจกตาก็ทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณกระจกตาได้
5: หากติดเชื้อปรสิตที่ว่านี้แล้วจะมีอาการยังไงครับ
6: อาการที่เราจะพบได้ก็คือมีอาการเคืองตามีขี้ตาหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ตามัวลงมีตาขาวแดงค่อนข้างเยอะจะมีลักษณะตรงกระจกตาดำเนี่ยมีวงสีขาวที่ลุกลามโตค่อนข้างเร็วที่สำคัญที่สุดลักษณะเฉพาะของการติดเชื้อแคนทามีบ้าในกระจกตาของคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็คือว่าคนไข้จะมีอาการปวดค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ทรมานเลยนะครับจนแบบแทบจะเรียกว่าลืมตาข้างนั้นไม่ขึ้นต้องเอามือบังตาไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเจอแสงก็จะสู้แสงไม่ได้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบพบจักษุแพทย์ทันทีและก็ให้ประวัติที่ถูกต้องเพื่อจะให้การวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องต่อไปครับ
5: การรักษาตาอักเสบจากการติดเชื้อปรสิตชนิดนี้ต้องรีบรักษาให้ถูกต้อง
6: ในกรณีที่มีการไปอาบน้ำโดยเผลอใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็น้ำนั้นมีเชื้ออยู่เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการ

0: น้ำและมีความผิดปกติกับดวงตาอย่าละเลยการบอกประวัตินี้กับจักษุแพทย์นะครับเพราะหากรักษาไม่ถูกต้องก็จะยิ่งมีความเสี่ยง
1: ในกรณีที่เราไปใส่คอนแทคเลนส์แล้วอาบน้ำแล้วเราก็มีการเคืองตาตาอักเสบแล้วเราไปพบคุณหมอตามาโดยเราไม่ได้ให้ประวัติเรื่องการสัมผัสน้ำในขณะที่เราใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยบ่อยครั้งเลยนะครับที่จะถึงขั้นรักษาไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องควักลูกตาออกอย่ารอให้ถึงขั้นนั้นนะครับถ้าแค่มีความผิดปกติว่าถ้าเราถอดคอนแทคเลนส์แล้วปรากฏว่าตายังคงแดงอยู่เคืองตามากตามัวลงเริ่มสู้แสงไม่ได้รีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีแล้วก็ฝากให้ประวัติเรื่องการใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำหรือไปเล่นน้ำให้คุณหมอทราบด้วยคุณหมอจะได้วินิจฉัยแล้วก็นึกถึงเรื่องของตัวโปรโตซัวหรืออะแคนทามีบ้าชนิดนี้ด้วยครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าใส่คอนแทคเลนส์ขณะอาบน้ำอันตรายเสี่ยงติดเชื้อและตาบอดได้นี่เป็นยังไงครับ
1: เรื่องนี้จริงครับเป็นอันตรายมากสมควรที่เราจะต้องเผยแพร่ต่อไปครับ
0: เข้าใจสาเหตุหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาป้องกันไว้ก่อนสายเกินแก้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบพฤติกรรมกับชัวร์ก่อนแชร์
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับปปง.สอบเส้นเงินทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งราชการท้องถิ่นว่าในส่วนของปปช.ได้เข้าไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วเราก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดตั้งแต่การเข้าไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องอะไรบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ส่วนที่มสว.ชี้แจงว่าได้ส่งไฟล์ผลสอบไปให้กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นแล้วหากนำมาเปิดต่อหน้าสาธารณชนจะกระทบกับรูปคดีหรือไม่นายพัฒนพงษ์กล่าวว่าได้ติดตามจากสื่อมวลชนเช่นกันซึ่งหน่วยงานใดเกี่ยวข้องหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้กับปปช.ตรวจสอบเราก็ยินดีส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ซึ่งข้อมูลต่างๆปปช.จะมาประมวลอีกครั้งเบื้องต้นได้แจ้งเลขาธิการปปช.แล้วซึ่งมีแนวคิดว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆรัฐมนตรียุติธรรมเผยพิรุธเส้นเงิน28ล้านพาวุธหลังอ้างเทรดทองพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตอบกระทู้ในสภาที่มีเรื่องเส้นเงินโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.เป็นเชียวรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งจะตัวอ้างว่ามีการเทรดทองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษการเทรดทองจะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าและรับเงินออกอย่างเช่นบริษัทQRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทชำระเงินหรือ Payment Gateway จะใช้ของบริษัท Pay Solution จำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นการรับโอนเงินของนายภาวุฒได้ไปรับเงินโอนจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งเป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเงินเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นจากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนเมื่อถามว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงินใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าขอ DSI ตรวจสอบก่อนเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งในผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินที่เป็นช่องทางของผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่หน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้ด้านเลขาปปง.เผยประสานงานร่วมกับ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีฟอเร็กซ์ย้ำ

0: อยู่ระหว่างบูรณาการข้อมูลนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีฟอเร็กว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานและบูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพื่อร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีเมื่อถามว่าขณะนี้พบเส้นเงินทางการเงินที่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเบื้องต้นพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบรรดานักการเมืองหรือไม่นั้นเลขาธิการปปง.กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการตรวจสอบปัญหาสวยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปง.แล้วหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าในเรื่องดังกล่าวตนยังไม่ทราบรายละเอียดยังไม่ได้รับรายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34กรมการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radioเปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75
8: M-Card Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมท.เพื่อชุมชนโดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะคะประจำวันศุกร์วันนี้วันศุกร์แล้วค่ะมีความสุขด้วยกันมากๆสุขนะคะที่เราจะฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวดีๆด้วยกันที่นี่นะคะ 13:11 ค่ะไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าวันไหนๆนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในแบบของตัวเองกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะนอกจากว่าจะเป็นวันที่เราจะมีความสุขไปด้วยกันแล้วนะคะก็ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยบอกว่าชนะอะไรก็ไม่สู้ชนะใจตัวเองนะคะนะก็ให้กำลังใจสำหรับใครที่บอกว่านะคะไม่ไหวแล้วนะคะไม่มีใครนะคะที่จะ 100% แน่นอนนะคะแต่ว่าอยู่ที่ใจของเรานั่นเองนะคะเพียงแค่เราไม่ไปลองยาเสพติดแน่นะคะปฏิเสธจัดเซโนกันได้นะคะอยู่ที่ตัวเราค่ะว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะนะให้กำลังใจกันได้ค่อยๆลดละแล้วก็เลิกอบายมุขด้วยนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วก็ยังเป็นวันนะคะสำคัญอีกวันหนึ่งด้วยนะคะวันสุนทรภู่ค่ะนะคะกวีเอกของไทยและของโลกหลายท่านก็นะคะชื่นชอบในบทกวีนะคะแล้วก็บทกลอนนะคะของสุนทรภู่นะคะหลายๆท่านก็ชื่นชอบอย่างที่หนึ่งในนะคะกวีสอนใจนะคะแล้วก็ อยากที่จะให้เราเนี่ยนะคะได้ปฏิบัติตามด้วยนะคะก็ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยกันด้วยนะคะเป็นบทกลอนสอนใจหญิงนะคะนะจงรักตัวอย่าให้มัวราคีหมองถือทำนองแบบโบราณท่านขานไขอย่าเอาผิดมาเป็นชอบประกอบใจจงอยู่ในโอวาทญาติวงศ์ค่ะนะคะนะก็หลากหลายเลยทีเดียวนะคะที่บอกว่าวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะในแต่ละโรงเรียนนะคะเนื่องในวันสุนทรภู่แล้วก็วันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยให้กำลังใจกันได้นะคะส่งข้อความทักทายกันมาค่ะทาง MCOTCM 10075 Line Open Chat อสมทเชียงใหม่ของเรานะคะแล้วก็ฟังสดกันได้ทาง radio network.mcot.net ที่เราสามารถ

ชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงด้วยกันที่นี่นะคะเราเริ่มต้นกันที่งานที่ให้งานเพลงที่ให้กำลังใจนะคะสำหรับทุกท่านกันด้วยวันนี้พรุ่งนี้ตลอดไปค่ะผู้การและเฟลโลสบายๆกันไปนะคะในยามบ่ายนี้กับอสมทเพื่อชุมชนค่ะ

ลิปตากับกอดตัวเองนะคะอ่ะวันนี้ก็มอบกอดนะคะที่อบอุ่นให้สำหรับคุณผู้ฟังกันด้วยละกันนะคะงานจากลิปตานะคะไม่มีใครให้กอดก็กอดหมอนข้างละกันนะคะฟังเพลงเพราะกันอยู่ค่ะขอบคุณด้วยคุณพวัตทักทายกันมาทางไลน์ของเราด้วยนะคะเพิ่มเติมกันมาได้นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะอสมทเพื่อชุมชนนะคะใครที่ติดตามเรานะคะว่าเรื่องของการปลูกนะคะมีปัญหาค่ะตรงดินนี่แหละค่ะเราจะทำยังไงแก้ยังไงดีค่ะวันนี้ปัญหานั้นจะหมดไปนะด้วยดินเน่าปลูกอะไรก็ไม่โตใช่ไหมคะใบก็ไม่เขียวปัญหาดอกไม่ออก

ผลไม่ติดนะคะแก้ยังไงใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยเลยหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์จะไปช่วยฟื้นฟูนะคะดินแข็งดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มแล้วให้กลับมาร่วนซุยเหมือนเดิมอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกตัวช่วยสำคัญที่จะไปฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันค่ะนะวันนี้เราจะสามารถรับโปรโมชั่นพิเศษนี้ได้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองในราคาเพียง699บาทคุ้มจริงๆนะคะคุ้มมากๆดินเน่า1ขวดขนาดพันเมลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่แล้วสนใจรีบโทรสั่งซื้อด่วนเลยที่02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียเลยค่ะ

ดีเจอราดนะคะกับโลกคู่ขนานค่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้กลางทางนะคะเพียงเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มต้นนะคะเพียงแค่เราเริ่มต้นนะคะทุกสิ่งอย่างนะคะมันก็สำเร็จรอเราอยู่ข้างหน้าแล้ว

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
5: MCOT Radio ชุมใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนโดย

ไหนๆเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเรือสำราญนะคะไปกันต่อละกันนะคะกับฮิวโก้ค่ะเชื้อไฟจุลจักรจักรพงศ์นะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะฟังด้วยกันในช่วงยามบ่ายนี้ด้วยกันได้นะคะวันนี้ใครที่กังวลนะคะเรื่องของน้องหมาน้องแมวค่ะนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เป็นสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะคะแต่ว่าน้องๆเนี่ยยังเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราด้วยหมดกังวลในเรื่องของเห็บหมัดนะคะขี้เรื้อนหรือว่าพยาธิหนอนหัวใจด้วยการนะคะฉีดวัคซีนให้กับน้องนะคะก็จะช่วยปกป้องได้ยาวนานตลอดทั้งปีเลยแม้วิวัฒนาการสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะลดปัญหาเรื่องของการลืมให้ยารายเดือนนะคะป้องกันได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยคุ้มค่าจริงๆนะคะเหมาะกับเจ้าของที่ต้องการความสะดวกและที่สำคัญด้วยนะคะนะบอกลาน้อง

หมาน้องแมวปากเหม็นค่ะหินปูนถามหาใช่ไหมคะอย่าปล่อยไว้มันอันตรายนะคะอย่าลืมพาน้องนะคะมาพบสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจของเราได้เพราะว่าเรามีบริการตรวจสุขภาพช่องปากให้น้องขูดหินปูนให้น้องนะคะทั้งน้องหมาน้องแมวได้เลยดูแลใกล้ชิดดีเยี่ยมแบบนี้โดยทีมสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยลมหายใจเขาก็จะกลับมาหอมสดชื่นนะแม่น่ากอดจริงๆเลยนะนะคะปรึกษากันได้นะคะที่โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจหรือโทรศัพท์086-999-7766นะคะ086-999-7766เพราะเราเข้าใจทุกความห่วงใยให้โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยหัวใจนะคะอยู่หนองจอมสันทรายเชียงใหม่นะคะเข้าไปติดตามนะคะเรื่องราวดีๆกันได้ผ่านทาง Facebook โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจสัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราค่ะ

มนัสวีจากที่ฉันเสียใจนะคะมาถึงเพลงนี้ค่ะทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอในงานจากวงฟูนั่นเองค่ะสองเพลงต่อเนื่องให้ได้ฟังนะคะกับชั่วโมงดีๆแบบนี้อสมทเพื่อชุมชนขอบคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างกันมานะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะกับแจ่มฟ้าค่ะห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า40ปีแล้วนะคะ44ปีย่างก็สู่ปีที่45แล้วล่ะค่ะที่เราอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆท่านกันด้วยเสมอมาค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรารีแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะแล้วก็เดินสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะจับจ่ายใช้สอยกันนะคะได้แบบว่าเดินสนุกสินค้าก็เยอะขึ้นด้วยนะคะเราจัดเต็มกันเลยล่ะค่ะชมใหม่นะคะกลับมาแล้วกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขามช.ค่ะที่เรารีโนเวทใหม่กว้างกว่าเดิมเดินช็อปได้สบายกว่าเดิมด้วยไปช็อปกันได้เลยละกันนะคะใกล้ที่ไหนอย่าลืมแวะช็อปกันได้ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาใกล้บ้าน25สาขาค่ะที่เราเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะทั้งลำพูนและเชียงใหม่และจะสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทเราจัด Mid Year Sale ลดทั้งห้างนะคะเริ่มแล้ววันนี้สิคะวันนี้26แล้วเนาะ26มิถุนายนยาวไปถึง10กรกฎาคมนี้ค่ะที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาเลยนะคะเราขนทับสินค้าลดราคาแบบถล่มทลายสูงสุดในรอบปีนะคะไม่ว่าจะเป็นของทันเล่นของใช้ต่างๆนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเข้าไปดูไปติดตามกันได้นะคะทุกแพลตฟอร์มของแจ่มฟ้ากันเลยนะคะลดคลังแตกเลยนะคะกับแจ่มฟ้า Mid Year Sale ค่ะโปรเด็ดนะคะช็อปประหยัดก็ต้องที่แจ่มฟ้าหรือว่าใครจะสมัครบัตรสมาชิกแอบกระซิบนิดนึงนะคะนะคะรับสิทธิพิเศษมากมายสำหรับราคาสมาชิกสิทธิพิเศษแบบนี้รอไม่ได้แล้วนะคะแวะกันได้ที่แจ่มฟ้ากันได้เลยยิ่งช่วงนี้นะคะหน้าฝนใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะนะคะเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะที่จะไปดักยุงแล้วก็แมลงนะครับช่วยปกป้องคุณที่คุณรักได้สมาร์ทการ์ดค่ะใช้งานง่ายนะคะเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็เป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามานะคะแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะคะวันนี้ใครที่สนใจนะคะอยากจะได้สมาร์ทการ์ดสักเครื่องนึงนะคะอ่ะ1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเอาไว้กลางบ้านได้เลยนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านสามารถปกป้องคนได้ทั้งครอบครัววันนี้มีสิทธิพิเศษที่จะมอบให้ด้วยนะคะสมาร์ทการ์ด1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทหรือถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มไปอีกหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและยังไม่หมดค่ะคุณจะได้ไปอีกกับเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาททั้งหมดที่ว่ามานะคะราคาทั้งหมด 3,370 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคะจ่ายเพียง990บาทย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านี้จริงๆโทรมาที่026660008กันได้026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหานี่1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีอย่าลืมนะคะว่าของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

ฟรีแฮนด์นะคะเมื่อถูกค้นพบนะคะบางทีถ้าเกิดว่าเรานะคะชื่นชอบหนังสือนะคะก็อย่าลืมที่จะไปเที่ยวงานนี้กันได้นะคะเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11นะคะเริ่มแล้ววันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะก็ไปเลือกดูหนังสือที่คุณชื่นชอบกันนะคะนะมีมากมายหลากหลายสำนักพิมพ์กว่า80สำนักพิมพ์นะคะแล้วก็มีบูธกว่า210บูธด้วยที่เชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะคะก็จะได้เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเราเองด้วยส่วนใครนะคะจะไปเส้นทางนะคะแถวสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะแจ้งเป็นข้อมูลนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะมีการเปลี่ยนประตูทางเข้าแล้วก็ออกสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเอาไปเข้าตรงไหนคะประตูทางเข้าใหม่ของเรานะคะจะใช้เป็นประตูทางเข้าหลักก็คือประตูด้านหลังสนามกีฬาเทศบาลค่ะนะคะนะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะใช้เส้นทางเข้าตรงถนนช้างเผือกซอย5ผ่านเรือนเทพประดินผ่านวัดกุเต้าเข้าประตูด้านหลังสนามกีฬาเทศบาลนะคะก็น้องๆนักศึกษานะคะก็จะเมื่อเข้าด้านหน้าก็ยังคงสามารถเลี้ยวขวาที่วงเวียนเพื่อเข้าอาคารเรียนได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะแจ้งให้สำหรับทุกท่านได้วางแผนการเดินทางใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยเวลาหมดแล้วนะคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณข้อความด้วยค่ะที่ทักทายแล้วก็ให้กำลังใจกันมาที่นี่นะคะอสมทเพื่อชุมชนลาไปก่อนนะคะบ่าย2โมงฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลด้วยกันกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์หวังประธานประนอมพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาต้องเป็นกลางคาดใช้เวลาแต่งตั้ง30วันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะกรรมการกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสว่าได้มีโอกาสพบผู้แทนที่ไทยเสนอเป็นผู้ประนอมฝั่งไทยซึ่งได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการเลือกประธานกรรมาธิการประนอมภาคบังคับว่าคนที่คัดเลือกมาเรารับได้หรือไม่แม้ไม่ได้เขียนไว้ว่าคนที่จะมาเป็นประธานจะต้องผ่านการรับรองเห็นชอบของประเทศที่เป็นคู่กรณีกันซึ่งจะต้องมีการแจ้งให้ทราบว่าใครที่อยู่ในข่ายที่เห็นว่าเหมาะสมแต่จะดีที่สุดหากทั้งสองฝ่ายเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นประธานกรรมาธิการมีความเป็นกลางซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลา30วันจะต้องเลือกประธานให้เสร็จสิ้นหลังจากนั้นจะกำหนดกรอบวิธีการทำงานและจะเชิญประเทศไทยไปคุยนำเสนอข้อมูลโดยอาจจะเจอกันเดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งต่อเดือนสำหรับฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดของไทยภายใต้อันครอสคืออะไรนั้นนายศิริศักดิ์กล่าวว่าอย่าไปมองถึงขั้นนั้นแต่ดูว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะออกมาอย่างไรอาจจะมีหลากหลายฉากทัศน์ซึ่งในทุกฉากทัศน์เราสามารถปกป้องรักษาอธิปไตยของเราแต่หากไม่เป็นแบบนั้นก็จะไปคุยกับกัมพูชาเพื่อหาช่องทางที่ทั้งสองฝ่ายจะรับกันได้อธิการบดีมสวลุยแจ้งความสนทองหล่อโดนตัดต่อคลิปดิสเครดิตปมสอบข้าราชการยันสุจริตศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสวเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจ Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงคลิปวิดีโอที่ตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะโจมตีบิดเบือนและกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ดร.ชลวิทย์เปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับเพจต่างๆที่ลงข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อขอความเป็นธรรมและหากมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรวมถึงแสดงความคิดเห็นในลักษณะบิดเบือนมหาวิทยาลัยจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% มหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอท้าทายกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังว่าหากใครก็ตามกล่าวหาว่ามีข้อมูลความจริงก็ขอให้ออกมาเปิดเผยตัวตนต่อสังคมได้ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าวันนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอหลักฐานที่ตรวจยึดได้เช่นกระดาษคำตอบสำหรับนำไปขยายผลซึ่งปปช.ยินยอมมอบหลักฐานให้ซึ่งช่วงบ่ายจะเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าหลังจากแบ่งงานไปแล้วคณะทำงานมีความคืบหน้าในประเด็นการสืบสวนสอบสวนใดบ้างเบื้องต้นขอให้ตำรวจที่ทำงานเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลายังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มในรัฐลาเกวราเมืองท่าทางไทยฝั่งทางตะวันออกของประเทศหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 ช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมาตามระดับท้องถิ่นเชื่อว่ายังคงมีผู้สูญหายหลายร้อยคนหรืออาจจะสูงถึงหลายพันคนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย235รายบาดเจ็บอีกกว่า 4,300 คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายประเทศทยอยเดินทางมาถึงเวเนซุเอลาเพื่อร่วมในภารกิจค้นหาและกู้ภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่กว่า80นายจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เดินทางมาถึงเมืองอารากัวพร้อมสนธิกำลังกับ

0: คณะกู้ภัยนานาชาติเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
11: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีวันศุกร์ค่ะวันนี้26มิถุนายนนะคะศุกร์สุดท้ายแล้วของเดือนที่6ค่ะวันนี้บรรยากาศวันศุกร์ก็รวมๆนะคะปนๆกันระหว่างความคึกคักนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายด้วยเหมือนกันนะคะต้องเคลียร์บางสิ่งบางอย่างให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์ก็ปนๆกันแต่ว่าลึกๆอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวก็จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วสำหรับหลายคนที่ทำงานรูทีนนะคะหยุดเสาร์หยุดอาทิตย์แต่ยังมีอีก2วันนะคะสุดท้ายจริงๆของเดือนมิถุนายนรออยู่วันจันทร์วันอังคารเริ่มกันแล้วค่ะ MCOT Radio

ความหมายดีๆของ Alone Again นะคะเราฟังกันมาตั้งแต่ 70s ของ Gilbert O'Sullivan ยุคใหม่ก็อีกรสชาติหนึ่งของ Alone Again จบไปนะคะ Burke and the Wishbone

จังหวะไม่ช้านะคะแต่ว่าภาคดนตรีไม่หนักนะคะสบายๆได้จะเหมาะกับบ่ายวันนี้ค่ะบ่ายวันศุกร์นะคะ26มิถุนายนซาเทลิตที่บาร์เซลโซฟอนเซกาค่ะมีขั้นข่าวนิดนึงนะคะแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เส้นทางนะคะประตูเข้าออกของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งจราจรก็แจ้งนะคะเป็นข้อมูลนะคะเพื่อผู้ที่ต้องใช้ประตูทางเข้าออกของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ทราบนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเดือนหน้าเลยนะคะก็คือจะมีการปรับเส้นทางเข้าออกสนามกีฬานะคะก็คือประตูทางเข้าด้านหน้าหรือว่าประตูเดิมนั้นจะปิดกั้นสำหรับรถยนต์ทั่วไปนะคะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่เข้าทางด้านหน้าก็ยังสามารถเลี้ยวขวาบริเวณวงเวียนเพื่อเข้าอาคารเรียนได้ตามปกติค่ะนี้สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะส่วนประชาชนทั่วไปก็ขอแจ้งนะคะว่าให้ใช้ประตูทางเข้าถนนช้างเผือก

5นะคะจะผ่านโรงเรียนเทพดินค่ะแล้วก็ผ่านวัดกู่เต้าเพื่อเข้าสู่ประตูด้านหลังของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะซึ่งจะใช้เป็นประตูทางเข้าหลักนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้าไปนะคะเข้าออกผ่านเข้าไปสนามกีฬานะคะจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์มานะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายดูแลสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เลยไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้ให้ซะด้วยนะคะก็แจ้งมาเท่านี้เองวันนี้วันที่26ลิกไม่กี่วันค่ะก็ย้ำนิดนึงนะคะว่าเหลือเวลาที่จะใช้สิทธิ์ไทยพลัสนะคะไทยช่วยไทยพลัสเหลือแค่ไหนกี่บาทนะคะก็รีบใช้กันเพราะว่าสิทธิ์จะตัดนะคะถ้าคุณใช้ไม่หมดสำหรับ 1,000 บาทที่รัฐช่วยจ่าย 60% นั่นแหละนะคะเหลือเท่าไหร่ใช้ให้หมดเลยนะคะของรัฐไม่มีการยกยอดไปเดือนหน้านะคะก็ไปเริ่มใหม่เลย 1,000 บาทที่รัฐจะช่วยแล้วก็สำหรับเราอาจจะเหลือใน wallet ก็ยังใช้ได้อยู่ก็เติมเงินเอากันละกันแต่ว่าสิทธิ์ของเดือนนี้ใกล้จะหมดเวลาใช้แล้วบางคนบอกว่าหมดไปตั้งนานแล้วล่ะร้านค้าเขาก็บอกนะคะช่วงนี้แผ่วๆไปแล้วเดี๋ยวรอเดือนหน้าต่อ

โอบี้ค่ะและออเดรย์จังหวะก็ชับก็เช้งดีค่ะออกฟังๆหน่อยต่อกันที่อลันสกัปปะดีนะคะ I lose control ช่วงเวลาของ M-Cut Radio เชียงใหม่วันศุกร์ค่ะ

อลันสกาฟาดีค่ะ I lose control นะคะเมื่อวานนี้เปิดเพลงนี้แต่ว่าเป็นคอลลาโบเรชันกันเมื่อวานเป็นเวอร์ชันของซาโมมาออกแนวเลาช์นะคะวันนี้ก็ลองไปฟังเวอร์ชันต้นตำรับดั้งเดิมของเจ้าของเพลงกันเพลงที่มักจะถูกมองข้ามอยู่เสมอเลยนะคะเวลาหยิบเอาแผ่นของชาเดมาเล่นเนี่ยก็จะไปกดแทร็กอื่นซะมากกว่านะ The Sweet Taboo

0: บรกของเราทิ้งท้ายด้วย The Sweet Abu นะคะของชาเดกันตรงนี้ก่อนแล้วก็ฝากไว้สำหรับอุปกรณ์คู่บ้านในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเรื่องของแมลงยุ่งต่างๆที่มากวนใจแล้วก็นำโรคร้ายมานะคะสู่เราด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะป้องกันได้นะคะง่ายๆเลยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตก็สามารถวางครอบลงไปบนที่นอนได้เลยนะคะสะดวกมากๆน้ำหนักก็เบาระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นแล้วก็ทนทานนะคะไม่ต้องปีนขึ้นไปผูกเชือก4ด้านนะคะก็เป็นการดีไซน์ทันสมัยค่ะพับเก็บได้พกพาไปไหนก็สะดวกนะคะทนทานแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะคะโครงสร้างของมุ้งผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะคะใช้กันยาวๆไปเลยตอนนี้ซื้อ1แถม1ค่ะในราคา590บาทนะคะสนใจกดสั่งซื้อได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเบอร์021143990ค่ะ021143990ก็จะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนัก ให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75
13: ค่ะมาคุยกันถึงซิสเตอร์กันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยจุดด่างดำนิดเดียวเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวก็หายไม่ดูแลนะคะพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งฟ้าเต็มหน้าเลยนะคะหน้าหมองค่ะแต่งหน้าก็ปกปิดไม่มิดนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งปล่อยไว้ฟ้าก็ยิ่งดูแลยากด้วยความมั่นใจก็หายไปนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้ซิสต้านะคะคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจากแดดนี้นะคะเพื่อคุณแล้วอย่างครบวงจรด้วยค่ะเพราะว่าซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้านะคะเข้าใจผิวของคนไทยเป็นอย่างดีเลยค่ะซิสต้าได้นำสารสกัดจากไชเท้านะคะซึ่งมีคุณสมบัติ3 อย่างในตัวเดียวก็คืออันแรกเลยยับยั้งนะคะเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีของฝ้าโดยตรงเลยนะคะตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยทีเดียวแล้วก็ต่อไปคือการผลัดนะคะคัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็จะเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าต่อไปฟื้นฟูค่ะซ่อมแซมผิวจากแสงแดดนะคะให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอัลฟาอัลบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอมีคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยนะคะซึ่งก็จะเสริมสร้างโครงผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีค่ะซิสต้ารวบรวมมาแล้วทั้งหมดนะคะในเซตฝ้าใช้เท้าค่ะแนะนำให้ใช้ครบ3 สเต็ปเลยนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสบู่ใช้เท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดนะคะต่อไปเซรั่มฝ้าใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดแล้วก็เจลลำไยใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงค่ะเราก็สามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้าได้แล้วนะคะมีจำหน่ายค่ะที่เซเว่นเอเลเว่นใกล้บ้านนะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยแล้วก็มีข่าวเพิ่มเติมด้วยช่วงนี้ซิสต้ามีโปรโมชั่นสินค้าพิเศษที่เซเว่นเอเลเว่นด้วยค่ะหลังจากบำรุงผิวแล้วก็ซื้อรองพื้นแตงโมไปด้วยเลยเพราะว่ารองพื้นแตงโมหน้าเป๊ะผิวปังนะคะช่วยปกปิดคุ้มมั่นได้ตลอดทั้งวันหน้าสวยครบจบในแบรนด์เดียวไปเลยค่ะโปรช่วงนี้ก็คือรองพื้นแตงโม2ชิ้นเพียง59 บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ78 บาทเริ่มกันแล้วนะคะถึง23 กรกฎาคมนี้เท่านั้นอย่าพลาดเด็ดขาดเลย

Kiss of Life ค่ะโอลิเวียอองนะคะกับช่วงเวลาของ MCOT Radio ก็คงจะใกล้หมดเวลาแล้วทิ้งท้ายเลยค่ะเดี๋ยวฟังข่าวนะคะ

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศิริศักดิ์เผยหารือประธานาธิบดีคาซัคสถานเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์ทางหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นำไทยพังงาดเอเชียกลางและยุโรปนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายคาซีมโยมาร์ตโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสเดินทางเยือนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันในปี2570ว่าจากการหารือล่าสุดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศไทยและคาซัคสถานได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยมองข้ามกรอบความร่วมมือแบบทวิภาคีไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนื่องจากทั้งสองประเทศต่างมีบทบาทเป็นผู้นำในภูมิภาคของตนเองโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศสันติภาพและการค้าเสรีท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันแปรและไร้ระเบียบมากขึ้นในฐานะที่ไทยและคาซัคสถานถูกวางตัวให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการขนส่งและการค้าเนื่องจากตั้งอยู่บนเส้น Middle Economic Corridor ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าสำคัญที่จะเชื่อมต่อไทยไปสู่รัสเซียยุโรปและจีนแม้คาซัคสถานจะมีประชากรประมาณ20ล้านคนแต่ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากเนื่องจากมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าประเทศไทยประมาณ1เท่าตัวหรือราว 14,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนของภาคธุรกิจเอกชนไทยแสดงความกระตือรือร้นอย่างมากในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นประตูสู่เอเชียกลางถือเป็นเส้นทางที่เราจะขนส่งสินค้าไปรัสเซียจีนเอกชนไทยจึงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะผลิตสินค้าอาหารในคาซัคสถานซึ่งตอนนี้มีหลายบริษัทสนใจที่จะมาดูลู่ทางเพื่อกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคเอเชียกลางและยุโรปต่อไปพนิษฐ์เผยฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายงบ70มุ่ง2ประเด็นใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสลั่นเจาะลึก THAI Passport แน่นอนนายพนิษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงแนวทางการพิจารณาพรบ.งบประมาณปี70พรรคประชาชนจะโหวตคว่ำเหมือนเดิมหรือไม่ว่าขณะนี้พรรคประชาชนเตรียมผู้อภิปรายไว้ซึ่งการประชุมงบประมาณก็จะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่จะถึงนี้มติยังเป็นทางการของพรรคประชาชนและวิปฝ่ายค้านอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนแต่ตนคิดว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินงบประมาณมี2เรื่องอย่างแรกคืองบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2. โครงการต่างๆที่อยู่ในร่างพรบ.งบประมาณปี70มีความโปร่งใสหรือไม่หรือมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ที่อาจทำให้เราตั้งคำถามถึงความโปร่งใสได้ถือเป็น2เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินงบประมาณแต่ละส่วนซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มผู้อภิปรายตามประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงเป็นต้นส่วนที่มีการเปิดเผยว่างบประมาณไปกองที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ค่อนข้างเยอะตรงนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลและชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายพาริศกล่าวว่าเป็นข้อสังเกตที่เราเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี69มาถึงปี70กระทรวง DE โดยเฉพาะบางหน่วยในกระทรวงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ THAI Passport พบว่าก่อนหน้านี้ได้รับงบจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามพรรคมีผู้อภิปรายที่จะเจาะลึกในงบประมาณของกระทรวง DE อย่างแน่นอนสาวกระบี่สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ดีใจหลังมีคำสั่งยกเลิกชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยืนยันสอบได้ด้วยตัวเองนิตยามณีรัตน์แรงครับ
1: นางสาวรัตนาเจษาลูกจ้างภารกิจจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่เร่งเคลียร์เอกสารที่รับผิดชอบส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาพร้อมยื่นหนังสือลาออกก่อนเตรียมตัวเดินทางไปรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่1กรกฎาคมนี้หลังจากสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นสนามสอบภาคใต้ได้คะแนนผ่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมามีความตั้งใจใครกังวลเป็นอย่างมากหลังจากมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อรักษาสิทธิผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

0: โดยวันที่1กรกฎาคมนี้ยังคงให้สิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นข้าราชการตามปกตินางสาวรัตนาเจษาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าสอบ2ครั้งครั้งแรกปี2568แต่คะแนนไม่ผ่านครั้งที่2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569มีความตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบผ่านการสอบผ่านเป็นความสามารถของตนเองล้วนๆนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asiaครบครันโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

อเดลนะคะนำเพลงเก่าของบ๊อบดีแลนที่เขียนไว้มาร้องนะคะ Make You Feel My Love ค่ะช่วงที่2นะคะฟังเพลงต่อไป M Club Radio วันศุกร์นะคะ

แบล็กมอร์สไนท์ค่ะก็เป็นวงที่ริชี่แบล็กมอร์นะคะอดีตมือกีตาร์ของ Deep Purple เจ้าของริฟกีตาร์ที่ถือว่าติดอันดับต้นๆของโลกเลยที่ถูกยกย่องนะคะคือเพลง Smoke on the Water นั่นแหละนะคะก็เป็นคนแต่งช่วงบริฟกีตาร์นะคะก็มีประวัติยาวนานค่ะสำหรับริชี่แบล็กมอร์นะคะแล้วก็มาทำวงกับหวานใจของเขาชื่อแบล็กมอร์สไนท์ด้วยนั่นคือเพลงเก่าของจอห์นแบสนะคะเขียนไว้เดมอน

and Rust ก็เล่าให้ฟังไปเมื่อวานว่าเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับบ๊อบดีแลนนะคะเปรียบได้กับเพชรแล้วก็สนิม

Fireball นะคะเพลงจังหวะเพลินๆค่ะ You Are The Foreman นะคะการนับเพลงนี้ Blow Away ค่ะเสียงกีตาร์มนๆนะคะเจือหวานเล็กน้อยความหมายอาจจะดูคล้ายๆบรรยากาศตอนนี้ข้างนอกก็ได้นะคะ Blow Away นะคะของ George Harrison ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเหมือนกันนะคะไม่ได้เปิดออก

น่าจะเป็นเพลงที่ผู้คนจดจำได้กันมากที่สุดเพลงนึงเลยนะคะถ้าพูดถึงงานยุคนั้นนะคะ 70s Chris Snowman นะคะนักร้องนำเสียง Smokey Sound ของวง Smokey Smokey ก็เป็นวงที่มีเพลงดังเยอะเลยนะคะอย่าง Needles and Pins ที่เป็นงาน cover นะคะในงานยุคอดีตแล้วก็พวกเขาเอามาทำใหม่ยุคนั้นก็มาดังมากเช่นเดียวกันนะคะ Strawberry Inn นะคะร้องคู่กับ Susie Quattro มาต่อกันที่คณะ Marmalade ส่งท้ายเบรกนี้กันเลยค่ะ Falling Apart at the Seams

0: ื้อเพลงค่อนข้างจะหม่นๆนะคะวงนี้ The Marmalade นะคะไม่ว่าจะเป็น Reflection of My Life นะคะหรือว่า Falling Apart at the Seam แต่ว่าถ้าฟังโดยไม่ค่อยสนใจเนื้อความเท่าไหร่เราจะเห็นได้ว่าเพลงของ Marmalade นั้นสว่างสวยสนุกทีเดียวนะคะอย่างจังหวะเพลงเมื่อสักครู่ถึงแม้ว่าเนื้อหาจะโอ้นะคะมันแบบดักๆหน่อยอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะปิดท้ายกันตรงนี้ก่อนนะคะขอบคุณจาก New MG Urban นะคะเป็นรถยนต์ Compact Hatchbackพลังงานไฟฟ้า 100% เลยนะคะวิ่งได้ไกลสุด530กิโลเมตรต่อชาร์จนะคะรถยนต์ไฟฟ้าที่รับประกันมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็แบตเตอรี่ไฮโวลเทจตลอดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็มั่นใจสูงสุดด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก Euro NCAP และ ANCAP ด้วยค่ะอัปเดตความอัจฉริยะขั้นสุดนะคะด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่มากมายนะคะ ADAS Level 2 Smart Auto Parking Solution นะคะปลอดภัยรอบคันก็จะมีกล้อง6จุดเซ็นเซอร์12จุดเรดาร์3จุดนะคะที่ทำงานประสานร่วมกันแบบแม่นยำรวดเร็วนะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัย7จุดค่ะระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีระบบควบคุมการจอดระยะไกลด้วยค่ะระบบสั่งจอดอัตโนมัติระยะไกลเป็นระบบจอดรถอัตโนมัติแบบเลี้ยวโค้งอัจฉริยะนะคะสั่งงานง่ายผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยก็ยกระดับการจอดเข้าช่องได้แม่นยำปลอดภัยแล้วก็ง่ายกว่าที่เคยนะคะผ่าน iSmart Blow ค่ะดีรอบด้านเลยนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานสำหรับการใช้รถยนต์ค่ะเพราะว่า New MG Urban คิดมาดีเรียบร้อยเลยเอาเทคโนโลยีแบบล้ำๆใส่ให้ใช้งานในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากนะคะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นตอนนี้มีราคาแบบ Early Bird ด้วยนะคะสัมผัสได้เลยค่ะตัวจริงและทดลองขับ New MG Urban กันได้พร้อมกับรับข้อเสนอพิเศษก่อนใครได้แล้ววันนี้นะคะที่ MG CNX Auto ทั้ง2สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาสันผีเสื้ออยู่วงแหวนรอบ2เชียงใหม่เบอร์โทร0871913773หรือจะเป็นสาขาลำพูนนะคะ0801304224นะคะ MG CNX Auto โชว์รูมและศูนย์บริการ MGมีศูนย์ซ่อมสีแล้วก็ตัวถังมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออีกด้วยก็ตอนนี้ต้องขอย้ำนะคะราคาสำหรับรุ่นนี้นะคะ Early Bird เลย MG Urban มีทั้งรุ่น Standard เนี่ยราคาพิเศษจาก 507,000 กว่านะคะก็ซื้อได้ในราคาพิเศษนะคะ 520,000 กว่ามีรุ่น Max มี Ultra ด้วยสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมนะคะตามเบอร์ที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ได้เลย
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

พลงนี้สนุกมาตั้งแต่ยุค80แล้วนะคะงานเก่าของออร์บราวน์นะคะออร์บราวน์นี่ก็เป็นสมาชิกดั้งเดิมของวง Hot Chocolate นั่นเองเจ้าของเพลงดังอยู่ Sexy Thing นะคะสนุกดีนะคะเพลงที่จบไปค่ะThis time it's forever วันนี้วันศุกร์สนุกกันซะหน่อยกับจังหวะหนักๆแน่นๆแบบนี้

ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีผลงานมาตั้งแต่ยุค90นะคะยุค90นี่ก็เป็นยุคที่มีความทรงจำหลากหลายจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศทั่วๆไปนะคะก็เรียกว่าเอาเป็นด้านการใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกนะคะแมนนวลมาสู่ยุคดิจิทัลนะคะอาจจะครึ่งๆอยู่นะตอนที่ไปปลายยุค80นะคะก่อนที่จะข้ามมาถึงยุค90แล้วก็ยุค90เนี่ยแหละเป็นยุคที่เรามองเห็นการพัฒนาของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะการใช้งานเทคโนโลยีหรือว่าจะเป็นอย่าง iPod นะคะก็ประมาณไปปลายยุคใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆนะคะเปลี่ยนผ่านมาจากยุคแมนนวลอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัลนะคะก็จำได้เลยนะคะยุคนั้น90ก็ได้รู้จักศิลปินที่เป็นเจ้าของเสียงแบบเข้มๆ เมื่อสักครู่นี้แหละลิซ่าสแตนฟิลด์นะคะเพลงดังของเธอแยะๆอย่าง All Around the World นะคะที่เราฟังกันบ่อยก็เป็นผลงานของเธอเหมือนกันนะคะมีงานต่อเนื่องเลยนะคะและจังหวะสนุกเมื่อสักครู่ก็เป็นงานของเธอเช่นกันนะคะลิซ่าสแตนฟิลด์Never ever เพลงนี้ก็ฟังกันมาหลายเวอร์ชันเลยนะคะเนี่ยไปเจอเวอร์ชันนี้ลองฟังดูรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันลองฟังก่อน Georgie Porgie ท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะฟ้าเริ่มจะมัวๆแล้วเมื่อตอนบ่ายสามเห็นพบกลุ่มฝนเหมือนกันแถวสะเมิงนะคะแม่วางหางดงด้อยเต่ากลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะคะดูนิดเดียวในแห่งสีเขียวๆกลุ่มฝนนี้เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกอยู่นะคะ

ในยุคที่เรามีตัวเลือกมากมายเหลือเกินนะคะต้องบอกแบบนี้ก็เพราะว่าก็เป็นยุคที่รู้กันดีนะคะว่าอุปกรณ์สามารถทำได้เกือบจะทุกอย่างนะคะเดี๋ยวนี้เห็นว่ามีแอปแต่งเพลงเองด้วยนะคะสามารถใส่เสียงเราเข้าไปเป็นเสียงร้องได้นะคะง่ายๆเลยนะคะเห็นว่าแบบนั้นยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะคะก็เป็นยุคที่เอาเป็นว่าไม่บอกไม่สรุปไม่ฟันธงไม่ตัดสินนะคะว่าอะไรดีไม่ดีกว่าอย่างไรแต่ก็สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรามีทางเลือกในการเลือกฟังมากขึ้นนั่นเองจอจีฟอร์จีนะคะก็ยังขอติอยู่แหละว่าดนตรีก็โอเคนะคะทำได้นักแน่นดนตรีไม่ค่อยมีข้อติเท่าไหร่แต่เสียงร้องยังไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่นะ

เวลาใกล้หมดแล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังทุกช่องทางนะคะทางคลื่นทางออนไลน์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันวันนี้วันศุกร์แล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันจันทร์ค่ะรอพักผ่อนมีความสุขนะคะเดี๋ยวอยู่กับพี่หนูสมเกียรติช่วงในสายต่อ To Let For Love จาก Match Bingo ทิ้งท้ายกันด้วยงานเก่า BG's โดย Lauren Page ค่ะน่าฟังดีนะครับเวอร์ชันนี้

0: ับการปราบปรามเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารผลสอบดังกล่าวออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตรายงานข่าวระบุว่าการแจ้งความครั้งนี้เป็นการเอาผิดในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา322ฐานเปิดผนึกหรือเอาจดหมายหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไปเปิดเผยซึ่งสร้างความเสียหายต่อทางราชการเบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้แทนฝ่ายกฎหมายอย่างละเอียดพร้อมเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลขาปปง.เผยประสานร่วม TSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีฟอเร็กซ์ย้ำอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลนายเทพสุปวรณ์โชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีฟอเร็กซ์ว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีส่วนเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจะต้องทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันสำหรับการตรวจสอบปัญหาสวยพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปง.แล้วหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่ได้รับการรายงานอภิสิทธิ์อนุชาไม่ถอดใจขอสู้ถึงนาทีสุดท้ายระบุจากการลงพื้นที่กระแสดีขึ้นต่อเนื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางร่วมหาเสียงกับนายอนุชาบุรพชัยศรีนางสาวทัศน์ดาวตั้งตรงเจริญผู้สมัครสกเทวีที่มารุ่นอามานเพื่อเข้าพบผู้นำชาวมุสลิมและพี่น้องชาวไทยมุสลิมโดยตลอดเส้นทางเดินลัดเลาะเข้าไปยังตรอกซอกซอยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีประชาชนนำกุหลาบมามอบให้เป็นกำลังใจพร้อมสะท้อนความต้องการให้กทม.สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับย่านที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งนายอนุชาเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสก.ของพรรคเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความต้องการของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้รู้สึกดีใจที่นโยบายทั้ง5ด้านโดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณพบความผิดปกติได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากด้านนายอภิสิทธิ์กล่าวเสริมถึงการลงพื้นที่ของนายอนุชาว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเสนอวิสัยทัศน์และข้อมูลนโยบายที่สำคัญซึ่งประชาชนหลายคนยังไม่เคยทราบมาก่อนถือเป็นความสำเร็จในการทำหน้าที่และยังคงเดินหน้าสื่อสารกับประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดการหาเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 020-36-0500
2: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
3: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
4: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
5: ้ MCAT Radio MCAT Radio100.75
6: megahertz. Tengo el honor. Tengo el magnífico honor de presentar a una gran estrella, una gran estrella americana, una de las mejores voces del soul americano, con todos ustedes, Miss Randy Crawford.

สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ M-Cord Radio FM 100.75 นะครับอสมทเชียงใหม่ผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับ มาเต็มหน้าจอเลยวันนี้ต้องขออภัยจริงๆผมผิดเองนะครับขออภัยคุณผู้ฟังด้วยด้วยความเล่อประมาทขับรถดูเกาะกลางแถวๆหน้าบิ๊กซีว่าเกาะกลางมันสวยสวยนะฮะมีดอกไม้มีต้นไม้อดอกยังไม่มีกำลังลงต้นไม้สวยๆแหมกำลังชื่นชมแต่ว่ามันสั้นที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยครับกว่าจะยูเทิร์นมาแล้วก็ฟังข่าวไปเรื่อยๆนะฮะกะว่ายังไงก็ทันคุณทัศน์ดาวอยู่แล้วปกติจะทันอยู่แล้วนี่ก็ตกใจอยู่ดีๆเอ้านะขออภัยด้วยขออภัยคุณฟังด้วยคุณฟังบอกแหมสงสัยนึกว่าจะได้ฟังรายการเพลงลูกทุ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยสนใจไหมผมจัดให้ฟังได้นะเพลงลูกทุ่งอ่ะอยากจะฟังแนวของผมปะได้ทุกแนวจริงๆแล้วผมนี่ยังไม่เคยได้จัดเพลงลูกทุ่งสักทีนะคุณผู้ฟังลองฟังนะหนูจัดเพลงลูกทุ่งดูบ้างไหมหนุ่มภาคกลางอย่างผมเนี่ยไม่ธรรมดานะบอกซะก่อนเลยนะไว้โอกาสพิเศษนะถ้าผมมีเวลาหรือว่ามีโอกาสเดี๋ยวลองเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังดู แต่เพลงเนี่ยติดค้างมาจากเมื่อวานนะฮะเมื่อวานฟังไม่จบแล้วคุณฟังก็บอกว่าวันนี้ถ้าเข้ารายการขอต่อให้จบได้ไหมก็ฟังจบไปแล้วนะฮะเป็นแลนดี้คอฟฟอร์ดนะฮะร้องกับวงอิตาเลียนนะฮะแล้วก็มาร้องเพลงฟอร์เรนในแบบ อย่างที่เราฟังกันนี่แหละนะบันทึกการแสดงสดครับคุณผู้ฟังบ่ายวันนี้26มิถุนายนนะครับอุณหภูมิ32ต่ำสุด24เรื่องฝนไม่มีแต่ว่าบรรยากาศมันสลึมสลือนะฮะบอกไม่ถูกนะฮะมีลมพัดอ่อนๆแต่อากาศยังร้อนอยู่นะฮะปรับปลายบางพื้นที่ขอบคุณมากๆเอามากันเยอะเลยนะจะชวนผมไปลูกกันอู้เหรอผมจัดรายการภาคภาษาจีนไปเมื่อวันก่อนรู้สึกว่าเห็นมีในคือรายการลูกกันอู้จริงๆแล้วมันก็คือภาคภาษาจีนนะฮะแต่ว่าพอมาแปลเป็นกำเมืองแล้วลูกกันอู้มีผมลู่อยู่คนเดียวคนอื่นไม่ได้อู้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวมีใครสักคนไม่รู้บอกให้ผมไปลู่อู้อีกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะกำลังจะไปลู่กันอู้อยู่อีกคนหนึ่งจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวค่อยมาไปฟังเพลงกันก่อนแล้วคุณผู้ฟังจากฟอร์เรน

Ambrosia นะฮะ How much I feel นะครับ How much I feel ของ Ambrosia ขอบคุณผู้ฟังบอกไม่เอานะจัดตรงนี้ดีแล้วไม่จัดนะฮะแหมบางคนตั้งชื่อรายการมาเลยโอ้โหสนุกสนานมากนะฮะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยๆผมไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวคุณฟังก็มีความคิดเห็นเยอะแยะทีเดียวนะฮะเรื่องเพลงเรื่องรายการเรื่องทั่วๆไปนะฮะอันนี้ก็ยังงงแหมมันไม่มีอะไรคุณฟังคือเมื่อกี้เนี่ยเวลาเข้ารายการแล้วยังไม่ได้ตัดจากส่วนกลางมันก็จะเป็นการถ่ายทอดจากอสมทส่วนกลางมานิดนึงนะฮะประมาณนั้นสลับทันเสียก็ตัดมาส่วนเชียงใหม่ก็ไม่มีอะไรมากมายทีนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณฟังก็รู้อยู่แล้วนะฮะเพียงว่าทุกทีต้องเป็นผมมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันแค่ประมาณนิดเดียวเองแหมงองแงจังเลยโอ้ผมนี่เครียดยิ่งกว่าคุณผู้ฟังดีไม่วิ่งชนกระจกเมื่อกี้

งานจากน้องโจนนะฮะสำหรับ Don't Know Why Why Didn't Come คุณผู้ฟังครับมาเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนวิศวกรและผู้ที่สนใจด้านพลังงานเข้าชมงาน Asian Sustainable นะครับ Energy Week งานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับครอบคลุมทั้งพลังงานสะอาดการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานปีนี้จัดภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยั่งยืนผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคพบกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 27,000 ตารางเมตรพร้อมสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติกว่า200หัวข้อด้วยกันนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลกพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่จัดร่วมกับงาน Mobility Tech Asia นะครับชื่อเต็มก็คือ Mobility Tech Asia Bangkok นะงานแสดงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตและก็ระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมพลังงานและการขนส่งแห่งอนาคตไว้ในงานเดียวงานนี้ก็จัด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าฟรีวันนี้ที่ www.asianexpo.com โดย Informa Market 02-036-0500 นะฮะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เราไปนอร์โจนหวานๆละมาถึงเพลงนี้ก็ออกจะแนวจะเรียกว่าอะไรดี Soul Train

Lose Raw นะฮะ You Never Find Another Love Like Mine ก่อนเป็นนักร้องก็เป็นทหารเป็น GI ทหารอเมริกันนะฮะไม่รู้อีท่าไหนเพิ่งมารู้ว่าเสียงเพราะแล้วมาเป็นนักร้องต่อ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ฟิลคอลินนะฮะเขาก็เล่นเปียโนนะฮะทำเดโมคือทั้งนี้คุณฟังจะสังเกตใช่ไหมครับว่าการแต่งเพลงนั้นเขาแต่งทำนองก่อนนะครับแต่งทำนองก่อนแล้วก็หำเนื้อดำน้ำมั่วๆไปก่อนดาดีดาดาดาดีดาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วค่อยใส่เนื้อเข้าไปนะมีนิ่งก็จะได้เห็นวิธีการแต่งเพลงนะฮะอันนี้พอเจอแบบนี้คุณผู้ฟังก็รู้สึกเลยนี่คือแบบเพียวๆแท้ๆของการแต่งเพลงแล้วก็ทำเดโมออกมาเป็นต้นแบบทีเดียวนะครับไม่ใช่ AI ไม่มีการปนเลยเพียวๆด้วยฝีมือสมองล้วนๆเลยนี่ก็คือแลวเนียวเพลงเดโมของ Do You Remember โดย Phil Collins ครับ

21 21กันยายน September ฮะปาดิยาดิยาคือมีปัญหาอยู่เพลงนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะตอนแต่งโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเข้ามาถามทีมว่าทำไมต้องมีปาดิยาดิยาเนี่ยอะไรเงี้ยฟิลิปมูริสไวหัวหน้าวงบอก Who care จบไม่คือจะไม่ตัดออกจะเอาไว้เงี้ยเออใครจะไปสนใจอะไรเงี้ยนะคุณไปคิดมากเองปรากฏว่าถ้าไม่มีปาดิยาก็คงไม่ฮิตไม่สนุกสนานเหมือนทุกวันนี้นี่ก็เรื่องนึงมานั่งอ่านเมื่อกี้ผมมานั่งอ่านหนังสืออยู่นะฮะก็ไปเจอเรื่องนึงที่จริงมันไม่มีประโยชน์หรอกคุณผู้ฟังแต่ผมชอบคุยเรื่องไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ ก็คือมันมีบันทึกไว้ในกระดาษปาปิรุสของชาวอียิปต์โบราณซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกบันทึกเอาไว้1,400ปีก่อนคริสต์ศักราชด้วยซ้ำไปเรื่องของการตรวจตั้งครรภ์และตรวจเพศของบุตรด้วยคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยนะฮะหลังจากนั้นทางวิทยาศาสตร์ก็มาพิสูจน์บอกว่ามีโอกาสใกล้เคียง 70% รู้ไหมเขาทำยังไงคุณผู้ฟังปกติการตั้งครรภ์ของผู้หญิงนี่เราก็ทราบอยู่แล้วขั้นตอนเกี่ยวกับระบบของร่างกายผู้หญิงเป็นยังไงอะไรยังไงในขั้นตอนนั้นแต่ว่าทางโบราณนั้นนะอียิปต์เขาใช้อย่างนี้เขาใช้ปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยที่สมมติว่าเมนไม่มา2เดือนนะอะไรประมาณนี้นะเอาไปรดบนเมล็ดข้าวนะฮะเมล็ดข้าวเปลือกนะแต่เป็นข้าวบาเล่หนึ่งแล้วก็มันก็จะมีข้าวสาลีนะฮะแล้วก็ข้าวบาเล่โดยนำปัสสาวะของสตรีเนี่ยนะฮะที่เขาจะว่าจะตั้งครรภ์หรือเปล่าเนี่ยเอาไปรดทุกวันแล้วดูว่าข้าวสองชนิดนี้คือบาเล่แล้วก็ข้าวสาลีเนี่ยใครจะงอกก่อนนะฮะถ้าหากว่าข้าวบาเล่งอกก่อนนั่นแสดงว่าตั้งครรภ์และจะมีบุตรที่อยู่ในท้องเป็นผู้ชายคุณผู้ฟังแต่ถ้าข้าวสาลีงอกก่อนนะฮะก็แสดงว่าสตรีนี้ตั้งครรภ์และบุตรนั้นจะเป็นผู้หญิงคุณผู้ฟังแต่ถ้าหากว่าไอ้เจ้าข้าวบาเล่แล้วข้าวสาลีไม่งอกก็แสดงว่าไม่ตั้งครรภ์คุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่บันทึกเอาไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออนุญาตหัวเราะก่อนมา UFO เดี๋ยวเอาทีละอย่างเดี๋ยวงงแล้วพีระมิด UFO เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนอันนี้มันบันทึกเอาไว้นะผมนั่งอ่านดูแล้วก็เหตุผลก็คือเนื่องจากว่าในปัสสาวะมันมีเอสโตรเจนนะฮะสำหรับคนตั้งครรภ์ซึ่งมันมีผลต่อการทำให้พืชนั้นงอกได้ด้วยและสามารถถ่ายได้ด้วยอันนี้ใครจะลองเอาไปใช้ก็ได้นะคุณผู้ฟังไม่ต้องอัลตราซาวด์ด้วยเดี๋ยวไปคุยกันเรื่อง UFO ต่อ Oh no she's draining you Making you feel small in a world that already brings you down Oh she's paining you

ขอบคุณสำหรับเรื่องไร้สาระนะฮะก็คือ เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะจะมาเล่าให้ฟังเรื่องที่ไปที่มาของก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันคืออย่างไรนะน่าสนใจไหมหรือหิวใครที่เหนื่อยป่วยด้วยต้องฟังเพลงนี้ Sick and Tired

บอสแก๊กซิกแอนไทร์ขอบคุณนะฉุยนะฉุยบอกผมว่าแหมงี้คุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเมื่อกี้ว่าจะคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณฉุยก็บอกว่านี่ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่งด้วยนะว่าชื่อเดิมอ่ะเขาไม่ได้ชื่อก๋วยเตี๋ยวปู่โย่งนะฮะชื่อเดิมเนี่ยเขาชื่ออะไรนะอ๋อชื่อนิยมโอชานะฮะแต่ลูกค้าทั่วไปเขาเรียกปู่โย่งเพราะว่าคนขายรุ่นคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคนตัวสูงๆนะก็เลยเรียกปู่โย่งปู่โย่งนะฮะแล้วก็ชวนผมไปอย่าลืมว่าคุยเรื่องนี้ด้วยนะในก๋วยเตี๋ยวเรือสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีซิกเนเจอร์คือถั่วฝักยาวอ่ะเมื่อกี้อ่ะได้ทันอยู่ไหมคือในยุคก่อนนะฮะสมัยคลองรังสิตเนี่ยก็สมัยนั้นมีการขุดคลองรังสิตใช่ไหมฮะที่ใช้เป็นบ้านเราไม่มีถนนมีคลองเป็นหลักอันนี้เอาตรงนี้ก่อนนะคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ยก็จะมีการพายเรือขายของการจอดหน้าบ้านจอดทำท่าน้ำบ้างนู่นนี่นั่นไปนะครับบ้านไหนเรียกก็แวะจอดหรือคุณจะกินกาแฟตอนเช้าก็มีเรือขายกาแฟโกปี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็มีคุณจีนอยู่คนหนึ่งเขาเรียกว่าโกฮับโกฮับเนี่ยแหละฮะแกก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวของแกเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแกก็จะหั่นเนื้อใส่ตะแกรงเอาไว้แล้วก็วางเอาไว้บนน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆน้ำแข็งมือฮะสมัยก่อนอะที่หมกแกลบนั่นแหละแล้วก็ต่อสายยางที่มันซึมเอาลงมาในถาดข้างล่างเดี๋ยวค่อยต่อแล้วกันนะไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวเพิ่งกินนะเดี๋ยวห้าโมงเย็นกินก๋วยเตี๋ยวในรถด้วยกันเดี๋ยวมา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรียืนยันคดีโกงสอบท้องถิ่นดำเนินคดีเต็มที่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยเพราะทำงานด้วยกันตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนาย

อนุทินพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาที่อาคาร Impact เมืองทองธานีชมงาน OTOP Mid Year 2026ไทยช่วยไทยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลเป็นวันที่6ระหว่างเดินชมภายในงานมีสายโทรศัพท์เข้ามาทำให้นายกรัฐมนตรีเดินออกจากงานคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับรองที่อยู่ใกล้กับฮอลล์ภายในงานเพื่อทัก

0: ระหว่างเซ็นเอกสารโทรทัศน์ภายในห้องรับรองกำลังนำเสนอข่าวคลิปเสียงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยทำให้นายกรัฐมนตรีหยุดเซ็นเอกสารและหันไปดูข่าวพร้อมกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกสื่อรุมสัมภาษณ์มากกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งระหว่างนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ภายในห้องรับรองด้วยพร้อมระบุว่าไม่กังวลที่มีการกล่าวหาว่ามีคนใกล้ชิดปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเรายึดหลักฐานมั่นใจต้องมีคนทำผิดแน่นอนและตอนนี้กำลังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นซึ่งกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าด้วยความเป็นธรรมและไม่ต้องเกรงใจใครขอให้คำมั่นว่าดำเนินคดีเต็มที่ไม่ใช่ว่ารับผิดชอบแต่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยกันเพราะท่านทำงานกับตนตลอดเวลาและเมื่อมีเรื่องคนที่สั่งดำเนินการโดยทันทีตั้งคณะกรรมการสอบสั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาประจำกระทรวงคือท่านปลัดได้ทำทุกอย่างก่อนที่จะมาหารือกับตนทำให้ตนเห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบแห่งกฎหมายแล้วโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำคดีกงสอบท้องถิ่นเดินหน้าตามหลักฐานไม่ละเว้นผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าไม่ใช่วาระที่การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.แต่เป็นการดำเนินคดีตามกระบวนการปกติของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลคดีด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้อย่างมากและตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านยืนยันว่าดำเนินคดีจะยึดแนวทางตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคือไม่ปกป้องบุคคลผู้ใดไม่ยึดติดกับชื่อหรือหน่วยงานแต่จะพิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญหากพบว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
6: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร
8: 086-999

0: 7766
1: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เอื้อนั่นแหละฮะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงที่มาอยู่ในช่วง5โมงเย็นนะฮะติดรถมาด้วยกันแล้วตอนนี้ห้ามขึ้นรถมาแล้ว

แล้วยังไม่ลงนู่น6 โมงเย็นค่อยลงกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยมีแดดละสลึมสลือละนะฮะลมมันอ่อนทีเดียวเมื่อกี้เราก็ค้างไว้เรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือคือปกติแล้วก็กินชอบอยู่นะฮะเอาเดี๋ยวก็พอไปอ่านมาบ้างศึกษามาบ้างเจอได้ตัวเองบ้างนะฮะก็นึกภาพออกว่าในยุคที่มันต้องมีการทำอาหารการกินโดยยุคที่มีคนจีนนะฮะคนไทยเชื้อสายจีนนี่ละกันฮะอพยพเข้าไปอยู่ในประเทศไทยก็ได้นำอาหารเหล่านี้เข้ามาด้วยในประเทศไทยแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยใครจะไปคิดว่าคนจีนต้องพายเรือในคลองขายก๋วยเตี๋ยวว่าคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆมันไม่น่าไปได้ใช่ไหมแต่เขาก็พัฒนาขึ้นมานะฮะและไอ้จากน้ำเนี่ยที่มีเนื้อวางอยู่บนแผ่นที่ตะแกรงอยู่บนน้ำแข็งเนี่ยแล้วมันก็ลงมาไหลที่ถาดแล้วเขาก็มีถังรองไว้เนี่ยเขาเอาน้ำเนี้ยคุณผู้ฟังนะฮะไปใส่ในหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวด้วยนะฮะทำให้น้ำซุปเนี้ยมีความนัวขึ้นนะครับแล้วก็เอามาใส่ในชุบซุปชามก๋วยเตี๋ยวซึ่งยุคนั้นชามก๋วยเตี๋ยวจะเล็กมากแล้วขายไม่แพงเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณฟังอย่าลืมนะเรือเนี่ยเวลาเขาพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหัวเข่าสองข้างเนี่ยชนกราบเรือพอดีเลยนะฮะเรือจะไม่ใหญ่มากฉะนั้นข้าวของอยู่ในเรือนี้ก็จะมีไซส์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นชามเล็กๆก็ทำให้คนกินเนี่ยสามารถกินได้2ชาม3ชามอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นและสิ่งที่มันเอกลักษณ์คือมันแซ่บไงคุณผู้ฟังเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานมันครบรสเลยเนี่ยก็เลยเป็นเสน่ห์แล้วคุณผู้ฟังรู้มั้ยสมัยก่อนเส้นมีกี่เส้น เดี๋ยวค่อยว่าเรื่องเส้นเอาว่านั่นคือไปที่มาของก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเล็กชิ้นสดนะอย่างนี้ใช่ไหมฮะมีชิ้นสดอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วผักที่มาอยู่ในก๋วยเตี๋ยวเรือมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยคุณผู้ฟังนอกจากผักบุ้งเท่านั้นใส่อย่างอื่นไม่ได้เหมือนเอาถั่วฝักยาวใส่ผัดกะเพรานั่นแหละฮะคือมันได้แค่ผักบุ้งเท่านั้นแล้วผักบุ้งนั้นก็จะต้องเป็นผักบุ้งจีนนะฮะต้นขาวๆแบบนั้นประมาณนั้นจะเป็นผักบุ้งไทยต้นแดงๆที่เอามากินกับส้มตำไม่ได้เลยนะคนละอย่างกันนี่ก็เป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตโกฮับหลังจากนั้นก็ขึ้นบกมาพัฒนากันไปเรื่อยๆมีโกฮับพี่น้องเยอะแยะตามกันมาคุณผู้ฟังแล้วมันมีอีกอย่างที่เกิดถามว่าอ้าวแล้วก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาล่ะอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนก็มีแม่น้ำลำคลองมีชื่อเสียงกันมานานแล้วเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะฮะแล้วก็กินตามท่าน้ำก็เรียกก๋วยเตี๋ยวเรือพอมีถนนมันก็ต้องยกขึ้นมาบนบกเพราะไม่งั้นอยู่ในเรือใครจะลงไปใช่ไหมฮะมันก็เลยพัฒนาขึ้นมาแล้วก็หลักการเดียวกันแต่ว่าทางอยุธยาเนี่ยพอรังสิตเนี่ยพอมันมีถนนนะฮะคลองก็ไม่ค่อยอยู่ก็ขึ้นไปบกเหมือนกันยุทธยาเขาก็มีบกเหมือนกันเขาก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวคนก็ต้องไปเจอที่นั่นมาที่นี่ก็เลยกลายเป็นสูตรของทางอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรือแต่หลักการเหมือนๆกันเลยคุณผู้ฟังฉันจะสรุปนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าได้สรุปแล้วว่ารังสิตเป็นคนสร้างออริจินอลอยุธยาทำให้มันมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นประมาณนี้นะฮะสรุปง่ายๆอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อแล้วก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์เนี่ยมันมาจากไหนคนที่มาทำก๋วยเตี๋ยวขายให้เรากินอนุสาวรีย์นั้นเนี่ยแล้วอยู่แถววัดมะกอกฝั่งนู้นเลยทีเดียวยังไม่นับปัจจุบันนี้นะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสายไหนมาจากไหนค่อยว่ากันโอกาสหน้านะครับ

โอ้โอ้โอ้ยขอบคุณคุณผู้ฟังก็คุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้พี่ณเต๋าบอกว่าเมื่อก่อนอนุสาวรีย์ชามเท่าไหร่นะณเต๋าบอกผมว่าขายเป็นสตังค์ใช่ไหมสมัยก่อนอ๋อ10สลึง 2.50 บาทใช่ป่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผมกินชามเท่าไหร่นะส่วนแจ็คบอกว่าที่พิษณุโลกก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือสมัยก่อนนี่ขายกันอยู่ที่แพนะฮะขายกันอยู่ที่แพขายบนแพริมแม่น้ำน่านนะฮะตอนนี้น่าจะเหลืออยู่เจ้าเดียวชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือแพเพ็ญนะฮะต้องไปกินตอนหน้าน้ำแรงๆจะได้ความระทึกกินแล้วอันนี้พูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือคุณผู้ฟังสมัยก่อนนะไอ้สมัยอ้ายก็แล้วกันนะถ้าน้ำดังๆเนี่ยก็จะมีเรือมาขายเต็มแต่พี่เขามาเป็นเวลานะคุณวังเขาไม่ได้ประจำอยู่กับที่ถ้าประจำอยู่กับที่เขาจะมีร้านอยู่บนบกแต่ถ้าเขาขายเขาจะไปขายตรงนี้แล้วเวลาเขาขายเขาจะมีเจ้าประจำคุณผู้ฟังอย่างบ้านนั้นบ้านนี้เขาจะกินกันจะรู้กันเลยว่าเดี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเรือไอ้นั่นมาแล้วไอ้นี่มาแล้วตอนเด็กๆผมเคยอยู่คลองบางหลวงมาก่อนนะฮะก็เคยสัมผัสชีวิตของการซื้อของที่เวลาเขาพายเรือมาขายเนี่ยนะฮะแบบนั้นผมเคยอยู่ที่จะเรียกว่าอะไรวัดกัลยาหรือเข้าไปข้างในนั้นก็จะมีมัสยิดที่ชื่อว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบทรงโบสถ์แบบพุทธนะแบบวัดไทยเลยเดี๋ยววันนี้ก็ยังอยู่ถือว่าเป็นมัสยิดที่มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวนะฮะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดหงส์รัตนารามนะฮะฉะนั้นน้ำในคลองบางกอกน้อยเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมีลงนะฮะฉะนั้นเรื่องของกินเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาเขาจะไม่ค่อยพายเลยตอนน้ำลงหรอกคุณฟังมันจะอยู่ในช่วงน้ำขึ้นมันจะพายง่ายกว่าแต่มันเหนื่อยมันทวนน้ำมันขึ้นน้ำมันลงไหลเข้าไหลออกประมาณนั้นเมื่อกี้คุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวไปเรื่องก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วถามอนุสาวรีย์ฝั่งไหนฝั่งราชวิถีว่าหรือว่าฝั่งมันจะมีฝั่งติดกับโรงพยาบาลนะฮะมีถนนขั้นแล้วก็อีกฝั่งถ้าเราหันหน้าจากอนุสาวรีย์มองไปทางลาดพร้าวหรือว่ามองไปทางสะพานควายซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานั่นแหละฮะในยุคนั้นก็กินกันตามนั้นแหละเวลาที่นั่งก็เป็นอัศจรรย์เหมือนนั่งดูฟุตบอลนั่นแหละฮะแล้วก็คนขายอยู่ในเรือข้างล่างขาข้างนึงเกี่ยวไว้เออจ้านี่บอกเลยเวลาคนขายเรือไอ้คนขายก๋วยเตี๋ยวหรือขายของเวลาเขาอยู่ที่แพที่ท่าเรืออยู่กันเป็นแพเนี่ยฮะเขาก็จะเอาขาข้างนึงเกี่ยวเรือไว้นะฮะหรือว่าเกี่ยวท่าน้ำหรือว่าไอ้มันจะมียางรถยนต์นี่ก็ทำเป็นการกระแทกอ่ะก็จะเกี่ยวไว้การเรือลอยออกไปเขาไม่ค่อยได้ผูกเชือกประมาณนั้นจำได้อยู่นะฮะไปไหนแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จจะไปไหนต่อก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเหรอ

You so wonderful นะฮะ You so marvelous ของ Tower Power อันนี้พูดถึงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับทีนี้เรื่องอันนี้ต้องออกตัวบอกคุณฟังไปก่อนเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมันไม่มีใครที่จะบอกว่าอร่อยด้วยตัวเราเองและคนอื่นจะว่าตามนะฮะมันเป็นไปไม่ได้อยู่ที่เทสรสชาติถนัดของแต่ละคนบางคนถนัดเปรี้ยวบางคนถนัดหวานบางคนถนัดเค็มบางคนเผ็ดมากเผ็ดน้อยซึ่งอันนี้ก็เป็นแล้วแต่จริงๆการปรุงก็คือมันต้องมีน้ำซุปที่เป็นมาตรฐานเป็นก่อนตามนั้นนะมาตรฐานเบสิกเลยถึงจะอร่อยนะครับทีนี้ส่วนใครจะชอบแบบไหนไม่ต้องปรุงเลยหรือขอนี่หน่อยนี่นั่นหน่อยก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับส่วนพูดถึงผัดไทยผัดไทยที่จริงมันเล่ากันมานานแล้วล่ะมันก็มีประวัติศาสตร์มาตั้งสมัยจอมพลป.ที่อยากจะให้คนไทยช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่นะฮะอยากให้เงินกระจายก๋วยเตี๋ยวมันถูกไงคุณผู้ฟังก็เริ่มกันมาตามนั้นเดี๋ยวคงไม่ต้องขนาดนั้นเพียงแต่ว่าความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยนะหมกผมต้องบอกว่าผมก็แล้วกันเนี่ยหนูน้านี่ก็แล้วกันนะผมมักจะชอบนะฮะที่จะแวะไปที่วัดวัชโยนะฮะวัชโยหลวงพ่อโตวัชโยนั่นแหละจะมีด้านหลังมันจะมีกาดน้อยๆอยู่นะฮะจะคุณจะซื้อปลาเค็มปลาแห้งอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดเลยกะปิปลาร้ามีครบที่นั่นแล้วมันก็จะมีร้านผัดไทยอยู่2ร้าน3ร้านประมาณนั้นนะฮะจะมีทโล่เลยว่าแชมป์จังหวัดอ่างทองของเพียบเลยเอกลักษณ์ของเขาอย่างนี้เขาผัดเส้นเวลาเขาผัดนะคุณฟังเขาใช้ฟืนนะเขาไม่ได้ใช้แก๊สนะฮะแล้วก็กระทะไปเยอะเวลาเขาใส่เขาจะใส่ปรุงในเส้นเนี่ยมันเป็นน้ำเต็มไปหมดเลยไข่เคยใส่เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวก็ผัดจนมันงวดผัดจนมันงวดเลยนะแล้วตักใส่จานมีผักมีอะไรล่ะถ้าจะจำได้ไอ้มันก็จะมีกระหล่ำปลีใช่ไหมแล้วก็จะมีผักอื่นๆซึ่งเราก็มักเห็นเบสิกอะต้นอะไรต้นผมเรียกไม่ถูกกุ้ยช่ายป่ะเขียวๆนะอันนั้นอะแล้วก็บางทีก็มีถั่วงอกด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเขาใช้ไข่เป็ดนะฮะใช้ไข่เป็ดแล้วก็ผัดจนเส้นนี่แดงเลยนะรู้เลยว่าต้องเผ็ดหน่อยๆมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาลแมะไว้ทั้งข้างหน่อยนึงและสิ่งที่ประทับใจมากเลยเขาจะมีมะเฟืองคุณผู้ฟังสตาร์ฟรุตเนี่ยมะเฟืองหั่นเป็นแว่นๆไว้เอาไว้ให้ทานกับน้ำลายไหล

Never knew love like this before. Stephanie Mill นะครับคุณผู้ฟังแม้ดูท้องฟ้าข้างนอกเนี่ยมันครึ้มๆนะฮะดูอากาศนิ่งๆมีแนวโน้มว่าอาจจะมีฝนแน่ๆเลย

ทีเดียวเย็นนี้วันนี้วันศุกร์ด้วยคุณผู้ฟังนะฮะฉะนั้นเนี่ยการจราจรน่าจะคึกคักแบบจุ๋มจิ๋มแล้วครับวันนี้ถ้าฝนยังไม่ตกพอไหวถ้าฝนตกนี่ก็ติดกันแบบโอ้โหบางทีเจอทียาวตั้งแต่หนองประทีบจนถึงแยกศาลเด็กเลยคุณผู้ฟัง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357

061 MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

Moonlight Lady หน้าเธอมนแกรด It's Neverland ขณะที่ผมนั่งอยู่เมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่ของสถานีน้องแอนเดินเข้ามาถึงแล้วก็บอกว่าพี่ขาเมื่อเอาบะเต้ามาฝากนะฮะผมมีบะเต้ามาลูกหนักเท่าไหร่ประมาณสักอุ้ยผมว่าโล2โลละบอกว่าสำนักข่าวไทยเราไปทำข่าวที่วัดเจดีย์หลวงแล้วท่านพระครูออสท่านมอบฝากมาให้นักจัดรายการด้วยผมก็เลยได้บะเต้าจากวัดเจดีย์หลวงของท่านพระครูออสด้วยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย

เหนื่อยละที่จะต้องไปเข้าคิวต่อคิวจีบเธอเนี่ยคนสวย Tie of her in the line นะฮะเอาไงดีอ่ะก็ต้องอย่างนั้นแหละนะต้องไปเข้าคิวต่อแถวจนเหนื่อยแล้วยังไม่ถึงคิวสักทีนึงเลยอะไรเงี้ยนะคนสวยก็มีอย่างนี้แหละ

0: คุณฟังครับบนสังคมออนไลน์มีการแชร์เตือนว่าปัจจุบันมนุษย์เราอาจจะบริโภคไมโครพลาสติกขนาดเล็กในแต่ละสัปดาห์เป็นปริมาณเทียบเท่าบัตรเครดิต1ใบเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามได้กับคุณพีรพลอนุตตรโสตจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ครับ
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: บนโซเชียลแชร์ข่าวงานวิจัยที่พบว่ากินอยู่ไม่รู้ตัวมนุษย์อาจบริโภคพลาสติกขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย5กรัมต่อสัปดาห์หรือเทียบเท่าบัตรเครดิต1ใบชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับคนเสี่ยงกินพลาสติกเทียบเท่าบัตรเครดิตทุกสัปดาห์จริงเหรอครับ
4: ถ้าหากว่าเราใช้คำว่าเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าใช้ประโยคเดียวเลยว่าทุกคนเสี่ยงกิน5กรัมต่อสัปดาห์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ประเมินที่สูงเกินไป
3: อาจารย์อธิบายการทดลองที่ถูกอ้างถึง
4: คือจากการทดลองเนี่ยค่ะเขามีการเก็บตัวอย่างแล้วก็เอามาคำนวณค่าที่ได้จากการประเมินและการคำนวณมามีตั้งแต่ 0.1 ถึง5กรัมต่อสัปดาห์ตัวเลขที่บอกว่าได้รับปริมาณไมโครพลาสติก5กรัมต่อสัปดาห์เนี่ยค่ะเป็นค่าสูงสุดจากการประเมินที่คำนวณมาเท่านั้นค่ะไม่ใช่ค่าเฉลี่ยแล้วก็ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนด้วย
3: เขาบอกว่าพลาสติกปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารเป็นยังไงล่ะครับ
4: ห่วงโซ่อาหารความหมายก็คือว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือว่าสัตว์ต่างๆรับประทานอาหารเข้าไปก็ได้รับไมโครพลาสติกที่สะสมมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนายกตัวอย่างถ้าเป็นในแหล่งน้ำเนี่ยมีไมโครพลาสติกอยู่พวกแพลงก์ตอนสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเนี่ยค่ะก็ได้รับไมโครพลาสติกไปแล้วเป็นทอดที่1ถัดมาพวกหอยต่างๆมาทานแพลงก์ตอนก็ได้มาแล้วเป็นห่วงโซ่ห่วงที่2และพวกปลาต่างๆมาทานหอยก็ได้รับไมโครพลาสติกส่งต่อมาเรื่อยๆจนมาทั้งถึงมนุษย์เราเนี่ยค่ะก็รับประทานอาหารต่างๆเหล่านี้เข้าไปได้รับไมโครพลาสติกมาตามห่วงโซ่อาหารแล้ว
3: แล้วมีผลเสียยังไงครับ
4: ในงานวิจัยนะคะมีบางส่วนเริ่มค้นพบแล้วนะคะว่าตัวไมโครพลาสติกเนี่ยค่ะมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันระบบทางเดินหายใจนะแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ต่างๆด้วย
3: ภาชนะพลาสติกแบบไหนที่มีไมโครพลาสติกล่ะครับ
4: ไมโครพลาสติกอะค่ะอาจจะไม่ได้ขึ้นกับรูปแบบของภาชนะอาจจะมา

0: ในรูปแบบของฟิล์มพลาสติกนะพวกถุงต่างๆหรือว่าอาจจะมาในรูปแบบของขวดพลาสติกกล่องพลาสติกแม้แต่จะมาในรูปแบบของแก้วกระดาษที่มีการเคลือบพลาสติกเรียกว่าแทบจะทุกชนิดเลยเนี่ยก็มีโอกาสปลดปล่อยไมโครพลาสติกได้ที่สำคัญที่สุดก็คือสภาวะในการใช้งานเนี่ยค่ะหากว่าเราใช้ในอุณหภูมิสูงหรือว่ามีการใช้ซ้ำเกิดการเสียดสีก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการปลดปล่อยไมโครพลาสติกได้มากยิ่งขึ้น
1: งานวิจัยนี้ทำมาหลายปีแล้วเวลาผ่านมาสถานการเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือหลังจากงานวิจัยที่ออกมาช่วงปีประมาณ 2021-2022 เนี่ยค่ะก็มีคนกลับไปรีวิสิตก็คือไปดูซ้ำอีกทีว่าการทดลองที่ทีมวิจัยเนี้ยใช้อ่ะมีการคำนวณแบบไหนใช้ปัจจัยยังไงบ้างก็เป็นงานวิจัยออกมาอีกทีนึงเมื่อปี2024เขาก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะมันจะเป็นการประเมินที่สูงกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าก็มีการตีพิมพ์งานวิจัยในเชิงหักล้างกันออกมาเหมือนกัน
1: จริงๆแล้วเราต้องกังวลเรื่องไมโครพลาสติกแค่ไหนครับ
0: ถ้าพูดถึงความกังวลเนี่ยค่ะมองว่าเราป้องกันเอาไว้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลจนถึงขั้นกับที่ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดปัญหาหรือว่ามีความยุ่งยากจนเกินไป
1: ดังนั้นการลดการสัมผัสไมโครพลาสติกก็จะช่วยลดความเสี่ยง
0: จากงานวิจัยต่างๆในเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงลดโอกาสการได้รับสัมผัสเพื่อที่จะลดความเสี่ยงลดผลกระทบของไมโครพลาสติกที่จะมีต่อสุขภาพของเรานะคะ
1: ซึ่งทำได้หลากหลายวิธี
0: ลดการใช้พลาสติกเป็นภาชนะบรรจุนะคะหรือว่าใช้ในสภาวะที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้กับอาหารที่มีความร้อนสูงตัวอย่างเช่นการชงชาหรือการชงกาแฟในแก้วกระดาษร้อนๆมีโอกาสมากยิ่งขึ้นที่ตัวภาชนะจะปลดปล่อยไมโครพลาสติกออกมาเราก็หลีกเลี่ยงในส่วนนั้นหรือผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์จากพลาสติกก็มีโอกาสปลดปล่อยไมโครพลาสติกได้มากกว่าตัวผ้าที่ทำมาจากเส้นใยตามธรรมชาติตรงนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นกันหรือว่าใช้ภาชนะที่ทำมาจากแก้วหรือว่าสแตนเลสก็สามารถลดโอกาสในการที่เราจะได้รับไมโครพลาสติกได
1: ้แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าคนเสี่ยงกินพลาสติกเทียบเท่าบัตรเครดิตทุกสัปดาห์นี่เป็นยังไงครับ
0: ตัวเลขที่ให้มาที่บอกว่าเป็น5กรัมต่อสัปดาห์เนี่ยค่ะเป็นตัวเลขที่เป็นค่าสูงสุดถ้าหากว่าเราแชร์ไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกิดความวิตกกังวลจนเกินไปได้ถ้าจะแชร์นะคะก็แนะนำว่าให้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นช่วงตั้งแต่ 0.1 กรัมจนถึง5กรัมต่อสัปดาห์อันนี้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: เข้าใจความเสี่ยงหลีกเลี่ยงอย่างถูกทางนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @chuwa_andshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่ว

0: ชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนา

0: คอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
2: M-Court Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Court News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะAI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Court News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง M-Court News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 M-Court News FM 100.5 เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น.M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุด

0: มาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอ่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะขออภัยค่ะพี่ไพศาลเคยไหมคะที่พอจะเข้าซูมแล้วลืมรหัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีบ้างนานๆทีนึงแล้วต้องรีบหาเพราะผมจะวางสมุดโน้ตที่จดไว้ทุกอย่าง
2: คือมันจะจำได้แบบอัตโนมัติแต่พอเราผิดครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ะเราจะนึกอะไรไม่ออกเลยขออภัยค่ะขออภัย
1: มีอยู่แล้วก็มัวแต่อ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้เพลินโอ้โหเข้าช้าไปนิดนึงตกใจเหมือนกันอ
2: ่ะอ่านพี่ไพศาลขอถามขอเรียนถามว่าพี่ไพศาลมัวแต่อ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือฟังคลิปคะ
1: ไม่ฟังคลิปอ่านข่าวที่เขาพูดถึงเรื่องคลิปอ่านข่าวที่เขารายงานเรื่องคลิปไม่ได้ฟังเสียงจากคลิปจริง
2: ๆทำไมไม่ฟังบ้างคะเหตุผลนะคะไม่มีคนส่งให้หรือว่าไม่อยากจะฟังหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรอะเพราะวันนี้คลิปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็ไปถามท่านนายกแล้วก็ถามท่านปลัดกระทรวงอะค่ะ
1: เอาก็เนี่ยเราก็พอทราบแล้วจากเนื้อข่าวก็รายงานก็รู้อยู่ว่าเขาพูดถึงภรรยาของปลัดก็เป็นภรรยาก็คงจะเปิดแล้วล่ะเป็นภรรยาคุณอันสิทธิ์ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ก็สื่อก็ไปถามคุณอันสิทธิ์อะไรต่างนายกคุณอันสิทธิ์บอกว่ามันไม่มีมูลก็ไม่รู้จะไปใส่ใจทำไม
2: แล้วก็เลือกมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรก็รู้อยู่อะไรเป็นอะไรฮะ
1: คุณอนุทินก็บอกว่าเพ้อเจ้อ
2: ไร้สาระ
1: ที่ผมอ่านเนี่ยผมอ่านอย่างนี้อ่านข่าวที่บอกว่านายกเทประชุมกตล.โปรเมืองทองควงอันสิทธิ์เดินเที่ยวโอท็อปเป็นวันที่6ใช้คำว่าเดินเที่ยว
2: ก็จริงเดินเที่ยวจริงๆบางทีก็ขึ้นไปร้องเพลง
1: เดินเที่ยวโอท็อปเป็นวันที่6เป็นรอบที่6นะวันที่6ก็คือรอบที่6ก่อนเข้าห้อง VIP กราบคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็มาเที่ยวงานพอดีแล้วก็เขาก็จัดห้อง VIP ไว้ให้พักผ่อนคุณอนุทินก็เข้าไปพบคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะในห้อง VIP ของเมืองทองธานีนี่แหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เลขาครม.ก็รุดหอบแฟ้มเอกสารให้เซ็นนะเขาบอกระหว่างเซ็นนี่ก็มีชะงักหันไปดูจอทีวีกำลังนำเสนอข่าวเรื่องคลิปเสียงภรรยาปลัดม.ท.เอี่ยวทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็มียิ้มแซวปลัดบอกว่าปลัดวันนี้ถูกสื่อลุมถามมากกว่านายกสื่อสัมภาษณ์หลายเรื่องก็มีรายงานข่าวว่านายกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วกำหนดการเนี่ยจะต้องไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.นะฮะแต่ปรากฏว่านายกพร้อมนายอันสิทธิ์สัมบันธรัตน์ปลัดม.ท.เนี่ยได้เดินทางมาที่อาคาร Impact เมืองทองธานีเพื่อเยี่ยมชมงาน OTOP Mid-Year 2026ไทยช่วยไทยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลเป็นรอบที่6โดยมีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับระหว่างเดินอยู่ในงานก็ถ่ายรูปร่วมกับประชาชนที่มาเดินเที่ยวชมงานก็ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาทำให้นายกได้เดินออกจากงานไปยืนคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับรองที่อยู่ใกล้กับฮอลล์ที่จัดงานเพื่อเข้าไปพบกับนายชวรัตน์และนางทัศนีชาญวีรกูลบิดาและมารดาที่มาเดินเที่ยวชมงานโอท็อปก่อนหน้าและเข้ามานั่งพักอยู่ภายในห้องรับรองจากนั้นนายกได้นั่งอยู่ภายในห้องรับรองก่อนที่นางสาวไตรสุรีเลขานายกและนางนัทจา

0: ารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมทีมงานได้นำกระเป๋าลากใส่เอกสารขนาดใหญ่นะซึ่งก็จะมีแฟ้มเอกสารจำนวนหลายแฟ้มเอามาให้นายกเซ็นนะ
1: คุณณัฐจารีนี่เป็นภรรยาปลัดดี
0: ใช่อนันตสินนะคุณพัชระ
1: คุณพัชระ
0: ก็ระหว่างเซ็นเอกสารโทรทัศน์ภายในห้องรับรองที่กำลังนำเสนอข่าวกรณีคลิปเสียงภรรยาปลัดมหาไทยเผยแพร่ออกมาพอดีทำให้นายกถึงกับหยุดเซ็นเอกสารหันไปดูข่าวดังกล่าวพร้อมกล่าวติดตลกว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดมหาไทยถูกสื่อลุมสัมภาษณ์มากกว่านายกระหว่างนั้นปลัดมหาไทยก็อยู่ภายในห้องรับรองด้วยแต่ไม่พูดอะไรนะแล้วนายกก็เดินออกจากห้องรับรองหลังเซ็นเอกสารที่ทีมงานไม้เสร็จเรียบร้อยโดยนายกบอกว่าทำงานได้ทุกที่เนื่องจากวันอาทิตย์นี้จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหลายวันจำเป็นต้องเซ็นเอกสารหลายแฟ้มผู้สื่อข่าวก็ถามว่าต้องไปต่างประเทศหลายวันได้มีการกำชับสั่งการรองนายกที่รักษาการเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกบอกว่าได้สั่งการไว้หมดแล้วเดินทางไปแค่3วันกลางสัปดาห์หน้าก็กลับถามว่านั่งเซ็นแฟ้มเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็เรื่องข่าวที่เพจ CSI LA เขาปล่อยคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดมหาดไทยเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนายกรู้สึกอย่างไร
1: คนถามนี่ก็กล้านะบอกเรียนเลยว่าถ้าได้เห็นเป็นนักข่าวดิฉันไม่กล้าถาม
0: รู้สึกมีถามมารอบตรงทำเนียบละตอนก่อนที่นายกจะนั่งออกจากทำเนียบมากับคุณ
1: กล้าถามอ่ะเรียนไม่กล้ากลัว
0: ก็บอกว่าเราก็ตั้งชุดสอบแล้วว่าใครผิดก็ว่าไปตามผิดส่วนที่มีการกล่าวหามีคนใกล้ชิดปลัดมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกังวลหรือไม่นายกบอกไม่กังวลเพราะว่าเรายึดหลักฐานถามว่าคลิปถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆมองว่ามีกระบวนการอะไรหรือไม่นายกบอกว่าต้องมีคนทำผิดแน่นอนและตอนนี้พยายามที่จะเบี่ยงประเด็นต่าง
1: ๆเดี๋ยวก่อนหมายความว่าคลิปถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆแล้วเขาถามว่ายังไงนะคะ
0: คิดว่าเป็นกระบวนการอะไรหรือไม
1: ่อ๋อการที่คลิกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆคิดว่าเป็นกระบวนการ
0: มีการก็คือพูดง่ายๆถามว่ามีการเลื่อยขานายกเลื่อยขาประหลัดอะไรไหม
1: แล้วท่านตอบว่าไงนะคะ
0: บอกว่าก็ต้องมีคนผิดแน่นอนเรื่องนี
1: ้
0: แต่ตอนนี้พยายามที่จะมีการเบี่ยงเบนประเด็นต่าง
1: ๆ
0: ว่างั้นนะแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนและดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าด้วยความเป็นธรรมและไม่ต้องเกรงใจใครคงจะหมายถึงย้ายอธิบดีไปแล้วนะ ผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ถูกมองไปไกลกว่านั้นมองว่าเป็นเกมพยายามเขย่าเก้าอี้นายกและปลัดมหาดไทยอันนี้นายกเชื่อไหมนายอนุทินบอกว่ามันคนละเรื่องกันจะคิดทุกอย่างเป็นเกมไม่ได้หน้าที่รัฐบาลเมื่อมีการกระทำผิดตรงไหนก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างที่ภูเก็ตก็มีการติดตามตรวจสอบดำเนินคดียึดทรัพย์และเอาของหลวงกลับคืนมาจากคนที่ยักยอกและโกงไปทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนกังวลหรือไม่ว่าถูกโยงไปถึงสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีก่อนหน้านี้คุณทินบอกว่าผมจะต้องกังวลเมื่อผมทำและตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนผมก็ต้องไปจัดการทั้งหมดถ้าเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยในส่วนนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ต้องจัดการไอ้เรื่องที่จะไปยกเว้นใครไม่มีอยู่แล้วผมก็ทำให้เห็นไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วว่าไม่เคยมีการยกเว้นใครความผิดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามถามว่าเอ๊ะหรือไม่ว่าตอนนี้มีคนกำลังเล่นงานตัวนายกอยู่นายกย้อนถามว่าเล่นงานผมเหรอ
1: คลิปมันยังไม่ได้พูดถึงนายกเลยนี่ฮะ
0: สื่อพยายามถามมากว่ามันจะเลื่อยถึงนายก
1: นั่นแหละดิคือคลิปยังไม่ถึงนายกเลยนะทำไมเขาถามถึงนายกอะคะ
0: ไม่ทราบได้คุณไม่รู้เขามีข้อมูลอะไรชุดต่อไปที่จะปล่อยหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: รอให้นายกไม่อยู่ก่อนแล้วค่อยปล่อยแล้วเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ผมมาเป็นนายกตั้งแต่เล่นการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในความตั้งมั่นความมั่นใจถ้าเราทำอะไรผิดจะเห็นได้ว่าคนทำผิดต้องวิ่งออกมาแก้ตัวออกมาเบี่ยงประเด็นสร้างความวุ่นวายเป็นพลวันแต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ทำงานตามปกติห้ามให้คนมากห้ามให้คนมากล่าวหาไม่ได้หรอก ่านเบอร์ก็อีกยาวนายกตอบ

0: หลายเรื่องแต่ก็เดียววนเวียนกับเรื่องส่วนใหญ่ก็เรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยครับ
1: ก็ถามเรื่องเดิมเขาก็ต้องตอบเรื่องเดิมอะค่ะแต่ว่าผลิตเนี่ยผลิตประชารสินธุเนี่ยสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ก็ค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของคุณอนุทินเพราะก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะปราบการทุจริตและรู้สึกอับอายที่คะแนนความโปร่งใสของเราตกต่ำที่สุดในรอบ10กว่าปีแต่พอมีคลิปหลักฐานที่อาจบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการทุจริตกับเกิดขึ้นกลับบอกว่าไร้สาระก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างย้อนแย้งแต่ถ้าวิเคราะห์มากกว่านั้นหลายกรณีก่อนหน้าที่นายกปัดตกหรือว่าดูแคลนหลักฐานบางประการท้ายที่สุดก็มีมูลเช่นเรื่องน้ำมันที่ว่าไอ้โม่งที่ว่ากักตุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีไอ้โม่งแต่ท้ายที่สุดก็เปิดเผยว่ามีกระบวนการกักตุนน้ำมันอยู่จริงก็เลยค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายกที่ดูจะเร่งรีบในการปัดตกและดูแคลนหลักฐานที่อยู่ในคลิปหากมองไปมากกว่านั้นเห็นว่ามันเร็วเกินไปที่นายกไปสรุปว่าไม่มีฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องเพราะว่าในบางคลิปมีการพูดถึงบุคคลฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจนแล้วก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วยและนายกก็เป็นคนที่บริหารกระทรวงมหาดไทยมาตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยคือคุณอนุทินชาญวีรกูลไอ้ที่ไปไล่กันว่าใครเป็นอธิบดีกรมเนี้ยไม่ว่าอธิบดีจะเปลี่ยนกี่คนน่ะรัฐมนตรีคือคุณอนุทินค่ะแล้วก็มีความกังวลหรือไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วข้าราชการประจำจะโดนแค่ฝ่ายเดียวและการเมืองลอยตัวเป็นไอ้โม่งนะฮะผลิตเขาก็บอกว่าฝ่ายค้านจะไม่ปล่อยให้การตัดตอนกระบวนการตรวจสอบเป็นเช่นนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบทุกส่วนอย่างถอนรากถอนโคนจะไม่ปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบถูกตัดตอนแค่บางกลุ่มเท่านั้นทีนี้พี่ไพศาลได้เห็นหน้าคุณอนุทินเวลาตอบไหมคะ
0: ก็ไม่ได้สังเกตอะไรเป็นพิเศษมีอะไร
1: คือเวลาที่เราอ่านข่าวอะเราก็อ่านไปแต่มันคือภาษาก
0: ายเรายังไม่ได้ตามชอบ
1: สำคัญที่สุดมันต้องดูอวัจนภาษา มันต้องดูดวงตามันต้องดูลีลาดูน้ำเสียงเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะถามพี่ไพศาลว่าพี่ไพศาลเห็นภาพของคุณอนุทินในการตอบคำถามเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าท่านนายกหวั่นไหวบ้างไหมคะกับคลิปเหล่านั้นที่ไร้สาระนะคะ
0: ก็วันนี้ถึงขั้นยกเลิก เรื่องประชุมแล้วก็คือไปเดินที่โอท็อปนี่มันไม่รู้ว่ามันจะมีความสำคัญอะไรยิ่งยวดแล้วไปเป็นรอบ
1: ไปครั้งที่หก
0: คือก็คงผมคิดว่าคงมีความกลัดกลุ้มอยู่ในเรื่องต่างๆที่มันประดังประเดเข้ามานะโดยพอในกระทรวงที่นายกดูแลอย่างมาไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นที
1: ๆ
0: คือเรื่องของคุณชัยชนกยังไม่จบดีเลย
1: คุณชัยชนกอีกกระทรวงหนึ่งนะคะ
0: ดี
1: แล้วก็หมอวรงค์ก็ยื่นสอบไปที่ปปช.แล้วด้วยคือหมอวรงค์นี่ไม่ใช่เป็นคนพูดอย่างเดียวคือทำด้วยอะค่ะ
0: ครับ
1: ฮะ
0: คือมันมีปมอะไรที่รัฐบาลจะต้อง
1: สะสางแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
0: ใช่คือเรื่องเขากระโดงเรื่องคุณศักดิ์สยามที่รอดจากปปช.อันนี้มันก็คลาคลังอยู่นะ
1: ปปช.ก็ความศรัทธาก็ไม่ได้มีอยู่แล้ว
0: แล้วก็มาเนี่ยเรื่องใน Thailand AI Passport
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมาต่อเรื่องการโยกย้ายข้าราชการยกแผงที่ภูเก็ตแล้วก็มาเจอทุกจริตใหญ่อย่างเงี้ยนะมันวนมาในวงรอบที่อยู่ใกล้ๆตัวนายกหมด
1: แล้วมันเหมือนกับว่านายกต้องรับเละเลยนะคะเพราะว่าบรรดาลูกเทพที่คิดว่าเอาไปนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอ่ะเป็นเซฟโซนที่สุดแล้วคือกระทรวงมหาดไทยมันเป็นกลไกที่ไม่ต้องสร้างสรรค์อะไรถูกไหมคะแค่คุณดูแลระบบราชการให้มันเดินไปตามระบบของมันไม่ต้องสร้างสรรค์ไม่ต้องมีนวัตกรรมไม่ต้องไปคิดค้นไม่ต้องไปขายอะไรให้ใครแค่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินมันจะเป็นที่ที่ทำงานง่ายที่สุดสำหรับบรรดาลูกเทพที่ไปนั่ง
0: ครับ
1: แต่ปรากฏ

0: ว่ากลายเป็นว่าลูกเทพนั่งไม่ได้ช่วยอะไรคุณอนุทินเลยกับมีปัญหาเกิดขึ้นลูกเทพก็ไปนุ่งขาสั้นเดินอยู่ตามภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยไปแก้ปัญหาไปฝังตัวอยู่นั่นซึ่งมันเหมือนมีรัฐมนตรีคนเดียวค่ะพี่ไพศาลเหมือนมีรัฐมนตรีคนเดียวจริงๆเป็นทั้งนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย มีเด็กๆเต็มไปหมดเลยอะช่วยอะไรคุณอนุทินได้ปากก็ไม่แน่ใจแล้วจะช่วยได้ยังไงในเมื่อคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนานที่สุดคือคุณอนุทินอยู่มา3นายกตั้งแต่นายกเศรษฐานายกอุ้งอิงจนตัวเองเป็นนายกอะพี
1: ่ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมา3ปี3นายกแล้วก็อำนาจก็มั่นคงที่สุดในกระทรวงมหาดไทยเลยคุณอนุทินเนี่ย
1: ปลัดก็ตั้งมากับมือด้วยนะ
0: ทั้งหมดนะคะย้ายผู้ว่าเดือนหนึ่งสองรอบสามรอบอะไรก็ทำได้ทุกอย่างคือจะบอกว่ามันอะไรต่อมีอะไรคุณอนุทินเหนื่อยมากค่ะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น
1: ครับแล้วก็จะไม่อยู่3-4วันนะนะใช่ไหมไปฝรั่งเศส
0: ไปพรุ่งนี้ค่ะ28
1: ฮะ
0: พรุ่งนี้27
1: วันอาทิตย์
0: ใช่ค่ะพรุ่งนี้27ไป28
1: เดินทางวันอาทิตย
0: ์พี่ไพศาลคิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ไงคะประเทศไทยเนี่ยค่ะ
1: จริงๆมันก็คงจะมีอย่างเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าฝีแตกเมื่อไหร่มันก็นั่นนะ
0: ทุกจุดใช่ไหมคะ
1: ใช่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะมันสะสมในเชิงปริมาณกันมาอย่างมากมายถึงจุดหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงในระดับคุณภาพเพราะมันย่ามใจกันมากนะมันทุจริตกันทุกหัวและแหงนั่นจนไอ้นู่นก็เต็มไปหมดอ่ะมันจะให้รอดไปได้มันคงเป็นมันก็ต้องมีหลุดบ้างเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอัน
0: ค่ะค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: จุด8:26 น.นะครับคุณอันครับ
7: คือเมื่อกี้ที่เรียนถามพี่ไพศาลว่าได้ดูอวัจนภาษาดูสีหน้าท่าทางท่านนายกไหมอ่ะเรียนเองตัดสินด้วยตัวเองนะคะดูยาวเลยว่าอาการยังไม่ออกเท่าไหร
6: ่ยังเก็บอาการได้ดีขนาด
7: ก็ไม่ใช่ถึงขนาดที่แบบไม่รู้สึกอะไรอ่ะแต่ว่าเราก็เห็นนายกมาหลายคนแล้วนะฮะเวลาที่เขานั่นจริงๆไงมันอาการจะออกมากกว่านี
6: ้ครับ
7: ค่ะยังไม่เท่าไหร่ฮะค่ะ

0: เอ๊ะคุณอันเห็นวันนี้ที่เพจสตรองชมรมต้านทุจริตที่เขาออกมาโพสต์นะ
1: โอ้โหยังไม่เห็นเลยค่ะเป็นยังไงคะ
0: เขาโพสต์วิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลฟอร์เรนซิกส์จากชุดข้อมูลเมตาดาต้าของไฟล์ประกาศผลสอบ
1: อ๋อที่ว่าผู้หญิงคนนึงเป็นคนทำมาเหรอคะ
0: มันปรากฏชื่อของคนที่เข้าไปแก้ไฟล์ทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งปรากฏว่าเมื่อดูจากไอ้พยานหลักฐานเนี่ยยืนยันทางเทคนิคได้อย่างชัดเจนว่าไฟล์ทั้งหมดถูกสร้างและส่งออกหรือเอ็กซ์พอร์ตเป็น PDF จากคอมพิวเตอร์และบัญชีผู้ใช้ต้นทางเดียวกันโดยไม่มีการเปิดแก้ไขหรือบันทึกทับระหว่างทางนะซึ่งเป็นการหักล้างข้ออ้างเรื่องการดัดแปลงไฟล์โดยหน่วยงานปลายทางอย่างสิ้นเชิงไอ้ที่ไปจับมาแล้วบอกกำลังแก้คะแนนเนี่ยซึ่งเป็นปลายทางเนี่ยนะไม่ใช่ตรงนั้นเขาบอกร่องรอยทางดิจิตอลนี้บ่งชี้ถึงพฤติกรรมการทุจริตที่มีการแก้ไขแทรกลายชื่อในระดับไฟล์ต้นฉบับก็คือไฟล์ที่เป็น Excel ก่อนการแปลงไฟล์สังเกตได้จากโครงสร้างเอกสารบางตำแหน่งที่ผิดเพี้ยน
1: เดี๋ยวนะคะเขาบอกเขาได้หลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกจากตาราง Metadata ก็คือประวัติการสร้างไฟล
0: ์
1: ของประกาศผลสอบทั้ง23ตำแหน่งตรงนี้มันมี
0: คืออ
1: ๋อ23ตำแหน่งอาจจะกี่พันคนไม่รู้เนาะคือ23ตำแหน่งเข้าใจแล้ว
0: คือมันมีทั้งหมดเนี่ย87กว่าตำแหน่งอันนี้มันเป็น
1: อันนี้
0: เฉพาะที่เขาเจอเนี่ยคือ23ตำแหน่ง
1: ซึ่งสามารถชี้ชัดและตัดข้ออ้างเรื่องหน่วยงานปลายทางนำไฟล์ไปแก้เองออกไปได้
0: คร
1: ับ หลักฐานมัดตัวว่าไฟล์เกิดจากมาจากสายพานเดียวกัน 100% จากการตรวจสอบคุณสมบัติไฟล์ตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายพบว่าถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม Microsoft Excel LTSC เหมือนกันทั้งหมดมีผู้สร้างเป็นบัญชีเดียวกันคือบุราณี
0: พารีโรด
1: และเนี่ยหัวหน้าเขาปฏิเสธหัวหน้าเขาบอกว่าคนนี้ถูกเอาบัญชีไปอ้างถูกรันคำสั่ง Exportออกมาเป็นไฟล์ PDF อย่างต่อเนื่องในวันที่19กุมภาพันธ์ช่วง3:39ถึง3:47ที่สำคัญคือ EOF เท่ากับ2ตรงกันทุกไฟล์ยืนยันทางคอมพิวเตอร์ว่าไฟล์ PDF เหล่านี้เป็นไฟล์บริสุทธิ์ไม่เคยถูกเปิดเพื่อแก้ไขหรือบันทึกทับกลางทางแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไฟล์ไม่เคยถูกเปิดแก้กลางทางแปลว่าไม่มีการโกงใช่ไหมคำตอบคือตรงกันข้ามครับหลักฐานนี้แปลว่าถ้ามีการยัดรายชื่อทุจริตเข้าไปจริงกระบวนการยัดรายชื่อนั้นทำเสร็จสิ้นมาตั้งแต่อยู่ในไฟล์ต้นฉบับก่อน
0: ที่เป็น Excel
1: ปุ่มแปลงเป็น PDF
0: ก็คือทำตั้งแต่ตอนที่เป็น Excel ครับ
1: นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางไฟล์ตำแหน่งเช่นตำแหน่งนิติกรเนี่ยถึงมีสเกลหน้ากระดาษและตารางเพี้ยนจากไฟล์อื่นๆเพราะว่ามันถูกมนุษย์เข้าไปปรับแต่งใน Excel จนฟอร์แมตมาตรฐานพังทลายก่อนส่งออกเป็น PDF นั่นเองแล้วก็เชื่อมโยงจิ๊กซอว์ก็คือจ้างทำกระดาษคำตอบย้อนหลังเมื่อประกาศผล PDF ล็อกรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแล้วทีมโกงจะรู้ยอดคำจำนวนแต่ละคนและคะแนนที่นิ่ง 100% ทันทีหลังจากนั้นจึงค่อยสั่งการให้ทีมงานหลังบ้านดำเนินการสัญญกรรมไฟล์ภาพกระดาษคำตอบย้อนหลังให้คะแนนมันตรงกับประกาศเพื่อเตรียมไว้ตบตาเจ้าหน้าที่หรือประชาชนหากมีการร้องเรียนข้อตรวจสอบตู้เซฟอาจล็อกทางกายภาพได้แต่ตารางเวลาและร่องรอยดิจิทัลไม่เคยโกหกใครที่มันน่ากลัวเนี่ยคือดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่สื่อเนี่ยได้ไอ้พวกนี้มาเยอะละพี่ไพศาล Next New ได้ก่อนเพื่อนที่เห็นคือเสียงแต่ไม่กล้าปล่อยหมดแล้วก็เหมือนจะสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ชื่อส้มด้วยใช่ไหมคะ
0: มีที่ปล่อยมา3คลิป4คลิปแล้ว
1: แล้วเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ก็ไปให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ใครก็ไม่รู้ก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปให้ชมรมสตรองด้วยที่น่ากลัวคือตรงนี้ซึ่งดิฉันก็ไม่รู้ว่าที่เรากลัวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าเหมือนตอนที่จับพวกสมีทั้งหลายอ่ะ
0: ไม่ถ้าไม่ใช่ตำรวจก็ปปช

0: ก็อยู่แล้วหลักฐานเหล่านี้อยู่ที่ที่หน่วยเหล่านี้แล้วก็คือในขณะนี้ก็แทนที่จะแถลงในเรื่องของความคืบหน้าของคดีก็คงจะอย่างเงี้ย
1: ใช้สื่อตลบไปเรื่อย
0: ๆใช
1: ้สื่อตลบไปเรื่อยเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาได
1: ้ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สุขได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับมันมีข้อมูลที่สื่อเข้าไปสื่อเพิ่มเติมด้วยนะคุณอัน
5: ค่ะ
4: ก็คือจากที่เพจชมรมต้านทุจริตเขาออกมาเปิดเนี่ยเขาบอกว่าดูแล้วข้อมูลเนี่ยมันมีการ
5: แก้มาตั้งแต่แรกก่อนประกาศค่ะ
4: แก้ไขประวัติการสร้างไฟล์เนี่ยของการประกาศผลสอบทั้ง23ตำแหน่งสามารถชี้ชัดและตัดข้ออ้างเรื่องหน่วยงานปลายทางนำไฟล์มาแก้เองออกไปได้ทันทีเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันชัดเลยนะว่ามีผู้สร้างหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าออเซอร์เนี่ยนะ
5: mm-hmm.
4: เป็นบัญชีเดียวกันใช้ชื่อว่าบูรณีพารีโรดนะซึ่งปรากฏว่าสื่อเนี่ยเขาก็พยายามไปดูว่าบูรณีนามสกุลอย่างเนี้ยเป็นคนที่อยู่ในมสวหรือว่า
5: ไปเกี่ยวข้องได้ยังไง
4: เป็นถ้าไม่อยู่ที่มสวก็ต้องอยู่ที่สถถูกไหม
5: ค่ะ
4: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏว่าพบว่ามีคนชื่อบูรณีเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
5: ในเพจของคุณทัพปณีเอียดศรีชัยเขียนบอกว่ารองอธิบดีสถโทรมาแจ้งว่าได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อแก้ไฟล์ประกาศผลมาสอบถามแล้วยืนยันว่าถูกนำบัญชีไปใช้ไม่รู้เรื่องและหากผลสอบประกาศออกมาไม่ตรงกันมสว.ก็ต้องทักท้วง
4: รู้สึกเห็นอรองอธิบดีบอกว่าได้เรียกคุณบูรณีซึ่งเป็นผู้อำนวยการเนี่ยมาพูดคุยแล้วคุณบูรณีบอกว่าทางมสว.เขาเอาชื่อคุณบูรณีไปเป็นผู้ที่ใส่ว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างฝ่ายนะก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวรอถ้าให้สัมภาษณ์อย่างนี้เดี๋ยวรอปสพเขาคงจะชี้แจงนะฮะเพราะว่าผมว่าปสพเขาน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรเขาอยู่บ้างที่อาจารย์เอามาแย้งหรือเอาบ้างถ้ามันมีอะไรที่ไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่อย่างที่ฝั่งที่มีการพูดกันว่าคุณบูรณีเขาบอกว่าเขาถูกนำชื่อไปใช้เขาไม่ได้เป็นคนเข้าไปยุ่งกับไฟล์ต่างๆเหล่านี้เลย
5: ศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมสว.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ CSILA คือไอเสียงเนี้ย
4: มันมี
5: สำนักข่าวอื่นสำนักข่าวอื่นเนี่ยเขาเอาไปเปิดแล้วเข้าไปเปิดแล้วแต่เขาไม่เขาตูดดูดเสียงแต่ CSILA เนี่ยไม่ปิดเลยและมันไปพาดพิงอธิการนะคะให้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ CSILA และผู้แสดงความเห็นที่ให้ข้อความเป็นเท็จและเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยในข้อหาหมิ่นประมาทตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

0: เพราะว่าปล่อยเสียงเป็นเท็จยืนยันด้วยเกียรติของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดีว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นจริงเลย 100% ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นและยอมรับไม่ได้กับคลิปเสียงที่ออกมารับไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จไม่มีความเป็นจริงใดๆถ้าใครคิดว่าเป็นจริงให้เปิดเผยตัวออกมาได้เลยคนทำคลิปโหดร้ายมากไปตกแต่งคลิปเอ่ยชื่อตำแหน่งอันทรงเกียรติต้องขอความเป็นธรรมด้วยขอใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีค่ะแล้วก็ยืนยันว่ามสว.เนี่ยอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอนแล้วก็ยึดปรัชญาของศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีมีความรู้ประดุจนักปราชญ์และความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลขอยืนยันว่าการทำงานของผู้บริหารทุกคนอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมีความสุจริตโปร่งใสเป็นตัวตั้งจะไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในรั้วเทาแดงอย่างแน่นอนแม้แต่คู่เทียบคู่เทียบตอนประมูลนี่อีกบริษัทหนึ่งนี่เป็นบริษัทรับทำความสะอาดนี่งงจริงๆเลย
1: ดู
0: บริษัทบริษัทรับทำความสะอาดมาเป็นคู่เทียบประมูลกับมสว.ได้ยังไง
1: ดูแล้วไม่น่าจะทำกิจการอะไรเป็นเรื่องเป็นราวด้วย
0: เป็นบริษัทจดทะเบียนทำความรับทำความสะอาดค่ะมาเป็นคู่เทียบตอนประมูลงานนี้กับมสว.ค่ะ
1: ทุนจดทะเบียนล้านหนึ่งแต่ว่ายื่นประมูลเสนอราคา120กว่าล้านใช่ไหม
0: แล้วก็มีราชภัฏสุรินทร์มาสู้90กว่าล้าน
1: 98ล้านครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเรื่องว่าทำไมมสว.เขาเสนอราคาสูงสุดนะไอ้3เจ้าที่แข่งขันเนี่ยผมทราบข้อมูลละเขาบอกว่าใน TOR การประมูลเนี่ยราคาน้ำหนัก 40% ที่เหลือมันจะมีเรื่องประวัติเคยจัดการสอบแบบสนามใหญ่ๆไหมคนเป็นแสนๆไหม
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ดูด้วยว่าเสนอสถานที่สอบเป็นอย่างไรระบบการสอบเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลเหล่านั้นอีก 60% ราคาเนี่ย40ราคาเนี่ยของมสว.เนี่ยถือว่าเสียเปรียบ2เจ้าเพราะว่าราคาสูงกว่าเขาเพื่อน
0: แต่มีประสบการณ
1: ์แต่อื่นๆเนี่ย 60% เนี่ยน่าจะสูงกว่าอีก2เจ้าที่เสนอครับ
0: ค่ะประเด็นมันอยู่ที่ถ้าเราไม่ให้ราคากับพวกคลิปพวกนั้นเลยเนี่ยก็จบค่ะจบก็คือไม่ถึงต้นน้ำได้แค่ปลายน้ำกับต้นน้ำ
1: ครับ
0: เงินตั้ง 4,500 ล้านเนี่ยพี่สายอยู่ที่ใคร
1: คลิปเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่เขาคงจะเอาไปตรวจดูกันนะครับแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักในทางกฎหมายมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้เราก็คงจะยืนยันอะไรไม่ได้แต่ว่าไอ้พยานหลักฐานอะไรต่างๆที่ชมรมสตรองเขาดูอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีข้อมูลที่อาจจะหนียากหลบเลี่ยงยากนะฮะยกเว้นแต่ว่ามันจะไม่มีการเข้าไปสืบสวนสอบสวนกันอย่างจริงจังนะเพื่อเอาคนผิดอย่างจริงจังแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการเอาจริงจังเอาคนผิดให้ได้เนี่ยนะผมว่าตรงเนี้ยที่ชมรมสตรองเขาเปิดมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมัดแน่นไว้พวกคลิปครับนะเพราะคลิปเนี่ยมันเป็นการสนทนาของคนสองคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมีน้ำหนักบ้างน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนอะข้อมูลของเขามันน่าตื่นตาตื่นใจมาก
0: แล้ว
1: โยงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ
0: ่ตำรวจเขาจะตามไหมคะว่าอย่างส้มกับกิจเนี่ยที่คุยกันแล้วก็ที่ท่านอธิการก็ไปแจ้งความเนี่ยเพราะเป็นแพร่พาดพิงถึงเขาอะตำรวจเขาจะไปตามส้มกับกิจมาดูไหมคะว่าตัวเป็นยังไงอ่ะ
1: ผมเข้าใจว่าเขาคงเรียกมาสอบแล้ว
0: สอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ไอ้คลิปครับที่ได้มาเนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมเชื่อว่าก็คนถ้าไม่ส้มก็กิจเนี่ยคงเอามาให้เขาแหละเพราะว่ามันก็มีข่าวที่next new ก็บอกใช่ไหมบอกว่ารู้สึกส้มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จ่ายแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ยังไงเนี่ยเขาก็เลยแบบ
0: ไม่ส้มเขาเป็นคนที่ส่งเด็กให้ค่ะ

0: กิจเป็นคนมาถามส้มว่าส้มมีเด็กที่จะวิ่งไหมเขาไม่มีเด็กในมือเลย
1: เป็น
0: ส้มถามเป็นในหน้าด้วยกัน
1: เป็นพวกในหน้าใช่ไหม
0: เออกิจเขาบอกว่าเขาได้โควต้ามาเป็นพันเลยแต่เขาหาเด็กไม่ได้ส้มมีเด็กที่จะสอบงวดนี้ไหมเขาได้ราคามาเท่านี้เท่านี
1: ้
0: แล้วส่งต่อเท่านี้เท่านี้ส่งต่อให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องเป็นราวแบบน
1: ั้นแต่เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเขาตายเป็นคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้เนี่ยใช่ไหมส้มอะไรเนี่ยเป็นคนที่ออกมาเปิดข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามเฝ้าไอ้บริษัทอะไรตรงนั้นอ่ะ
0: แต่สงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาเปิดด้วยอะคะ
1: ก็เห็นนายกก็พูดไงบอกว่าก็ไอ้ประเภทร้อนตัวก็เนี่ยครับเที่ยวออกมันนู่นนี่แต่คนก็ไม่ร้อนตัวเขาไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนายกว่ากันนะ
0: แล้วส้มนี่ยังเที่ยวพูดอะไรต่อเนื่องอะไรอยู่ไหมคะหรือเงียบ
1: มันก็ไม่รู้เห็นออกมาสักสามคลิปเลยนะถ้ายังมีใครเกี่ยวพันอีกก็คงจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะ
0: แต่ที่เห็นว่านะคลิปมันก็อยู่แค่นั้นอ่ะถ้าส้มไม่ออกมาพูดอะไรก็จบค่ะ
1: ถ้าไม่มี
0: ตัวตนของส้
1: ม
0: ถ้าคนที่ชื่อส้มเนี่ยไม่ออกมาพูดอะไรใหม่และไม่มีคลิปใหม่ออกมาและถอยไปซะไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันจะจบทั้งหมดเลยค่ะมันก็จะเป็นเพียงแค่คลิปไร้สาระเพราะมันไม่มีตัวตนเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะฮะคุณอันครับ
3: ค่ะพี่คิดว่าเราจะคุยเรื่องเนี้ยต่อกันอีกนานไหมคะมันจะจบเมื่อไหร่อะคะ
2: คือโดยปกติของบ้านเราเนี่ยมันก็จะฮือฮากันสักพักหนึ่งผมคิดว่าความคืบหน้าในทางคดีเนี่ยมันจะไม่เร็วแต่ว่าทางโซเชียลเนี่ยมันเร็วทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องอื้อฉาวและเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนอยู่แล้วแล้วก็โซเชียลเนี่ยมันออกมาแล้วมันฟุ้งมากนะบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
3: จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้
2: มันเบี่ยงประเด็นออกไปจากจุดที่ควรจะต้องโฟกัสก็ไปกลายเป็นไปอยู่เรื่องอะไรซึ่งมันเป็นดราม่าที่มาเนี่ยนะเพราะมันไปโยงกับ
3: คนนี้นามสกุลเดียวกันโอ้ตระกูลที่เก่งตั้งตระกูล
2: คนนี้ลาออกที่หนึ่งสามคนพร้อมกันเนี่ย
3: คนนี้ลาออกมาเตรียมจะทำงานดูสิถ้าไม่ได้ทำงานถ้ายกเลิกจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้านนึงกับพ่อก็ไปกู้เงินเตรียมจ้างโต๊ะจีนมาฉลองลูกรับราชการดราม่าพวกนี้เยอะมากค
2: ่
3: ะ
2: ครับถ้าจริงๆเนี่ยมันเรื่องมันไม่ยากเลยนะเพราะว่าตอนนี้ไปอายัดข้อสอบของจริงเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
3: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ผมว่าอย่างที่เขาคณะกรรมการของกรมส่งเสริมเนี่ยเขาบอกเขาจะประสานกับปปช.นะเขาจะตรวจข้อสอบต่อหน้าสื่อให้ดูเลยให้มสว.โปรแกรมมาให้ดูก็ตรวจดูเลยเอาทุกใบ300,000-400,000คนเนี่ยตรวจใหม่เลยแล้วขึ้นคะแนนให้ดูเลยว่ามันตรงกันไหมกับที่ประกาศออกมาเนี่ย
3: เขาจะทำอย่างนั้น
2: เขาเสนอให้ทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่า

0: เพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในคดีมันเป็นเรื่องที่อยู่ในคดีของปปช.แล้วก็กองบัญชาการตำรวจปปป.นะเขาไม่รู้เขาจะมีสามารถทำได้ในข้อกฎหมายหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในมือในเรื่องของข้อกฎหมายเท่านั
1: ้
0: นแต่ว่าทางกรมส่งเสริมที่เมื่อวานเขาประชุมกันมีรัฐมนตรีช่วยอะไรเรียงคุณอะไรเรียงประสิทธ
1: ิ์วรสิทธิ์เรียงประสิทธ
0: ิ์ไปนั่งประชุมแล้วก็ที่แถลงบอกว่าไอ้ที่บอกว่าจะเลื่อนการ
1: แถลง
0: งานตัววันที่หนึ่งก็ยกขอยกเลิกไปละเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขา
1: สอบได้เอง
0: สุจริตส่วนผู้ที่ทุจริตเดี๋ยวเราตรวจสอบมาเราก็ค่อยเล่นงานไป
1: ตรงนี้ก็เป็นเรื่องนะพี่เวสันคะกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ชะลอการบรรจุแต่คณะกรรมการสอบนะคะที่สั่งให้เดินหน้า
0: ใช่ใช่แล้วก็สรุปกันว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือเพราะมันหนังสือมันออกในกรมนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ลงนามโดยรองอธิบดีที่รักษาการรองอธิบดีก็เป็นลงนามซ้ำอีกทียกเลิกไอ้ที่ตัวเองสั่งการก่อนหน้านี
1: ้แล้วก็คุณวรสิทธิ์นี่ก็บอกว่าจะไม่เกิดปัญหานี้อีกวิธีการแก้ก็คือว่าจะแยกให้สอบแต่ละจังหวัดค่ะพี่ไพศาล
0: เอาก็กลับไปอย่างที่เคยเกิดที่เคส
1: มหาสารคามโมเดลแปลกมากที่เขาไม่ยอมให้การรับสมัครและการจัดสอบดำเนินโดยกพ.สอบเอาคนเข้ารับราชการตั้งเกือบ 7,000 คนแต่ไม่ยอมให้กพ.ทำประหลาดมากไม่ใช่ประหลาดค่ะยังคงดึงอำนาจไว้ที่ตัวเองคือถ้ากพ.ทำเนี่ยกพ.เนี่ยเขาเดือดร้อนกับเรื่องนี้ถึงขนาดที่ออกแถลงการตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเพราะมีคนตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่ารับข้าราชการ 6,000 กว่าตำแหน่งทุจริตกันขนาดนี้แล้วที่กพ.รับราชการทั่วประเทศเนี่ยรับสมัครเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่พี่ประสานคงเห็นว่ากพ.ออกแถลงการตั้งแต่วันแรกและพอมาถึงวันนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ว่าเนี่ยยังยืนยันว่าจะจัดสอบเองกระจายไปตามจังหวัดต่างๆไม่ยอมให้กพ.เข้ามาแตะต้องค่ะแล้วจ่าพิชิตน่ะพี่ประสานคิดว่าเราจะได้มีโอกาสได้เห็นหน้าเขาไหมคะ
0: ก็จนกว่าจะถูกแจ้งความ
1: ฮะอ๋อๆ
0: ตอนนี้ยังไม่มีคือตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งความใครคนใดหนึ่งเลยนะไอ้ที่ไปที่มีข้าราชการแต่งเครื่องแบบก็มีทำพิมพ์อะไรกันแล้วก็ตำรวจให้ช่วยสาธิตก็เต็มใจสาธิตให้ดูเลยว่าแก้ยังไงอะไรยังไงกันเป็น
1: ไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรให้ทำอะไรก็บอก
0: ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีใครถูกแจ้งข้อกล่าวหาเลยทั้งสิ้นเลย
1: ค่ะ
0: คดีนี้ยังไม่มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเลยแม้แต่คนเดียวก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เขาคงจะแจ้งข้อกล่าวหาที่เขาคงจะเป็นชุดแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างมากที่สุดก็คงจะเป็นจ่าพิชิตเนี่ยสูงสุดละพยานหลักฐานมัดไปถึงส่วนคนอื่นๆอะไรยังไงก็คงยาก
1: เงินที่แกเยอะมากนะแกเป็นตำแหน่งปัจจุบันก็คือว่าเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ลาออกไปแล้วเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ด้วยพยายามหาอยู่ไปจบด็อกเตอร์จากที่ไหน
0: น้องก็น้องที่เป็นนายกก็จบด็อกเตอร์
1: เป็นนายหาเป็นด็อกเตอร
0: ์ด็อกเตอร์ทั้งคู่ครับ
1: จสตจ่าสิบตำรวจค่ะ
0: ตำรวจหรือทหาร
1: ทหารไม่มียศจ่าสิบตรีค่ะจ่าสิบเอกเป็นสิบเอกเป็นสิบโทเป็นสิบเอกแล้วก็เป็นจ่าสิบเอกแต่ถ้าจสตเนี่ยจ่าสิบตำรวจแล้วถ้าเป็นจ่าสิบตำรวจก็ไม่มีจ่าสิบตำรวจตรีนะคะเป็นพลตำรวจสิบเอกก็คือพลตำรวจใช่ไหมคะพลตำรวจเนี่ยเท่ากับสิบเอก
0: แล้วก็พลแล้วก็มาสิบตรีสิบโทสิบเอกสิบตำรวจตรีสิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกแล้วก็เป็นจ่า
1: ในสิบตำรวจอาจารย์ในสิบตำรวจจ
0: สตแล้วก
1: ็จสตจ่าในสิบตำรวจ
0: แล้
1: วก็มาดาบ
0: ไปดาบ
1: ไอ้ดาบไม่มาตอนไหนฮะทำไมต้องเป็นดาบ
0: ดาบเขาก็น่าจะเป็นตอนคุณเฉลิมอะไรเงี้ย
1: คำว่าดาบเนี่ยนะฮะ
0: เขาเพิ่มตำแหน่งให้ไง
1: อ๋อเหรอคะเป็นคุณอุปการนะเนี่ย
0: ใช่คุณเฉลิมอยู่บำรุงสมัยนชาติหรือยังไงนี่แหละก็คือตำรวจเนี่ยมาตันที่จ่ากันเยอะเงินเดือนก็มาตันตำแหน่งก็มาตันเนี่ยเขาเลยขยับขั้นให้มันกว้างขึ้นไปก็เพิ่มตำแหน่งดาบขึ้นไปทำให้เงินเดือนไม่ตันที่จ่าขึ้น

0: ไปดาบได้อีกทำคือเป็นเรื่องของรายได้เรื่องเงินเดือนนะก็เลยเพิ่มเหมือนกับไปเพิ่มไอ้ขั้นขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งอ่ะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอยู่ในชั้นประทวนแล้วสูงสุดก็เป็นแค่จ่าในสิบตำรวจไปคุณเข้าใจว่าเป็นยุคคุณเฉลิมนะคุณเฉลิมยุคนาชาติยุคคุณเฉลิมที่เขาดูคุณเฉลิมเขาดูตำรวจอยู
1: ่อ๋อมาจากร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงนี่เองเป็นอยู่กองปราบใช่ไหมคะมีอำนาจตั้งแต่อะไรนะคะกาลันตันยันแม่ฮ่องสอนกาลันตันยันแม่ฮ่องสอน
0: คุณเฉลิมเนี่ยจริงๆแล้วเขามาจากสห
1: ใช่ไหมเป็นจากตำรวจเป็นจากทหารมาก่อน
0: ทหารเขาเป็นสหเป็นทหารสหนี่แหละแล้วก็โอนย้ายมาเป็นตำรวจกองปราบ
1: ค่ะ
0: มาสายบูก็ต้องไปสายบูของสหก็ไปกองปราบสายบูเลย
1: ผมอยู่กองปราบผมมีอำนาจดูแลสอบสวนตั้งแต่กลันตันยันไม่หงสอน
0: อืมได้ทั่วประเทศครับ
1: ใช่ไหมแกพูดอย่างนี้ใช่ไหมกลันตันยันไม่หงสอน
0: ครับ
1: ใครจะอย่างนั้น
0: จับได้ทุกคนยกเว้นเมียเล่นไพ่ห้าจับไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณเฉลิมนะผมแซวเล่น
1: แกมีคุณอุปการนะมีคนเล่าให้ฉันฟังบางทีก็ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอ่ะเล่นหวยแล้วเจ้ามือชักดาบอ่ะแล้วคนในกระบวนการยุติธรรมจะไปแจ้งความตำรวจได้ไงคะก็ต้องมาหาคุณเฉลิมเนี่ย
0: แต่มีคนเล่าว่าคุณเฉลิมเนี่ยเคยทำคดีจับบ่อนการพนันแล้วมีภรรยาเจ้าสัวใหญ่อยู่ในวงด้วยนะเสร็จแล้วเจ้าสัวเป็นภรรยาเจ้าสัวใหญ่ก็เข้าใจ
1: ภรรยาเบอร์หนึ่งป่ะคะ
0: ภรรยาเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยอ่ะว่าเป็นภรรยาเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยจริงๆแล้วเขามีภรรยาคนเขามีลูกอยู่ที
1: ่เมืองจีน
0: ที่เมืองจีนด้วยแต่ว่าเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยจับได้ในบ่อนเข้าใจว่าคงจะเล่นพวกอะไรนะคนจีนที่เขาเล่นกันอ่ะ
1: ไพ่ตอง
0: เขาเรียกไพ่ตองไพ่อะไร
1: ไพ่นกกระจอก
0: ที่อะไร
1: ที่ใบเล็กๆนะ
0: ใบเรียวๆยาวๆ
1: ค่ะค่ะไปต่ออ
0: ะไรงั้นอ่ะนั่นอ่ะไปจับแล้วก็มีคนมาขอเขออะไรแต่ก็ถึงขังไม่ยอมเลยด่าน
1: แล้วยอมไหมคะ
0: ไม่ทราบไม่ทราบไม่น่าจะเพราะว่าโทษก็แค่ปรับไปเรื่อยๆไปอ่
1: ะ
0: ไม่ได้ว่าเป็นโทษใหญ่มากมายอะไรแต่ว่าคล้ายๆกับให้เคลียร์ไปว่าไม่ต้องเป็นคดีอ่ะ
1: โอ้ยเดี๋ยวยังจำภาพได้เลย
0: รู้สึกคุณเฉลิมก็จะเคยมีคนเล่าให้ฟังนะว่าเป็นภรรยาว่าเป็นเมียเจ้าสัวเนี่ยแกบุกไปจับมา
1: เราเป็นนักข่าวเนี่ยพี่ไพศาลที่สภาเนี่ยมันก็จะมีห้องแล้วคุณเฉลิมก็จะอยู่ห้องหนึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ถ้าอยากได้ข่าวอะไรอยากรู้อะไรให้ไปที่ห้องนะแกจะพูดอะไรของแกไปนะคะค่ะ
0: ครับครับว่า
1: เมื่อกี้เราพูดอะไรทำไมมาถึงคุณเฉลิมมาตำรวจอะค่ะพิชิตเนี่ยตกองค์ประจ่าสิบตำรวจด็อกเตอร์พิชิตแกรวยเมื่อกี้ที่พูดว่ารวยเนี่ยมีคนไปเอาภาพเขาเพิ่งไปซื้อรถเบนซ์เงินสดมาราคา7 ล้าน
0: ที่อะไรดาว8แฉกเขาแฉนี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดาว8แฉกเขาแฉ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อรถเบนซ์อะพี่ไพศาลค่ะเขาไม่ได้แบบมีแค่พวงมาลัยมีแค่ช่อดอกไม้มีแค่อะไรง่ายๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะเขาทำพรีเซนเทชันให้เลยค่ะมียืนแล้วก็มีรถจอดอยู่ใช่ไหมคะแล้วเจ้าตัวก็ยืนอยู่หน้ารถก็ทำบริกรรมคาถาอะไรไปแล้วด้านหลังก็จะมีพรีเซนเทชันความสำเร็จมีดาวอะไรเต็มเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถึงคุณไม่โพสโชว์รูมก็โพสดีลเลอร์โพสมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปค่ะพี่ไพศาล
0: เขาก็เป็นคล้ายๆเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ก็ด้วยนี่นะ
1: เขาก็คงอย่างนั้นแหละก็คือทำให้คนซื้อมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ

0: เด็จเกียรติยศสูงสุดที่ได้มา
1: ใช่ใช่ใช่เพราะคนไทยมี
0: ให้ความรู้สึกแบบนั้น
1: รถนิยมว่ารถยนต์เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งด้วยเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่ง
0: ต้องเป็น
1: ประดับเกียรติยศอะไรอย่างนี้ไหม
0: ถ้าเกิดสูงสุดในความสำเร็จมีเงินมีเกียรติขอให้มีโอกาสแบบนี้เออเขาต้องการแล้วก็จัดให้เพราะทำพรีเซนเทชันให้คุณเต็มเลยแล้วก็โพสต์ด้วย
1: ถึงว่าเงินยังไม่ถึงก็ตั้งความหวังไว้ได้ผมก็เห็นมีซื้อรถญี่ปุ่นขับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ข้างหลังว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นเบนซ์ตอบโตขึ้นผมจะเป็นเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ใช้คันเล็กๆรถญี่ปุ่นก่อน
0: พี่สิทธิ์ก็มีดิจิทัลฟุตพินอยู่ใน
1: เนี่ยผมว่ามีโอกาสเนี่ยที่คุณพิชิตเนี่ยอาจจะจบแค่คุณพิชิตนะเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้เนี่ยแค่ข้อมูลมันอาจจะดูในขณะนี้ขุดคุยแล้วอาจจะไปถึงแต่ถ้าไปถึงจุดที่เขาขุดคุยเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ยอมตายเดี๋ยวมันจะต้องไปกันขึ้นไปกว่านั้นอีกซึ่งคราวนี้มันจะยุ่งมันจะไปถึงผู้ใหญ่มากมากเพราะฉะนั้นผมก็เช
0: ื่อว่
1: าม
0: ีด้วยเหรอคะเข้าใจว่ามีอยู่แค่นี้มีอีกเหรอฮะ
1: โอ้คุณนันถ้าสมมติว่าถึงระดับผอ.นั้นแล้วผอ.ยอมไม่มีใครยอมตายเดี่ยวแล้วเขาก็ซัดขึ้นไปข้างบนเพราะไม่มีทางหรอกที่มันจบแค่ผอ.จะมีอำนาจจะขนาดนั้นงานเนี้ยมันต้องใหญ่ระดับ
0: มันต้องกระถินสามัคคีเลยใช่ไหมฮะ
1: คือมันต้องเป็นขบวนการอ่ะมันต้องเป็นขบวนการมากๆแล้วมันต้องกินเงินแบบกระจายกันอย่างทั่วถึงอ่ะกระจายกันอย่างทั่วถึงไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วงานใหญ่ขนาดนี้แล้วมันกระจายกันไปแบบดูที่มันคนไปวิ่งหาใช่ไหมในนงในหน้าเนี่ยเต็มไปหมดครูในท้องถิ่นก็เป็นรายการในส่วนท้องถิ่นก็เป็นอะไรเงี้ย
0: 4,500 ล้านเนี่ยถ้าตัวใหญ่สุดแค่พิชิตแต่พิชิตไม่ซื้อแค่เบนซ์หรอกค่ะอ๋อแต่เห็นว่าเปิดร้านทองด้วยนะ
1: ก็เช็คผมว่าเช็คไอเส้นสายดีๆน่าจะเป็นคนของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอยู่เพราะไม่ฉะนั้นก็คงจะไม่ได้รับงานอะไรที่มันจะต้องปิดรับอะไรขนาดนี้นะ
0: ดูเป็นคนคล่องตัวด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
1: ครับค่ะคู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา

0: วิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประเภทที่อยู่อาศัย 15% ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนจากผลกระทบวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วโลกทั้งนี้ข้อมูลเมื่อวันที่4มิถุนายน69พบว่ามีผู้ยื่นขอคำติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวรวม 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมาตรการนี้พบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงถึง 4.89 คะแนนจากคะแนนเต็ม5สงสัยจริงๆหายไป 0.11 นี่จากอะไรอาจจะติ๊กผิดก็ได้นะคะ
1: หมายถึง
0: คือให้บริการครั้งนี้ค่ะคะแนนเต็ม5เนี่ยพึงพอใจ 4.89 สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้กปภ.ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้ง 15% ได้ในวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ณกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ PWA Line Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงหมดเขต11กรกฎาคมนี้ไม่ทันแล้วถ้าเราจะไปซื้อบ้านแล้วติดตั้งโดยใช้โปรนี้อ่ะ
1: ก็ช่วยบอกคนที่เขาพอทันให้ไปใช้ประโยชน
0: ์ไม่ทันละค่ะค่ะพูดเล่นนะคะแซวท่านกลัวค่ะ
1: เอ๊ะคุณอันตกลงลุ้นชี้ชะตาหมอสรณะ
0: สรณะบุญใบชัยพฤกษ
1: ์ตกลงว่ายังผลออกมาหรือยังเห็นสื่อผมเช็คก่อนหน้านี้นี่ทั้งหมดเลยก็ยังลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ยังไม่มีคำตอบออกมานะว่าสรุปว่าอย่างไรแต่มีอย่างล่าสุดนี่ก็
0: นี่ไง6ชั่วโมงที่แล้วก็ยังลุ้นอยู่นั่นแหละ
1: ใช่แสดงว่ายัง
0: คนลุ้นหัวใจวายไปแล้วมั้ง
1: ลุ้นช
0: ี
1: ้ชะตาหมอสรณะกับเก้าอี้ประธานกสทช.หลังอดีตกรรมาธิการ ICT วุฒิสภาบุกยื่นหลักฐานชุดสุดท้ายย้ำเอกสารจากหลายหน่วยงานมัดแน่นขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเชื่อกรรมการสรรหามีมติไม่เกิน1นัดชี้หากฟันขาดคุณสมบัติอาจมีผลย้อนหลังตั้งแต่ก่อนโปรดเกล้าลากยาวถึงผลงานชิ้นโบดำหลายเรื่อง
0: คือถ้าจะหาประเด็นข่าวคุณหมอนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เนี่ยแนะนำให้ไปดูในอิสราค่ะเหมือนกับเป็นสปอนเซอร์ให้อิสราแบบไม่แน่ใจเพราะข่าวประเด็นนี้เยอะมากต้องจ่ายตังค์ไหมคะถ้าอยากมีข่าวเยอะๆในอิสรานะคะ
1: ก็ไม่ทราบตกลงก็อย่างนี้ฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่คดีนี้ล่าช้าไปประมาณปีกว่าเป็นเพราะที่ผ่านมาไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินแต่ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ตัดสินซึ่งคิดว่าวันนี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหาน่าจะพิจารณาเสร็จเพราะเราได้ให้ข้อเท็จจริงไปหมดแล้วจึงไม่แน่ใจว่าจะให้เวลากรรมการสรรหาไปอ่านเอกสารอีกครั้งหรือไม่จึงอยู่ที่คณะกรรมการสรรหาจะลงมติเมื่อไหร่แต่คิดว่าคณะกรรมการสรรหาจะประชุมกันอีกอย่างมากก็ไม่เกิน1ครั้งถ้าวันนี้ยังไม่มีมตินะ
0: ก็ลุ้นมา6ชั่วโมงแล้วอะค่ะถ้าเป็นโรคความดันสูงสักนิดนึงดิฉันว่าอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรจะไปหน้าห้องหัวใจอะค่ะ
1: ค
0: ลินิกหัวใจไปเลยไปนั่งรอไปนั่งลุ้นที่หน้าคลินิกหัวใจเลยนะคะดิฉันว่าพี่เป็นสามไม่ต้องไปเครียดนะคะเดี๋ยวพักผ่อนกันดีกว่าแล้วก็วันพักผ่อนเลยค่ะไม่ต้องไปลุ้นค่ะ
1: อ๋อมีข่าวอะไรเกี่ยวเรื่องพ
0: ัก
1: ผ
0: ่
1: อน
0: พักผ่อนไปเลยค่ะไม่ออกหรอกถ้าจนป่านนี้แล้ว
1: อ๋อ ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน จาก BOI

0: ไปกับคุณยุรากรสุธรญาติกันนะครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาดูเรื่องของ Thailand Fast Pass ของ BOI ค่ะ BOI จัดพิธีเปิดตัวกลไก Thailand Fast Pass นะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเอกอัครราชทูตหอการค้าต่างประเทศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass และผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะThailand Fast Pass นั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติอนุญาตเพื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจโดยมีการลงนาม MOU ระหว่าง BOI กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนลงกว่า120-50ค่ะซึ่งจะช่วยให้โครงการลงทุนนั้นสามารถเริ่มดำเนินการและสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกลไก Fast Pass ไม่ใช่แค่ Fast Track สำหรับนักลงทุนแต่คือ Fast Track จากเงินลงทุนสู่ผลลัพธ์จริงสำหรับเศรษฐกิจไทยและคนไทยด้วยเม็ดเงินลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านนะคะได้แก่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยงานใหม่และอาชีพใหม่ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้โอกาสของ SME และผู้ผลิตในประเทศและเงินหมุนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา11 นาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
4: พี่ภาษาขออนุญาตพี่ภาษาได้เห็นข่าวที่ว่านางงามมิสอะไรนะรองนางสาวไทยเหรอคะที่ประจำจังหวัดอะไรอ่ะได้โดนเสียที่เป็นเจ้าของฟาร์มทุเรียนพยายามจะปลุกปั้มมาค่ะได้เห็นข่าวนี้บ้างไหมคะ
3: เห็นแวบๆอยู่ฮะ
4: เหมือนกับที่จะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ตั้งใจจะพูดข่าวนี้ด้วยนะแต่เผอิญว่ามีข่าวอื่นก็เลยลืมไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาไปออกรายการโหนกระแสมันก็เลยกลายเป็นแบบประเด็นฮากันไปเลยอะค่ะถ้าเราอ่านอันนี้จะเหมาะสมหรือเปล่า
3: ทำไมถึงขั้นต้องไปออกโหนกระแส
4: อ
3: ้
4: าวเรื่องอย่างนี้ต้องออกอยู่แล้วค่ะนางงามถูกเสียป้ามาต้องออกเลยค่ะค่ะแบบนี้ค่ะจะให้เรื่องทุจริต
3: นั่นไปออกมันยากบานสังคมไปเลยใช
4: ่
3: ไหม
4: ก็เดี๋ยวอ่านในกวีแหลวไหลแท้ก็แล้วกันที่เขาได้ดูเดี๋ยวก็เขาบอกว่าตอนเห็นคลิปข่าวเรื่องนางงามระดับรองนางสาวไทยภูเก็ตถูกเสียซึ่งเป็นสปอนเซอร์ลวนลามในห้องพักที่ระยองนึกเห็นภาพไปเองว่านางงามสวยมากเสียรวยมากเพราะเป็นเจ้าของฟาร์มทุเรียนเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะฟาร์มทุเรียนนะคะได้ยินแต่สวนทุเรียนแล้วก็พักโรงแรมหรูระดับ 4-5 ดาวของจังหวัดมีห้องสวีทซึ่งมีห้องรับแขกห้องสังสรรค์แยกออกมาจากห้องนอนต่างหากซึ่งระยองเนี่ยมีแนวนี้หลังจากโพสต์ก็เห็นคอมเมนต์ว่ากำลังจะออกโหนกระแสนะเลยเข้าไปดูทันทีที่เห็นนางงามก็นึกว่าไม่ใช่คนที่กำลังตามข่าวมั้งละสายตาไปมองเสียซึ่งให้สัมภาษณ์ถึงตอน

0: ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปแล้วก็โอนเงินได้ก่อน1,000ก็ยิ่งมั่นใจว่าคนละข่าวคำว่าเสียฟาร์มทุเรียนเนี่ยพาให้นึกว่าต้องเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่ระดับเปิดให้ลูกค้ากินบุฟเฟ่ได้เลยก็เลยกัดฟันดูไปพักหนึ่งในที่สุดจึงมั่นใจได้ว่ามันเป็นข่าวเดียวกันคู่กรณีเดียวกันภาพที่สร้างไว้ก็พังทลายลงหน้าอย่างยับเยินเมื่อรู้ว่าเช่ารีสอร์ทคืนละ500เหตุการณ์เกิดขึ้นที่รีสอร์ทคืนละ500อ่ะทำลายภาพพจน์เมืองท่องเที่ยวอย่างระยองย่อยยับเลย
1: แล้วตกลงเขาเป็นเขามีตำแหน่งกำแบ่งแห่งผลถูกต้องใช่ไหม
0: ก็ใช่อะ
1: แล้วก็อุตส่าห์แบบจะบอกว่าสวนทุเรียนก็ดูแบบมันดูซอมซ่อแบบต้องเป็นฟาร์มทุเรียน
0: แล้วเขาก็โค้ดคำพูดบอกว่าคุณคืออาหวังไร้คุณภาพค่ะจนก็จน3,000คุณคิดจะแอมใช่เหรอโทษ อะไรอย่างเงี้ยมันโชคดีที่ไม่ได้ตามข่าวนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: วันนี้มีม็อบของพวกไร่อ้อยมานี่นะเห็นถึงขั้นปิดถนนหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเลย
0: ก็เห็นเขาบอกให้ข้าราชการ
1: เ
0: วิร์กฟอร์มโฮม
1: มาเป็นหลักพันอยู
0: ่รถบรรทุกไอ้แพ้รถบัส20 คันมา 2,000 มาทวงเงินตันละ120ค่าตัดค่าอุดหนุนอีกตันละ200เบ็ดเสร็จตันหนึ่งต้องการจากรัฐบาล300กว่าบาทแล้วไปอนุมัติให้เขาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว 68/69ถ้าต้องจ่ายเนี่ยจะต้องจ่าย 14,000 ล้านเหตุผลที่ต้องจ่าย 14,000 ล้านให้เกษตรกรเหล่านี้ก็คือเพื่อจ้างเขาไม่ให้เผาค่ะทั้งที่การเผาเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เราเนี่ยต้องจ้างเขาไม่ให้เผารัฐบาลบิ๊กตู่ไม่อนุมัติเงินหลังจากที่ปีแรกเนี่ยอนุมัติไปแล้วแล้วเขาก็เผาแล้วก็เลยถูกทุกคนเรียกว่ามันเป็นเงินค่างู้ค่ะ
1: แต่ก็ยังจ่ายอยู่นะก็ยังจ่ายอยู่นะ
0: และทีนี้เมื่อเคยได้แล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็จะมาแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้มีออปชันเพิ่มด้วยว่าตอนตัดจะไม่เผาแต่จะตัดเสร็จแล้วขอเผานะ
1: คือจะตัดสดให้แต่ว่าหลังตัดสดเนี่ยให้ยกเลิก
0: ข
1: ้อห้ามเผาเพราะว่าก็คือพูดง่ายๆว่า
0: เผาช้าหน่อย
1: เตรียมพื้นที่ในการปลูกแต่ว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะที่ว่าเผาตอนที่ก่อนตัดเนี่ยจะไม่ทำแต่ตัดแล้วมันจะเหลือเศษซากอะไรเต็มใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็จะต้องเผาเพราะถ้าไม่เผาเนี่ยมันก็คงจะใช้ต้นทุนสูงในการเตรียมการปลูกฤดูกาลต่อไป
0: พี่นายสารคาดีคงเป็นนักการเมืองไม่ได้อ่ะแล้วก็เป็นนายกอะไรก็คงไม่มีวาสนาได้เป็นแล้วก็คงไม่ได้เป็นแล้วก็คงเป็นไม่ได้เพราะว่าดิฉันจะไม่ยอมจ่ายเงินแบบนี้เลยค่ะแล้วที่ก็คงจะเป็นได้แค่พิธีกรอ่านข่าวแบบที่ชาวไร่อ้อยก็คงไม่ชอบด้วยค่ะเพราะที่ฉันคิดว่าไม่ให้และไม่ควรให้เพราะนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายมันเรื่องอะไรเอาเงิน 14,000 ล้านไปแจกเขาเสร็จแล้วเขาก็เผาเหมือนเดิมอะค่ะแล้วเวลาพวกเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเวลาพี่ไพศาลไปโรงพยาบาลใช้ประกันหรือใช้อะไรอะคะ
1: ก็มีทั้งประกันมีทั้งอะไรต่างๆหลายอย่าง
0: แล้วคนที่ไม่มีประกันไปเข้าคิววันหนึ่งไม่ต้องทำงานที่โรงพยาบาลรัฐบาลเพื่อรักษาภูมิแพ้ไหมคะคนที่รับไปตันละ300ใครบ้างเอามาจ่าย
1: ก็
0: จะพูดอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรให้ควรจะจับด้วยซ้ำ
1: แต่ท้ายที่สุดรู้สึกจะให้นะ
0: ก็เราถึงเป็นนักการเมืองไม่ได้อะพี่นายจ้าง
1: ก็เห็นว่าจะมีการรวมเริ่มเงินอะไรต่างเพราะมันจะมีเงินเป็นแยกใช่ไหมแยกเป็นส่วนถ้าจ้างไม่ให้ตัดสดได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ถึง100 บาทอ่ะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเขาให้รวมแล้วจ่ายเป็นก้อนเดียวให้เขาเลยก็
0: จัดรายการต่อดีกว่าผมไม่ได้เป็นหัวหน้าการเมือง
1: ก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขารวมตัวแล้วก็มีอำนาจต่อรองกับรัฐได
0: ้พลาดตรงที่ไปให้เขาแล้วเคยได้แล้วไม่มีวันที่จะยอมไม่ได้อ่ะ
1: แล้วก็เขาก็มีจำนวนพอที่จะเป็นฐานเสียงของนักการเมืองในท้องถิ่นต่างๆอยู่คือไม่ใช่
0: ชาวไร่อ้อย
1: ไม่ใช่จำนวนนะไม่ใช่จำนวนอย่างเดียว
0: อิทธิพล
1: แต่ละคนเขาก็จะมีบารมีมีเป็นคนที่ในท้องที่ในท้องถิ่นเขาก็เป็นคนที่จะช่วยงานพวกนักการเมืองพวกบ้านใหญ่ได้เยอะหรือบางคนก็เป็นบ้านใหญ่ด้วยนะก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันใช่ไหมดูทั้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นทั้งการเมืองต่างชาติแล้วก็เป็นหัวหน้าขบวนของกลุ่มเกษตรกร
0: คุณอะไรนะคะแสนแก้วอิโต้อะไรนั่นนะ
1: ขออนุญาตไม่ระบุชื่อแล้วกันแต่ว่าก็เนี่ย เขาก็จะนั่งทับบทบาทรวมๆกันอยู่เป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งผู้ที
0: ่เป็นทั้งผู้รับและผู้ให
1: ้เป็นทั้งหัวหน้ากลุ่มครับ
0: โอ้ยเหนื่อย
1: ก็บางที
0: เนี่ย
1: ผมก็คิดว่าอย่างนี้นะแม้มีม็อบมาหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีม็อบมา
0: อยู่จะไปหยิบเงินให้เลย
1: รัฐบาลก็จะได้รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นนะเพราะมีคนก็เดือดร้อนอยู่ถ้าไม่ให้เขาก็ปิดถนนคงวุ่นกันคนกรุงเทพก็จะเดือดร้อนด่าถ้ามากันอย่างนี้ก็โอเคเราก็เจรจาแล้วก็จะได้จัดสรรให้ได้มันก็จะได้มีเหตุมีผลในการที่จะต้องจัดสรรให้ว่าเป็นความเรียกร้องต้องการเป็นความเดือดร้อนคนหมู่มาก
0: พี่สายคะจอสอตอจ่าสิบตรีครับเป็นทหารบกทหารบกมีสิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกร้อยเอกร้อยโทพันตรีจสตจ่าสิบตีแล้วจะถ้าจ่าตำรวจล่ะจ่าสิบตำรวจ
1: ไม่รู้ย่อไงนะจ่าสิบตำรวจย่อยังไง
0: สิบตีสิบโทสิบเอกจ่าสิบตีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกร้อยตีร้อยโทร้อยเอกเนี่ยดิฉันก็โตมาในค่ายทหารนะลูกทหารเหมือนกัน ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นจ่าสิบตรีจ่าสิบโทเท่าไหร่อะคะ
1: ก็คุณอันพูดผมก็เลยไม่กล้าเถียงเลยไงจ่าสิบตำรวจยอดจอสอตอ
0: ใช่ไหมคะและอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็จอสอตอใช่ไหมคะ
1: รู้สึกจอสอตอนะ
0: ก็จอสอตอจ่าสิบตำรวจนะคะไม่ค่ะแต่ว่าแฟนรายการเราไม่ได้เถียงว่าเราพูดผิดเพียงแต่ให้ข้อมูลว่าตำรวจ
1: ตำรวจตำรวจเนี่ยเขามีตำแหน่งเดียวเขามีจอสอตอย่างเดียวจ่าในสิบตำรวจอย่างเดียวแต่ทหารเนี่ยเขามีสามขั้นจ่าเนี่ยเขามีสามขั้นจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอก
0: ไม่เคยได้เห
1: ็
0: น
1: ในสิบเนี่ยมีสามขั้นสิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าก็มีสามขั้นจ่าในสิบจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอก
0: ค่ะเขาโอเคเดี๋ยวอาจจะความรู้ตอนเด็กๆมันอาจจะแบบว่าเลอะเลือน
1: เรานักข่าวโทรนักข่าวเองอย่างคุณอันนี่ก็นักข่าว
0: อาวุโส
1: นักข่าวพิเศษ
0: อาวุโสไม่ค่ะเหลือตำแหน่งเดียวแล้วค่ะ
1: ครับ
0: นักข่าวอาวุโสค่ะ
1: นักข่าวอาวุโส
0: ค่ะ
1: ผมนี่เป็นมาหลายปีแล้วตำแหน่งเนี้ย
0: นักข่าวอาวุโส
1: ยังไม่ได้เลื่อนเลย
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ เป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะพี่คุณสุภชัยสวัสดีมาสวัสดีทุกวันขอบคุณมากคุณน้อยบอกว่าแต่นางงามเป็นนักมวยก็เทียนก็เห็นหน้าแล้วอะไรใช่ว่าใช่แล้วล่ะก็ต้องเป็นนักมวยแน่ๆเลย
1: แล้วเป็นนางงามจริงๆใช่ไหมเคยเป็นนางงามจริงๆใช่ไหม
0: มีนางงามปลอมๆไหมฮะ
1: ไม่ทราบผมทราบคือเป็นนางสาวไทยภูเก็ตใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นนางสาวไทยที่ภูเก็ตผมก็เลยไม่รู้ว่าเพราะเวทีเดี๋ยวนี
0: ้มันเยอะใช่ไหม
1: เขามันเยอะมากใช
0: ่คุณอะไรคุณเป๊กอะไรแกเป็นสปอนเซอร์เวทีไหนคะ
1: คุณเป๊กเนี่ยเข้าใจว่าตอนหลังแกผูกขาดเวทีมิสแกรนด์อย่างเดียวคงจะช่วยอุปถัมภ์ของคุณอะไรก็นะคุณนวัฒน์ใช่ไหม
0: ในรูปแบบไหนอะคะ
1: ไม่ทราบเลยผมไม่ทราบเลยแกมีธุรกิจอะไรบ้างก็ไม่ทราบแต่ดูตามข่าวอ่ะตามข่าวเห็นว่าอุปถัมภ์พวกกลุ่มประกวดของคุณนวัฒน์ก็
0: แต่เขาก็มีประกวดอะไรมิส ACDC อะไรนะคะไม่เห็นมีใครตามไปอุปถัมภ์เลยค่ะ
1: เป็นมิสอะไร
0: ที่ประกวด พวกพี่น้องชาวกระเทยของเราที่ประกวด

0: นานนะที่สนุกสนุกแล้วสนุกสนุก
1: เ
0: รื่องชอบมากค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะเอาที่จ่ายเงินแบบนี้ฝ่ายค้านเห็นทำอะไรเลยคุณมนตรีบอกคุณน้อยบอกว่าทำไมคนที่ไปศาลเก่งทุกคน
1: ใครอ่ะใครอ่ะ
0: คุณน้อยอยุธยาบอกแล้วคุณมีคุณอิสระชนก็มากดไลค์เห็นด้วยค่ะช่วยใครเห็นด้วยเขาไปกดไลค์เยอะๆเลยนะฮะคุณช่างหัวมันบอกกระทรวงมหาดไทยสั่งให้สอบแล้วมันจะสอบถึงหรือเปล่าทุกอย่างก็มีแต่คนในกระทรวงมหาดไทยทั้งนั้นรับกรรมไปเถอะประเทศไทยดิฉันตัดตอนบางคำออกนะคุณชุศนาบอกว่าน่าจะมีแต่สารคันนั่นแหละประเทศสารคันของฮิมาริสใช่ไหมคะที่มีการนำงบประมาณชาติมาจ้างให้คนทำผิดรณรงค์ให้คนไทยเลิกกินน้ำตาลที่มาจากอ้อยดีกว่ามั้งดิฉันก็พูดอย่างนั้นค่ะคุณชุศนาจริงทำผิดกฎหมายไม่จับแถมแจกเงินว่าอย่าทำผิดแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำผิดจนเจ้าของเงินก็รู้ว่านี่คือค่าโง่แต่ก็ยังจ่ายต่อขอบคุณมากเลยทำให้ดิฉันรู้สึกอุ่นในหัวใจขึ้นมาว่ามีคนคิดเหมือนดิฉันเป็นความโชคดีผมมาอยู่ที่เกษตรกรไร่อ้อยเขต7อยู่มานานหลายปีแต่เห็นเขาไม่เผาเลยครับเป็นการตัดสดโอ้เยี่ยมมากเขต7
1: เขต7กาญจนบุรีอ่ะ
0: คนเขต7นะนั่งเมเครื่องอ่ะคนเขต7นะไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งเมเครื่อง
1: เมเครื่อง
0: นั่งเมเครื่องค่ะคนเขต7คุณสุนันท์บอกว่าถ้าตำรวจจสตจะใช้คำว่าจ่าใน10ตำรวจถูกต้องเรียกก็เรียกอ่ะจ่าใน10ตำรวจจสตจ่าใน10ตำรวจถูกต้อง
1: ครับ
0: คุณนิตินัยบอกว่าการอาวุโสเนี่ยที่เรียกว่านักข่าวอาวุโสก็เพราะว่ายังไม่แก่โกหกนั้นตายตกนรกนะอากาศคุณเกษมบอกสวัสดีทั้งสองท่านพูดคุยสนุกฟังทุกวันจากชะอวดนะฮะคุณไพศาลควายทองก็เก่งใครอะไพศาลควายทองฮะ
1: ไม่ทราบเลย
0: โกลเด้นบัฟฟาโล่ฮะ
1: โกลเด้นบัฟฟาโล่เลย
0: ฮะอยู่ไหนอะไพศาลควายทอง
1: ไม่ใช่ลูกคุณสนธินะ
0: คุณปั๊บ
1: อันนั้นเขาอะไรนะพ่อเลี้ยงเจ
0: พ่อเลี้ยงเจ
1: อันนั้นเขามี
0: ควายไอโก้
1: ควายตัวใหญ่นะ
0: ค่ะกัวเมืองเพชรค่ะมีอันใดอีกก็ขอบคุณมากที่คิดว่าไม่ควรที่จะจ่ายเงินนะ
1: ครับ
0: มีเรื่องอะไรนะเดียนตั้งใจจะชวน
1: นี่โอ้โหเวทีของพรรคส้มดร.โจโดนฝนถล่มหนักเลยนะนี่มีรายงานข่าวเข้ามาบอกฝนถล่มแฟนคลับพรรคประชาชนต้องหนีซบศูนย์สิริกิติ์จับตาเวทีใหญ่เติมกรุงเทพให้เต็ม10ดันดร.โจชิงผู้ว่ากทม.โค้งสุดท้ายนะก็จัดกันที่สวนเบญจกิติบริเวณลานน้ำพุปรากฏว่าก่อนหน้าการเปิดเวทีปราศัยใหญ่โค้งสุดท้ายภายใต้ชื่องานเติมกรุงเทพให้เต็ม10เพื่อรณรงค์หาเสียงให้กับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะปรากฏว่ามีกลุ่มเมฆฝนก่อตัวหนาทึบและเกิดฝนตกลงมาทั่วบริเวณสวนเบญจกิติอย่างหนักทีมงานพรรคประชาชนเข้ามาเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนหน้าแล้วส่วนบรรดาแฟนคลับที่มารอฟังต่างเข้ามาหลบฝนในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อนมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่กางร่มจับจองพื้นที่ก็จะเริ่มปราศัยกัน17นาฬิกาถึง2ทุ่มนะจบพร้อมเราครับ
0: โอ้แฟนรายการเราก็แฟนรายการเราก็แบบขาดไปเยอะเลยสิไม่น่าคนดูน้อยจังเลยไปให้กำลังใจดร.โจกันนี่เองใช่ไหมคะ
1: เขาไม่รู้ไปให้หรือว่าไปหลบฝนอยู่ในศูนย์ จะมาวิ่งที่สวนเบญจกิติเลยต้องไปหลบฝนอยู่มา
0: สวนเบญจกิติเข้าไปดูเครื่องออกกำลังกายเขาสิคะเลิศๆทั้งนั้นเลยนะคะสวนเนี้ย
1: เป็นหน้าเป็นตากรุงเทพนะถ่ายมาแล้วมันคือมันมีน้ำมันมีต้นไม้แล้วก็มีตึกสูงๆไงใช่ไหมเป็นหน้าเป็นตาของกรุงเทพจุดที่ฝรั่งคนต่างชาติมากรุงเทพก็ต้องมาถ่ายมุมนี้กันไว้บ้าง

0: สวนได้ดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะคะดีจริงๆที่ไม่ดีมีอยู่นิดนึงบางทีห้องน้ำก็เสียแล้วก็เครื่องของเล่นนะคะก็เสียอยู่ไม่รู้ซ่อมหรือยังแล้วก็มันมีเวทีอยู่2เวทีนะคะพี่ไพศาลเวทีหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งที่ติดกับทางด่วนที่โรงพยาบาลเมดปาร์คเนี่ยเขาจะจัดคอนเสิร์ตเขาทุกปีอันนั้นก็ดีมากอันนั้นก็ใหญ่อันนั้นโอเคเลยเดี๋ยวนั้นผ่านแต่อีกเวทีหนึ่งอะติว่าเล็กไปหน่อยคือเวทีริมน้ำค่ะตัวเวทีก็เล็กตัวคนนั่งดูก็นั่งได้น้อยอันนั้นแหละติงอันนั้นแหละน่าจะทำให้ใหญ่กว่านี้ค
1: ่
0: ะ
1: อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นสื่อเขาเริ่มรายงานนะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันเริ่มเพี้ยนขึ้นเรื่อยๆก็คือเต้นแอโรบิกที่สวนลุม
0: เป็นยังไงคะ
1: คือพอมันเริ่มคนให้ความสนใจเนี่ย
0: ก็เริ่มมีอะไรแปลกๆไปโชว
1: ์มันจะมีอะไรแปลกๆมาโชว์เช่นเต้นแบบยากๆอะไรเงี้ยนะก็ทำให้คนเนี่ย
0: คนเก่าแก่ดั้งเดิมเขาไม่ไหวละ
1: ก็มีแต่ต้องยืนเออใช่ค่ะมันต้องยืนเออคือมันไม่รู้จะเต้นยังไงมันเต้นยากเกินไปสำหรับคนที่จะมาร่วมทำกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะคนก็อาจจะค่อยๆเบื่อไปได้นะถ้าสมมติว่ามันเริ่มเพี้ยนไปเรื่อย
0: ๆคือมันอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลมันไม่ใช่เต้นแอโรบิกที่ฉันดูแล้วมันเป็นซุมบ้าเต้นซุมบ้า
1: ไอ้ยังเรียกซุมบ้า
0: ซุมบ้าค่ะเพราะว่าในอย่างในฟิตเนสที่ฉันเป็นเมมเบอร์อยู่เนี่ยเขาจะมีซุมบ้าแล้วคนที่จะเต้นซุมบ้าคนที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาจะมีเซอร์ติฟิเคทก็มีสถาบันที่ออกเซอร์ติฟิเคทนะคะไม่ใช่ว่าจะแบบเต้นไปได้เรื่อย
1: แ
0: ต่เ
1: ขาซุมบ้าเนี่ยมันคือมันจะต้องแข็งแรงมากกว่าเต้นแอโรบิกทั่วไป
0: แล้วเขาก็มีเทสในการเลือกเพลงในการแล้วก็จะมีท่าอะไรของเขาแล้วเขามีเวทแล้วก็ก่อนที่เขาจะเต้นซุมบ้ากันจริงๆเนี่ยนะคะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันศุกร์แห่งชาตินะศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็ฟ้าฝนก็กำลังจะมาผู้คนอาจจะยังอยู่ตามข้างนอกกันนะครับนะฮะทักทายทุกท่านนะครับรวมไปถึงพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดสบายหน่อยนะฮะน่าจะกลับถึงบ้านกันเร็วรถไม่ติดกัน
3: อย่างนอนรถก็ไม่เจียเมื่อวานที่จังหวัดสระบุรีเจอฝนเลยไปถึงบ้าน
2: ใช่ไหม
3: ต้องเสียเวลาไปเ
2: องครับผมนะฮะเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับอีก10อันดับข่าวนะครับไปเริ่มกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ขอเริ่มด้วยเรื่องดีๆอ่ะคุณยายทำหวังตรงนี้จะต่อหัวเป็นยอดนักสู้อายุต้อง100 ปีแล้วอ่ะทุกวันนี้นะเป็นต่อคุณยายทำหวังอายุ100 ปีเนี่ยอยู่ที่กำแพงเพชรทุกวันนี้เนี่ยยังสารเกินต้องขายอยู่ด้วยนะคะคุณยายทำหวังจะตุลาชิตเนี่ยนะคะเป็นชาวบ้านในตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอายุ104ก็ยังคงนั่งสารกระด้งเพื่อจำหน่ายเลี้ยงชีวิตด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วที่บ้านของคุณยายเนี่ยก็มีชุดชวามากเลยนะเพราะคุณยายเขาสวมชุดเสื้อคอกระเช้าแล้วก็ผ้าถุงลายไทยนั่งอยู่ที่ชานเรือนก็ฉับกระเฉง100 ปีดูภาพได้เหมือนคน100 ปีเลยอู๋แล้วก็ยังนั่งอยู่ที่ชานสารกระด้งอยู่เลยนะคะอย่างคล่องแคล่วอะคุณยายเขาสารแบบแข็งบางแข็งแรงเลยแล้วก็เป็นรอบร้านนี่อารมณ์ดีมีรอยยิ้มด้วยนะคะคุณยายก็โชว์กระด้งเนี่ยที่สารให้ดูด้วยแล้วก
2: ็
3: หลายคนก็เลยแล้วก็ยกนิ้วโป้งมั่นใจในผลงานของตัวเองด้วยว่าตัวเองสารกระด้งได้ดีเลยนะคะคุณยายบอกเผยเคล็ดลับนะคะว่าทำไมถึงอายุแข็งแรงถึง100 ปีขนาดนี้ก็ยังมีแรงสารกระด้งอยู่บางคนเนี่ยนอนแล้วนะบางคนก็ติดเตียงแล้วอะไรแล้วใช่ไหม100 ปียังนั่งสารกระด้งอยู่ด้วยตาล่ะตายังดีอยู่หรอคุณยายถนอมบอกว่านี่เลย

0: ินน้ำพริกทุกจ้ะนะคะกินน้ำพริกปลาร้ากับผักต้มเป็นหลักเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือต้องทำจิตใจให้อารมณ์ดีอยู่เสมอโดยคุณยายเนี่ยจะมีรอยยิ้มให้เห็นตลอดการที่นักข่าวไปนั่งพูดคุยเลยนะคะเขาบอกว่าคุณยายถนอมเนี่ยอายุหลายปีเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นแบบอย่างแล้วก็คุณค่าแห่งชีวิตนะคะมีมานะความเพียรและความรักในวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้วัยจะเข้าสู่100ปีแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่หยุดที่จะนั่งสานกระด้งนะคะในส่วนของสมผลิตกระด้งเนี่ยก็จะมีลูกหลานในกลุ่มจากสานของตำบลเนี่ยนำไปขายในท้องตลาดนะคะตามท้องตลาดเนี่ยก็สนับสนุนให้คุณยายมีรายได้ด้วยแล้วคุณยายเองก็ไม่เบื่อด้วยเนาะแล้วก็ได้ทำคุณยายเองแบบทำไปโอ้สวยนั่นเนี่ย
1: หรอแสดงว่าแกได้จับนู่นจับนี่นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบนะอายุยืนนั่นเหมือนกันผมว่านะพี่นะได้ทำนู่นทำนี่อ่ะนะไม่นั่งเหงาเบื่อนะ
0: ใช่ค่ะหนึ่งร้อยปีเราก็ไม่ถึงแน่เลยดง คนโบราณเนี่ยเขากินกันน้ำพริกไงน้ำพริกผักต้มก็คือไม่มีสารพิษอะไรไม่ได้กินอะไรที่เป็นผ่านการแปรรูปนู่นนี่นั่นเนาะ
1: ใช่
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ก็อีก4วันนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับของเดือนมิถุนายนก็วันนี้รัฐออกมายืนยันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดนะครับรัฐดึงเงินนี้กลับเข้าระบบนะครับจะไม่ทบให้ในเดือนถัดไปนะบางคนอาจจะยังเหลือเศษๆแบบ30 40 50อ่ะผมว่ามันก็ยังใช้ได้นะลองคำนวณให้ดีๆแล้วก็จะได้ไม่เสียดายกันนะครับเมื่อวานเข้าไปดูให้คุณพ่อเนี่ยมันคุณพ่อเหลืออยู่29บาทผมก็เลยแนะนำว่าให้ไปซื้ออะไรอีกสัก50 60อย่างเงี้ยเพื่อจะได้ทบกันให้หมดไปของเดือนนี้นะครับเพราะว่าไหนๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วอ่ะเนาะนะท่านทุกท่านก็เข้าไปดูนะครับยังมีเวลาอีก 4-5 วันที่จะได้ใช้กันนะครับก็สำหรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับเต็มวงเงินแล้วตอนนี้8ล้านรายนะโหก็ยังถือว่าเหลือที่ยังไม่เต็มเนี่ยก็อีกตั้งวันนั้นเราได้กันมาตั้งเกือบ30ล้านคนไม่ใช่เหรอพี่ใช่ไหม26ล้านคนนะเพราะฉะนั้นแสดงว่ายังใช้ไม่หมดกันเนี่ยนะครับก็อีกหลายล้านสิทธิ์นะเพราะว่ามีคนที่ใช้หมดไปแล้วอย่างผมเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยมีแค่8ล้านคนเองพี่กวย
0: ก็นั่นแหละพี่เอ๋ผมคือเอ๊ะทำไมมันหน่อยเยอะ
1: ก็อาจจะเหลือเป็นแบบเศษๆคนก็ไม่ใช้ไงบางทีเหลือ5บาท
0: 5บาท
1: ถ้าม
0: ันอย่างนั้นมันก็ได้แต่ว่าอย่างวันก่อนเมื่อวันก่อนที่ว่าโอ๊ยต้องจบ20นะที่ยังใช้หรือว่าเขายังใช้อีกนิดนึงจะหมดหรือเปล่า
1: อาจจะเป็นในส่วนตัว
0: คงไม่ใช่ว่ายังไม่ใช้นานสักนิดเดียวจาก 1,000 นะไม่หรอกแต่คงยังใช้ไม่หมด
1: มากกว่าหมดอาจจะเหลือเศษๆเพราะว่าถ้าหมดเกลี้ยงเลยมีแค่8ล้านคนนะคร
0: ับอย่างพวกเราอ่ะ
1: ก็ไปใช้กันก่อนที่เดี๋ยวเดือนหน้าแล้วก็เริ่มกลับมาทบให้ใหม่นะครับเริ่มเดือนที่2 1กรกฎาคมนะครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ดองที่เมื่อวานบอกว่ามีเรื่องการสอบนะคะท้องถิ่นแล้วก็มีการจ่ายเงินใช่ไหมคือพัทลุงอ่ะก็มีคนจ่ายไปเนี่ยรู้ไหมจ่ายกันไปเท่าไหร่19คนแล้วไม่ได้แล้วมีคนหนึ่งไงที่เป็นยิงบ้านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์นะ
1: ครับ
0: จนได้รับความเสียหายเลยนะคะเพราะว่าตัวเองจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อสอบไม่ติดเราก็ไม่ยอมคืนเงินด้วยนะคะปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งอ่ะเป็นคนไปไกล่เกลี่ยในการเอาเงินคืนด้วยอ่ะแล้วคนนี้ก็เลยถูกตั้งแหงว่าเอ้ยเขาก็เลยมาพูดความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองคนไก่เกลี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรียกรับเงินเลยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ชื่อนายเอกราวุธชายเกตนะคะอายุ39ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านของตำบลคลองไทรขาวอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีการเชื่อมโยงการยิงบ้านในหน้าในกรณีการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะตัวเองเป็นแค่คนกลางในการไก่เกลี่ยติดต่อเงินคืนให้คนที่จ่ายต่างไป2คนนะคะจำนวน 600,000 บาทไปให้ในหน้ารายย่อยในพื้นที่สถานีเนาะเนี่ยไปให้ในหน้ารายย่อยในพื้นที่ตำบลคลองทรายขาวเนี่ยซึ่งในหน้าเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งโด่งในหน้าเนี่ยเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งที่ฟังอย่างนี้หนุ่มเฮ้ยมันมีเครือข่ายไปทั่วประเทศเลยเหรอ
1: ทุกกลุ่มเลยนะ

0: ็ได้หน้าเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งนี้เท่านั้นและหลังจาก2คนนี้ได้เงินคืนครบตามจำนวนที่เสียไปเนี่ยทุกอย่างก็จบแต่ปลัดเทศบาลไปร้องต่อประชาชนเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยมีต้องจ่ายเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยตัวเองเนี่ยเป็นคนดีทุกคนต้องจ่ายเงินคืนติดต่อประชาชนอย่างนั้นในกรณีเนี่ยตัวเองก็เลยถูกนายอำเภอกงหลาเรียกเข้าไปถามเรื่องงานที่ชาวบ้านมาร้องนะว่าไม่จบเกี่ยวข้องหรือเปล่าตัวเองก็เลยไปบอกนายอำเภอแล้วก็ยื่นหลักฐานว่าแค่ไปทวงเงินเท่านั้นนะคะโดยยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกับคดีแค่ช่วยลูกบ้านเอาเงินคืนอะถ้าเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่บริสุทธิ์ยืนยันจะลาออกได้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ให้ตัวเองลาออกก็ได้นะคะโอ้ก็น่าจะต้องไปสอบถามไหมกระบวนการเนี่ยมันก็ต้องมีการเข้าสู่สอบปากคำไหมเนี่ย
1: คือมันต้องมีคนไม่ได้อยู่แล้วแหละพี่ขวัญเพราะว่าเลยไหมเขารับเลยนะการสอบครั้งนี้6,000คนนะฮะแต่ว่ามีคนที่จ่ายเงินให้กับกระบวนการในหน้าเนี่ย9,000คน
0: เกือบหมื่นเป็นนั่นแหละ
1: แล้วมันก็ต้องมีคนผิดหวัง
0: มีคนไม่ได
1: ้มันต้องมีคนผิดหวังอยู่แล้วยังไม่รวมคนที่สอบได้จริงๆก็โควต้านึงนะไอ้ที่รับเงินมาแล้วเนี่ยทำไง9,000คนมันไม่ได้ไม่มีทางได้ทุกคนอยู่แล้วเนี่ยพี
0: ่ก็นั่นทำไมไปถึงรับกันขนาดนั้นน่ะ
1: ก็เอาเงินไว้ก่อนกะว่าไอ้นี่อาจจะไปสอบได้เองไงอันนี้อาจจะสอบได้เอง
0: เราก็อาจจะมีคนสอบได้เองด้วย
1: เขาก็คงจะรับไว้ก่อนน่ะเดี๋ยวค่อยหาทางกันน่ะคนน่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: รูปแบบอย่างนี้ครับพี่วันนี้เนี่ยนะฮะทางแหล่งข่าวในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเขามีการเปิดเผยขบวนการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันนะขบวนการนี้มันเริ่มตั้งแต่เรียกเก็บเงินกันตั้งแต่หลัก300,000ไปจนถึง900,000บาทนะครับ มูลค่าทั้งหมดเลยถ้าเขาบอกว่าในขบวนการนี้มันมีคนยอมจ่าย 9,000 คนเท่ากับเงินเนี่ยจะมากองอยู่นะฮะทั้งหมด 4,000 ล้านนะครับก็แจกจ่ายไปแต่ละสายแต่ละจังหวัดที่ทำกันไปนะฮะขบวนการเริ่มจากตำรวจเข้าไปสอบนะครับหลังได้เบาะแสมาว่ามีการทุจริตไปเจอที่บ้านแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทนะครับมีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันที่นี่เพื่อรับแก้ข้อสอบปุ๊บๆๆเอาใบข้อสอบมาจากไหนก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะฮะทำจากผิดให้เป็นถูกเพื่อเป็นหลักฐานว่านายกคนนี้เห็นไหมเขาสอบได้จริงๆนี่เขาแอบแก้กันมาแล้วนายขอถ้ามีคนขอยื่นตรวจสอบก็นี่ไงคะแนนของนายขอเขาก็ทำถูกนี่ไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้มันแก้กันหมดแล้วไอ้ที่บ้านหลังนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด10คนนะครับขยายผลจากบ้านหลังนี้ต่อก็เลยไปเจอบุคคลระดับสูงของเครือข่ายขึ้นมาเป็นระดับข้าราชการนะฮะเป็นผู้จัดการเป็นผู้ประสานเรื่องเอกสารนะครับดำเนินการเนี่ยเริ่มมามีข้าราชการเกี่ยวข้องในส่วนนี้ละนะครับเป็นคนดีลเป็นคนรับงานมานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากระดาษคำตอบมาเพื่อมาแก้นะครับเห็นเขาบอกว่าเขาก็จะเอาปากกาสีแดงมาขีดลงไปในช่องคำตอบที่มันถูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอาไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับนะเปลี่ยนจากไอ้ที่ฝน1 2 3 4เนี่ยให้มันมาฝนในตัวที่มันถูกนะครับนอกจากนี้จะมีบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับกำลังติดตามตัวอยู่คนนี้เป็นคนรวบรวมคะแนนของผู้สอบที่จ่ายเงินกันมา 9,000 คนเนี่ยนะก็จะเอามาใส่แฟลชไดรฟ์เอาไว้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาส่งให้ที่บ้านหลังนี้ที่นนทบุรีเพื่อเป็นคนแก้ไขก็มันมีขั้นมีตอนหมดแล้วครับตำรวจเขารู้หมดแล้วครับ
0: 9,000 คนเขารับ7,000กว่าคนมันแล้วคนสอบโอ้
1: มันต้องมีคนพวกนี้เขารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีคนที่ไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาก
0: ็บางทีอ่ะคนที่ไม่ได้ก็บางคนก็ทำอะไรไม่ได้
1: ใช่เขาก็
0: ทำไม่ได้เพราะว่าจ่ายไปแล้วมันไม่ได้แต่ถึงว่าตัวเองก็ต้องอ่ะเหมือนแล้วโอ้ยมันก็ไม่แน่นอนอ่ะมันอาจจะได้ก็ได้อะไรนี้มันเพื่อนอ่ะนะบางคนก็บอกก็แล้วไปไม่ได้ก็ทำไงได
1: ้ก็เดี๋ยวตำรวจเขาจะ
0: ทำเกิดจากคนที่ไม่ได้นี่แหละเป็นร้อง
1: ใช่ใช่ใช่คนที่จ่ายเงินไปเป็นแสนแสนไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยววันจันทร์นี้เขาจะมีการนัดประชุมความคืบหน้าคดีนะครับหลังผ่านไป1อาทิตย์นะฮะเพื่อขยายผลกันต่อว่าใครไปได้ข้อมูลอะไรยังไงมาแล้วบ้างนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่แต่คนนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะอธิการบดีม.สว.ค่ะ

0: ศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจนจิตนะคะอธิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์หรือว่ามสว.วันนี้ไปพบกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อนะคะเพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจ Facebook ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงคลิปวิดีโอที่มีการตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบท้องถิ่นในลักษณะโจมตีบิดเบือนแล้วก็กล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็สถาบันเป็นอย่างมากเลยนะคะอธิการมสว.บอกว่ามาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าเพจต่างๆที่ลงข้อมูลเนี่ยเป็นเท็จเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็แสดงตนเองว่าใครก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้เนี่ยรวมถึงผู้ที่เข้าไปแสดงความเห็นในลักษณะบิดเบือนมหาวิทยาลัยจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาบ้านเมืองอย่างถึงที่สุดนะคะอธิการมสว.ยืนยันว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% เลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะโดยบอกว่าในคลิปนั้นน่ะนะคะมีการตกแต่งตัดต่อคำพูดเชื่อมโยงแล้วก็มีการเอ่ยชื่อถึงตำแหน่งอันทรงเกียรตินะคะโอ้ตอนนี้อาจารย์ก็เลยว่าอยากขอความเป็นธรรมกับตัวเองสถาบันที่รู้เสียหายอย่างมากเลยนะคะมาแจ้งความเป็นที่เรียบร้อย
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: อันดับ5นะครับพาไปดูที่เชียงใหม่ครับวันนี้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเขาไปจับกลุ่มหนุ่มโปแลนด์ครับพี่กวยมาอยู่บ้านเรานะครับปรากฏว่าหนุ่มโปแลนด์คนนี้ไปก่อเหตุขโมยเงินเพื่อนร่วมชาติของเขานะขโมยไป700,000แล้วหนี
0: ไม่เยอะนะ
1: โอ้ก็เห็นบอกเป็นเงินส่วนตัวของเพื่อนคนนี้300,000แล้วก็เป็นเงินของบริษัทอีก400,000นะครับแล้วก็หลบหนีไปนะฮะเออล่าสุดเนี่ยตำรวจที่เชียงใหม่เขาตามตัวเจอแล้วนะครับเขาไปสืบทราบว่ามาแอบเช่าคอนโดอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยนำกำลังไปจับกุมนะครับพ่อหนุ่มโปแลนด์คนนี้ฮะจากการสืบสวนผู้ต้องหารับสารภาพนะครับว่าขโมยเงินมาตอนขโมยเนี่ยเขียนข้อความเขาบอกว่าเขาเขียนข้อความบอกเพื่อนไว้แล้วว่าไอมีความจำเป็นต้องทำเช่นนี้ นะครับแล้วก็หนีจาก

0: ภูเก็ตขึ้นมาอยู่ที่เชียงใหม่เออปรากฏว่า
1: จำเป็น
0: เออนะมันจะง่ายอะไรขนาดนั้น
1: ถ้าจำเป็นงั้นก็คุยกับเพื่อนดีๆมันเอาไป
0: ก็ติดต่อ
1: เพื่อนดีๆก็เฮ้ยเราเดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็ได้คุยกันนี่มันขโมย
0: เพื่อนบอกติดต่อไม่ได้เลยนะครับก็ปรากฏว่าโอเวอร์สเตย์ด้วยนะครับวีซ่าหมดไป130วันแล้วนะก็ส่งตัวไปดำเนินคดีนะนั่งรถเที่ยวจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตอีกวันหนึ่ง
1: แล้วเหลือไม่ได้เจ็ดแสน
0: เออก็เดี๋ยวต้องตามหากันดูครับพี่ไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมนะเงินเกือบ700,000ตรงนี้เอาไปทำอะไรแล้วบ้างก็ไม่รู้นะครับเขาบอกเขามีความจำเป็นต้องเอาไปใช้ด้วยนะฮะ
1: เอาไปเที่ยว
0: สงสัยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: มีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเนี่ยนะคะไปลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุนักเรียนอยู่ม.3นะคะโดยใช้มือตบหัวแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะส่วนเรื่องกระบาดเจ็บเนี่ยผู้ปกครองเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เนี่ยทางเลขานุการเทศบาลนครระยองแล้วก็ผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักข่าวด้วยเนี่ยไปพบกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ละค่ะนะคะคือนายปิยบุตรเอมโอดนะคะก็มีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกนะคะในระยะแรกเขาบอกว่าในช่วงแรกของการคุยกันอู้เครียดมากเพราะว่าผู้ปกครองก็ต้องการที่ขอคำชี้แจงแล้วก็ความชัดเจนกับโรงเรียนเลยว่าทำอย่างนี้ได้ไงมันปลอดภัยไม่เด็กอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนก็เลยบอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดในโรงเรียนนะคะแล้วก็ขอโทษต่อนักเรียนแล้วก็ครอบครัวผู้เสียหายด้วยยืนยันว่าเดี๋ยวจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการกับครูที่ก่อเหตุตบหัวตบหน้าเด็กอย่างเด็ดขาดเลยเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะคะโรงเรียนบอกด้วยนะคะว่าจะปรับปรุงมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของนักเรียนให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของผู้ปกครองกลับคืนมาแล้วก็จะเยียวยาผู้เสียหายนะคะส่วนผู้ปกครองของนักเรียนคนนี้เนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็สะเทือนใจกับเหตุการณ์นี้มากเลยแต่เมื่อเห็นว่าทางครูทางผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนมีความผิดตัวเองก็ออกมายอมจะยอมรับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจก็เลยตัดสินใจยอมรับคำขอโทษแล้วก็ให้อภัยโดยหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่ะจะเป็นบทเรียนสำคัญให้ทุกฝ่ายนำไปปรับปรุงเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายจนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็การเรียนของเด็กในระยะยาวทั้งเด็กที่ยังต้องเรียนที่โรงเรียนเดิมนี่แหละนะคะแต่ว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปว่าเออเนี่ยมันเป็นการกระทำรุนแรงต่อเด็กเกินไปหรือเปล่าจะมีโทษอะไรตามกฎหมายได้ไหมเดี๋ยวทางตำรวจเองก็จะไปดูอีกทีหนึ่งค่ะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: จากเด็กมาที่เนนบ้างนะครับวันนี้ที่สงขลาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีสามเณรนะครับ4รูปหนีออกจากวัดนะแล้วก็สาเหตุที่หนีเนี่ยเพราะว่าโดนเจ้าอาวาสบังคับให้อมนกเขาครับพี่เฮ้ยนะคือถ้าเด็กคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำหนักทีนี้พอเด็กไม่ใช่เด็กที่พอเป็นเนร4รูปเนี่ยนะก็น่าคิดนะน่าคิดนะว่าเจ้าอาวาสทำจริงไหมเพราะว่าเด็กเนรถึง4รูปพูดเหมือนกันตรงกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่24มิถุนายนนะฮะผู้ปกครองนะครับพาสามเณร4รูปนะครับอายุ13นะครับ2รูปแล้วก็อายุ14อีก2รูปไปแจ้งความที่สภ.ทุ่งลุงนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบอกว่าถูกเจ้าวาดวัดดังแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอหาดใหญ่นี่แหละบังคับให้อมนะฮะนกเขาของเจ้าวาดอ่ะแล้วให้สำเร็จความใคร่อยู่ที่ศาลาในวัดเลยนะพี่โอ้โหนะฮะนะผู้ปกครองบอกรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้แล้วตอนนี้ที่สำคัญที่น่ากลัวก็คือยังมีสามเณรอีก6รูปที่ยังอยู่ในวัดเราไม่รู้อีก6รูปนี่จะเป็นยังไงบ้างนะพอตำรวจทราบเรื่องนะครับตำรวจเลยไปพาสามเณรทั้ง6รูปเนี่ยนะฮะออกมาแล้วก็ให้ไปอยู่ที่วัดอื่นๆชั่วคราวก่อน

0: นะครับเพื่อดำเนินการสอบสวนกับทางเจ้าอาวาสท่านนี้ก่อนนะฮะว่ามีการมาทำแบบนี้จริงไหมคือพ่อแม่ผู้ปกครองอุตส่าห์ส่งมาให้บวชเรียนอยู่ที่วัดเนี่ยเป็นปีแล้วนะเด็กบอกว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนทำแบบนี้คนละ 3-4 ครั้ง
1: โอ้โห
0: ก็คือสลับวันกันอะวันจันทร์เนนคนนี้วันอังคารเนนคนนู้นวันพุธเนนอีกคนนึงอ่ะมาเรียงคิวกันมาที่ทำเนนบอกว่ากลัวนะครับกลัวนะกลัวโดนทำร้ายโอ้โหแล้วบางคนเนี่ยนะฮะไม่ได้ให้อมอวัยวะเพศอย่างเดียวนะครับเออเขาบอกว่าบางคนเนี่ยถูกล่วงละเมิดด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบดูตอนนี้จิตใจของสามเณรก็ย่ำแย่ทีมข่าวลงไปที่วัดแห่งนี้แล้วนะฮะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยไปถึงโอ้โหอย่างกับวัดร้างไม่มีพระไม่มีเนนเขาเนนถูกย้ายไปแล้วแต่พระลูกวงลูกวัดก็ไม่อยู่นะครับเจ้าอาวาสตอนนี้ก็ปิดมือถือ นะออกมาพิสูจน์ความจริงหรือศึกมาสู้ความจริงเถอะท่านนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: เรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดหวายเยอะนะช่วงนี้มหาไทยเนี่ยโอ้โหนักข่าวช่วงเย็นช่วงเย็นที่นายกไปที่งานโอท็อปก็จะไปถามอีกครั้งหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกโอ้ยตอนนี้ตั้งสืบคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแล้วใครผิดก็ว่าให้ว่าไปตามผิดเลยอย
0: ่
1: าไปกังวลเลยไม่มีการเกรงใจใครทั้งนั้นนักข่าวก็เลยบอกว่าเนี่ยมีหลายคนมองนะว่าเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยตอนนี้เรื่องไอ้โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะเป็นเกมเขย่าเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะคุณเดชสิงห์เลยบอกว่าคนละเรื่องกันคิดทุกอย่างเป็นเกมไม่ได้หน้าที่ของรัฐบาลคือถ้าหากมีการทำผิดตรงไหนก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าก็มีคนกังวลว่าโยมาถึงสมัยที่คุณเดชสิงห์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรื่องเนี่ยเกิดในมหาไทยด้วยนะคะคุณเหนือถึงจะบอกว่าตัวเองจะกังวลทำไมเนี่ยถ้าตัวเองทำเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ตัวเองไม่ได้ทำก็ไม่ต้องกังวลจนเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นที่กระทรวงไหนเนี่ยก็ต้องไปจัดการที่กระทรวงนั้นนะคะแล้วมีคนถามว่าเอ๊ะบ้างไหมว่าจะมีคนจ้องเล่นงานอยู่นะคะคุณเหนือถึงจะย้อนถามผมนั่นเหรอตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่เป็นครั้งที่แล้วเราไปรองนายกกันนะก็ตั้งอยู่ในความตั้งมั่นของเรานะคะถ้าทำอะไรผิดอ่ะคนทำผิดก็ต้องออกมาแก้ตัวเปลี่ยนประเด็นสร้างความวุ่นวายแต่ละวันคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ทำงานตามปกติจะไปห้ามคนกล่าวหาเนี่ยคงไม่ได้หรอกนะคะแต่ยืนยันเลยนะคะว่าคดีเนี้ยจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการมีนักข่าวถามด้วยนะคะว่าเนี่ยปลัดล่าสุดเนี่ยไปมีปัญหาเรื่องคลิปเสียงของภรรยาของปลัดเนี่ยจะต้องย้ายไหมย้ายออกไปก่อนไหมเพื่อให้การสืบสวนเนี่ยมันโปร่งใสยังไงนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้มันสอบโดยท้องถิ่นนะจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ย้อนตอบว่าใช่แต่ประหลัดก็ถือว่าเป็นข้าราชการระดับสูงที่คุมของท้องถิ่นด้วยไงใช่ไหมนายกหนูก็เลยบอกว่าอันนี้คุณถือเองก็ที่ประดีเขาเข้ามาแล้วก็มีเรื่องที่กรมการปกครองมีความชัดเจนแบบนี้แก้ข้อสอบแบบนี้ไม่ใช่กรมการปกครองนะกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเราก็จะดำเนินคดีเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าบางคนบอกเฮ้ยประธานในยกหนีเนี่ยดูเหมือนปกป้องปลัดมหาไทยมากเลยมั้งก็รู้อ่ะก็ฟังไปแล้วกันเดี๋ยวดูไปแล้วกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไง
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งนะครับพาไปดูเรื่องราวของนักศึกษาสาวคนนี้ดีกว่าพี่นะฮะคือตั้งใจเก็บเงินค่าเทอมเอาไว้นะครับในห้องปรากฏว่าโดนคนร้ายพี่เอากุญแจผีโผล่มาไขเข้าไปนะฮะกวาดเงินเธอไปเรียบร้อยเลยหมดเลยเอาเงินไป 30,000 กว่าบาทที่จะบอกว่าเป็นค่าเทอมนะแถมยังเอาแหวนทอง2สลึงไปอีกนะครับนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ดอนหัวล่อชลบุรีครับตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลละนะฮะที่น่ากลัวคือโจรเนี่ยมันใช้กุญแจผี

0: นะครับมาไขแม่กุญแจของห้องเราแล้วก็บุกเข้าไปในห้องเราเอาเงินเอาทรัพย์สินเราไปหมดเลยนะครับเอ๊ะทำไมพวกนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญนะพี่นะถึงไขแม่กุญแจเราได้อะ
1: ก็กุญแจมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันคนที่มันจะใช้เนี่ยนะ
0: โอ้อย่างนี้จะป้องกันยังไงฮะต้องเอาไอ้กลมๆไหมเมื่อก่อนอยู่เคยอยู่หอมันจะมีกลมๆตัวหนึ่งคล้องที่ประตูก่อนแล้วก็แต่มันก็ไขได้หมดแหละถ้ามันมีกุญแจผีอะนะครับอย่าเอาทรัพย์สินไว้ที่ห้องแล้วกันเนาะถ้าจะออกไปข้างนอกก็เก็บดีๆถ้าตอนนี้โจรเยอะนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับอยู่กันเกือบร้อยท่านเลยนะฮะผมนั่งอ่านไปเรื่อยๆนะครับแหมบางคนได้เอ่ยนามกันบางคนอาจจะขออภัยถ้าไม่ได้เอ่ยนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์ฝากพี่ๆติดตามกันต่อนะครับเรามาจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนี้เวลา20นาฬิกา
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายชองโกลดปุงเบิร์บเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางมาริโกะปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 นาทีเสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์10รูปทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระราชดำรัสถวายความอาลัยแล้วเสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ทรงฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบปี2541และภาพที่ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการปรินเซสคัพไทยแลนด์2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอันม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วย

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้าทรงวางรากฐานสำคัญทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรง

0: กีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมา
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ครับนี่คือกุหลาบในใจน้องนะครับมีสาวเมืองนนท์นะครับจากออนอรดีนะครับรวมถึงรักเธอทุกพศนะฮะจากพี่ตู่มันทนานะครับวันนี้ก็จัดไปนะครับพลิ้วๆนะครับ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้เป็นเวลา20:19นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะวันนี้มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่บ้างนะครับนะก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็มีฝนมานะครับปล่อยๆรัวๆนะครับลมมาแรงๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับติดตามข่าวสารนะครับนะว่าเอ๊ะทำไมกลางวันนี่แบบดูแดดเปรี้ยงเลยนะแต่ตอนเย็นนี่ฝนฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ลมมาแรงมากเลยนะครับนะแล้วคิดว่าตอนนี้ชาวคณะหลายท่านก็อยู่บ้านใช่ไหมครับนะฟังเพลงนอนฟังเพลงสวยๆนะครับนะแล้วก็ลูกพี่หลายๆท่านก็กำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่ากำลังขับรถอยู่ไปส่งของอยู่นะครับอย่าลืมฮะว่าลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับเข้ามารายงานตัวสวยๆนะครับนะลูกพี่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาสักนาที2นาทีก็พอนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะมาขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะรวมถึงแม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับแม่นี่เพิ่ง2ทุ่มแม่นอน2ทุ่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวแม่จะไปตื่นที5ทุ่มนะครับแล้วกว่าจะหลับอีกที2นะครับแม่ทีนี้ยันวางเลยนะครับแม่ตาสว่างแม่อย่าเพิ่งนอนแม่มาเล่นกับหมีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดึกๆค่อยไปนอนแม่จะได้ตื่นมาตอนเช้านะครับผมอ่ะเรียนเชิญทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะอยากฟังศิลปินท่านไหนก็เข้ามาขอเพลงไว้นะครับเราก็เรียงคิวให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมนะยินดีต้อนรับนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่อภิชัยนะครับพี่มีหมี่มี่นะครับพี่บานเย็นพี่ปุญญวัฒน์นะครับมีพี่สมใจพี่ทองพูนพี่ประภานะครับพี่อนันต์นะฮะมีพี่รุ่งโรจน์นะครับพี่สุกัญญาพี่สิริพรพี่อนิรุธพี่สายชนพี่จิตนะครับพี่ดุสิตตานะครับพี่แทนนะครับพี่โสภานะครับพี่แรมโบ้ก็มาแล้วนะครับนะขออนุญาตทักทายเพิ่มจ้ะมีพี่วัฒนพรพี่หนูริ่งนะครับนะน้องอนัสการนะครับพี่รัชนีพี่ตนุภาพี่จุ๊บแจงพี่วิจิตพี่ทิพาพรน้ำเมน้องออยนะครับพี่แววตาพี่ละไอพี่คนดีนะครับพี่พรพรมนะครับพี่นุสอนพี่วันนีพี่ปราณีมีลุงต่อยก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับพี่รัชนีพี่หนูริ่งนะครับพี่จิตบอกว่าดอนเมืองฝนตกไป3เม็ดนะครับนะลมพัดก็หายไปแล้วนะครับแป๊บเดียวพี่สายพินนะครับผมแล้วก็มีไบตี้มาแล้วนะครับยายออดนะครับนะตาป๊อปมาแล้วนะครับแล้วก็มีพี่สิทธิศักดิ์นะครับนะก็เข้ามาเรียกว่าทักทายเพิ่มเติมนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมมากราบสวัสดีชาวคณะที่เคารพกันก่อนดีกว่านะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับนะที่หน้าใหม่แล้วก็คุยกันปุ๊บเดี๋ยวเราเปิดเพลงปั๊บเลยนะฮะกดมาจองสายนะครับที่เบอร์นี้จ้ะ022481366 02 248 1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องหมีคณะแชร์จุดดอ
1: ครับผมพี่หนึ่งสุดโก้คนโก้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมพี่หนึ่งตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้กำลังฟังน้องหมีคณะแชร์เป็นโปรตุเกสอยู่นะครับ
1: โอ้ยครับผมแถวสุวรรณภูมิเนี่ยอากาศเป็นไงบ้างครับพี่
2: อากาศดีครับ
1: มีฝนบ้างไหมครับช่วงค่ำๆบ่าย
2: ๆมันทำได้จะตกแต่มันก็ยังไม่ตกครับ
1: โอ้ยังไม่ไปเลยเหรอครับพี่
2: ผม
1: โอ้คืนนี้น่าจะเย็นๆนะพี่เนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมแต่ช่วงนี้คือเราพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับพี่หนึ่งครับ
2: ใช่ครับ
1: อ้าวได้เลยแล้ววันนี้ก็ฟังเพลงสวยๆวันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลง
2: ไปฟังผมเบิ้มประชุมได้ครับเพื่อน
1: ครับเพื่อนทำไมครับ
2: เพื่อนชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เลย
1: ครับอ๋อเพื่อนฝากขอมาเหรอครับ
2: ไม่ใช่เพื่อนที่ร้อง
1: เพื่อนเบิ้ลนะครับ
2: น้องเบิ้ลประชุมได้
1: อ๋อเพื่อนเบิ้ลกับเพื่อนแมน
2: ครับ
1: ครับได้ครับพี่จะฝากให้ใครไหมครับ
2: ผมจะเขาครับ
1: ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีบเปิดให้พี่ฟังเลยดีกว่านะ
2: ครับขอบ
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: Unicorn Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลงแล้วกันอะไรกับแม่แม่อยากเต้นเดี๋ยวถามผู้อื่นได้ไหมเด้อ

ขอบคุณแดนเซอร์หน้าเวทีครับว่าเราเขาขยาดองเราเมื่อเดี๋ยวขอบคุณนะครับผมฝากด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่นะครับผมพร้อมกับพี่ปลอดภัยเด้อขอบคุณหลายครับ

0: ขอบคุณด้วยนะครับน้องจาสิงชัยนะฮะนี่คืออ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะก็เป็นบรรยากาศในงานตลาด4มุมเมืองนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะก็ต้องบอกเลยฮะว่าถ้าวันนี้นะครับนะใครที่มีปาร์ตี้นะครับหรือว่ากลัวแห้งกลัวเมาง่ายนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันนะฮะดื่มก่อนแฮงเอาท์นะครับหรือว่าหลังแฮงเอาท์ก็ได้นะครับนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคนะครับนะแล้วก็พญานาคพร้อมนะฮะพญานาคขวดสีเงินนะครับพลังกระชายดำนะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะครับแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็มาบำรุงนะครับระบบประสาทนะครับสองฮะเป็นพญานาคพร้อมนะฮะขวดสีทองฟิตปังถังเช่านะครับอันนี้แก้เพลียนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายให้ฟิตนะฮะพร้อมลุยงานแบบยาวๆนะครับรู้สึกกระปี้กระเป๋านะฮะทั้ง2ขวดเนี่ยดื่มแล้วซ่านะครับสดชื่นนะฮะสกัดจากสมุนไพรแท้นะครับแล้วก็ดื่มง่ายรสชาติเนี่ยเหมือนน้ำอัดลมนะฮะใช้คาเฟอีนธรรมชาตินะฮะกัวราน่านะครับนะทำให้ใจเนี่ยไม่สั่นนะฮะแล้วก็ไม่บีบหัวใจนะครับได้ทั้งพลังงานนะครับได้ทั้งสุขภาพดีนะครับดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยนะครับดื่มได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับลองได้เลยครับแล้วลูกพี่จะรู้เลยนะว่าร่างกายเฟรชขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วตอนนี้มีโปรพิเศษสุดคุ้มนะฮะซื้อเครื่องดื่มนะครับสมุนไพรพญานาคนะครับหรือพญานาคพร้อม

นะครับ1ขวดนะฮะเพียง15บาทนะครับรับฟรีเลยนะครับทันทีนะฮะสตาร์2ดวงนะครับ1สตาร์เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1บาทนะครับใช้สะสมและของพรีเมียมนะครับได้ที่ 7-Eleven นะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่24มิถุนายนนะฮะถึง23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: งานจากเบียร์พร้อมพงนะครับนี่คือเจ้านางเอ๋ยนะครับนะอ้าวน้องใหม่น้อยนะครับก็ขอพี่เบียร์มานะครับแล้วก็มีมาที่หลังหวังแต่งนะครับนุ้ยสุวินานะครับรวมถึงจะอยู่เคียงข้างเธอนะครับบิวกระยานีนะครับก็ทักทายชาวคณะนะครับน้องนับดาวนะครับเจเดซี่นะครับมีพี่ป๊อปนะมีเสียเปียกนะพี่นงรักนะครับพี่จิตนะครับนะแล้วก็มีคุณจิรวรรณนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่อุไรนะครับพี่แพทนะครับนะพี่ศรีวิไลก็ยังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่สุฮอลแลนด์คุณยายพอเพียงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในช่วงของพาเรทนะก็กดมาจองสายกันที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากคาราบาวจากแง้มใจ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกกพ.ชี้ค่าไฟฟ้าสาธารณะขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลดร.พูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการทบทวนแนวทางบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าสำนักงานกกพ.พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นไปตามกฎหมายมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.และหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสาธารณะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นนโยบายที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเริ่มต้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2530ได้รับการปรับปรุงตามมติกพช.หลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ไฟฟ้าและบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาสำนักงานกกพ.ติดตามผลักดันและเร่งรัดการดำเนินงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลักดันให้กฟน.และกฟผ.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถตรวจสอบและจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามมติกพช.โดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ส่วนกฟผ.อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศซึ่งสำนักงานกกพ.จะติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดJIC ไทยอัดสื่อเขมรปิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงและสันติวิธีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาพาดพิงประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาระบุว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอแสดงความห่วงใยต่อการเผยแพร่สื่อหรือผลงานที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเกลียดชังปลุกเร้าอคติระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศประเทศไทยยืนยันว่าการตีความประวัติศาสตร์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงหลักฐานตรวจสอบได้และงานวิชาการที่เป็นกลางไม่ใช่การสร้างภาพจำหรือกล่าวหาอีกฝ่ายโดยปราศจากข้อมูลรอบด้านเพราะอาจบั่นทอนความไว้วางใจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศทางนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์งดใช้สื่อเป็นเครื่องมือปลุกปั่นความเกลียดชังยั่วยุความขัดแย้งพร้อมทั้งส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลอย่างรับผิดชอบเคารพข้อเท็จจริงคำนึงถึงผลกระทบต่อสันติภาพในภูมิภาคประเทศไทยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงเคารพซึ่งกันและกันและแก้ไขความเห็นต่างด้วยสันติวิธีไม่ใช่การสร้างความแตกแยกผ่านการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือการกล่าวหาเพื่อปลุกกระแสความเกลียดชังรัฐบาลเมียนมาดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดทำลายยาเสพติดกว่า 22,000 ล้านบาท

ทางการเมียนมาทำลายยาเสพติดของกลางที่ยึดได้มูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 22,000 ล้านบาทในวันนี้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของสหประชาชาติยาเสพติดที่ถูกนำมาเผาทำลายมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า50ตันประกอบไปด้วยเฮโรอีนยาบ้าหรือเมทแฮมเฟตามีนยาไอซ์เคตามีนฝิ่นและกัญชาทั้งหมดเป็นยาเสพติดที่ตรวจยึดได้รวมมูลค่ากว่า600

0: และเมืองตองจีในรัชฉานซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดหลักผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเมียนมายังคงเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทสังเคราะห์โดยเฉพาะยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งกระจายไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลทหารเมียนมาอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธกลุ่มต่างๆใช้รายได้จากยาเสพติดผิดกฎหมายเหล่านี้ในการระดมทุนเพื่อต่อสู้และทำสงครามจงใจหลีกเลี่ยงกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์อันมหาศาลไว้ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการนี้พยายามปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังเช่นกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติลาหูกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางที่เพิ่งประกาศเผาทำลายยาเสพติดมูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเขตควบคุมของตนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: ครับครับผมพี่เปิ้ลอ่างทองครับ
4: อ้าวสวัสดีครับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลสบายดีนะครับ
5: สบายดีครับ
4: ครับคำนี้มีอะไรกินนะครับพี่เปิ้ลครับ
5: คำนี้ผมทำไข่เจียวหมูสับครับ
4: ดีมากเลยครับพี่เปิ้ลมีน้ำซุปหน่อยไหมครับพี
5: ่มีครับ
4: เป็นต้มจืดอะไรครับพี่เต้าหู้แบบหมูสับหรือว่าอะไรครับพี
5: ่ต้มจืดเต้าหู้อะครับแล้วก็มีผักกะหล่ำปีด้วยครับ
4: โอ้โหมีผักกะหล่ำนะ กินดีนะเราเนี่ย
5: คร
4: ับ โอ้แล้วแถวอ่างทองนี่ฝนตกบ้างไหมพี
5: ่เพิ่งหยุดตกอะครับ
4: อ๋อเหรอฮะอุ่นอันนี้อากาศเย็นสบายนะพี่เปิ้ลเน
5: า
4: ะ
5: เย็นสบายดีจังเลยครับ
4: ครับเอาได้พี่เปิ้ลโอ้วันนี้ขอบคุณมากที่โทรมายามค่ำคืนนะพี่เปิ้ลอยากฟังเพลง
5: อยากฟังเพลงผู้บ่าวเท่ากับสาวไว
4: ้ไม่พี่เปิ้ลอย่ามาเปลี่ยนเพลงพี่ขอลองฟังแลมา
5: ได้ครับได้ครับ
4: มันเปลี่ยนไม่ได้พี่ช่วงนี้ห้าม

0: เปลี่ยนผมทำการบ้านแล้วพี่เปิ้ล
1: คร
0: ับ ผมว่าครับมาพี่เปิ้ลงั้นเดี๋ยวพี่เปิ้ลช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ให้น้องหมีน้ำช้าง
0: ได้เลยครับพี่นะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาฮ่า
1: และไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
0: โอ้โหสุดยอดนะครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่เปิ้ลครับ
1: เอาไปกับน้องหมีและก็มอบให้น้องแป้งคนงามและก็แฟนเพลง95ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้ก็รักแค่เธอคนเดียวนะครับขอเป็นชื่อชุดเลยนะฮะเพราะว่าที่สุดแล้วก็คือเธอคนเดียวนะครับนะรักเธอที่สุดในโลกนะครับหนุ่มสกลนะครับมีลองฟังแลนะครับโตเนอร์นะครับรักแค่เธอคนเดียวนะครับน้องเฟียสแล้วก็มีเธอจึงมีฝันนะครับไผ่พงศธรนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับอ่ะมาครับผมนะฮะชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีนะฮะเป็นผู้แทนพระองค์นะฮะและพระราชทานผ้าไตร12ไตรนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินนะครับวัดป่าภูริทัตตปฏิทาปฏิปทารามนะครับขอเชิญร่วมงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับทดแทนคุณแผ่นดินนะครับรวมดวงใจเป็นหนึ่งนะครับน้อมรำลึกนะฮะพระคุณสถาบันหลักนะครับชาติศาสตร์กษัตริย์นะพร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปนะฮะงานทดแทนคุณแผ่นดินนะฮะจะจัดขึ้นในวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้นะครับพ.ศ. 2569นะครับณลานพระศรีศักยทศพลยานนะครับพุทธมณฑลนะจังหวัดนครปฐมนะฮะเพื่อถวายพระพรชัยมงคลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับพระบรมราชินีนะครับและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรรัชกาล ขออภัยครับรัชกาลที่9นะครับและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะครับรวมถึงให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อแผ่นดินเกิดนะครับแล้วก็เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะฮะแล้วก็ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาตินะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2569นะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็เจริญจิตภาวนานะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาตินะฮะแล้วก็ประชาชนนะครับและเวลา20นาฬิกา30นาทีนะก็มาร่วมกันรับฟังนะฮะการแสดงพระธรรมเทศนานะเพื่อนำข้อธรรมไปปรับใช้การดำเนินชีวิตอย่างมีสติและก็ปัญญานะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2569นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปนะฮะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมกันนะครับถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพื่อจะได้ร่วมสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่นะครับในสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับพร้อมใจการแต่งกายนะฮะชุดดำสุภาพมาไว้ทุกนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหากุศลนะครับครั้งประวัติศาสตร์นะเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนานะครับแล้วก็ประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยนะครับสืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไปนะครับทั้งนี้ก็สามารถมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่วัดป่าภูริทัตตปฏิทารามนะครับเบอร์โทรนะครับ0951845459นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0923515146นะครับย้ำ0923515146นะครับหรือว่าทางแฟนเพจนะครับหรือเพจภูริทัตตะตะเจดีนะครับหากท่านใดไม่สามารถมาร่วมงานได้นะก็สามารถมาชมการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานี NBT ช่อง2 Facebook นะครับภูริทัตตะตะเจดีนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหเพลงนี้นี่ยังเศร้าเลยนะครับคนไปไม่รู้นะครับคนอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับโชเล่ชคัตพลนะครับนะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่โชเล่เป็นคนแต่งเองด้วยนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่ตะวันเพชรรัตน์นะครับนะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องก้านตองนะครับแก้บนนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้งานจากพี่ต่ายอรไทยนะฮะฮักพอเป็นพิธีนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะหลังไมค์กันบ้างนะครับนะตอนนี้มีพี่วอนนะจากกาญจนบุรีนะครับยายแสงบางนาพี่นกสุพรรณนะครับพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับพี่สุภกิจนะครับนครศรีธรรมราชนะครับพี่ศรีโคราชป้ายาสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีพี่นันจากเพชรบูรณ์คุณวีนาพัทลุงนะมีพี่ไกลนครศรีธรรมราชนะมีพี่สายใจจากจังหวัดตราดด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับนะพี่จิราพรพี่หนูริ่งนะพี่ขวัญเรือนนะครับมีน้ำเมย์นะครับนะชาวคณะของเราน้องกัญญานะครับนะก็เข้ามาทักทายกันนะครับนะน้องไหมน้อยนะครับเจเดซี่นะครับชาวคณะแล้วก็มีพี่คันชิตนะครับพี่สุวิมลพี่เสือร้ายนะครับพี่ชนทิชานะครับมีพี่วันเพ็ญพี่รุดีพี่อาทิตย์พี่ฟาติมะนะครับแล้วก็มีพี่ใจบุญใจดีแล้วก็สบายดีแม่นอมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ไวด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไวด้า
1: ไวด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่อัมพรแหวนเพชรนะครับดอกไม้ในป่าช้านะครับก็เป็นเพลงโปรดนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับแหมจะหลับแล้วอุตส่าห์เข้ามากรีดใหม่นะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณนะครับชาวคณะทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังนะฮะแล้วก็โอ้ยอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่บ่ายโมงนะแล้วก็ลากยาวไปถึง 4:00 นนะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้จบหล่อแล้วกันนะครับงานจากคิวรีบูนนะครับรอวันฉันรักเธอจ้ะสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ำงานเพลงครับต้อนรับคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนี้22:13 นกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับวันนี้เปิดมาด้วยดอกดารางานพี่โอมทับ5โนราพลัดถิ่นครับงานจากเนตราเชนเฟชชูริงไว้กับกล้วยสแตมและปิดท้ายด้วยโนรางานจากพี่บิวกัลยาณีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงดึกๆแบบนี้4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเสียงผู้ชายนะครับวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชาคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตอยากเพิ่มเติมเพลงไหนครับบอกกล่าวแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับทุกช่องทางหมายเลขโทรศัพท์022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือหรือ SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTMFM95 นะครับก็ตอนนี้4:14รับช่วงต่อมาจากชั่วโมงที่แล้วก็จะเป็นเฮียหมี่คณชัยอะนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่งสัญญาณออกอากาศผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับสวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับ4689400มีคุณอรุณครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาส่วนเอ้ยสาวปากแดงเบอร์ตองของเราบอกว่าทักรอบดึกนะคะพี่ขออมพระมาพูดพิเศษได้ไหม

0: หงข้าวรับงานจากโจอี้พัวสิทธิ์ฟีเจอริงไว้กับพันช์วรการนะฮะ16:18 นเพลงนี้ก็มอบให้คุณอ้อมจากสุรัตน์ธานีกันนะครับผมสวัสดีทาง Facebook ไลฟ์สดด้วยนะครับแต่ระหว่างที่รอหนึ่งสายมาเรื่องราวของกิจกรรมดีๆจากทางบมจ.อสมท.กันสักหน่อยดีกว่าคุณฟังเพราะว่าตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Why Entertain Award 2026ครับเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายครับซึ่งปีนี้ก็มาในคอนเซ็ปต์ไทยซิลส์ไทยซิลคอนเทนต์แอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะครับบุษบงนะครับม่านไหมลายสยามนี่ก็มาแบบว่าเรื่องราวของผ้านะบุษบงกตบุษบงกตม่านไหมลายสยามก็มาในธีมประมาณนี้นะครับก็อยากจะเชิญแฟนๆหรือชาวด้อมครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัลนะครับก็ได้แก่สาขาที่1ครับ Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีถัดไปครับสาขาที่2 Prince of Boys Love นะครับนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์สาขาที่3ครับ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์และสาขาที่4 Rising Star Couple เป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะและสาขาที่5เป็น Most Popular Y Novel เป็นนิยายวายยอดนิยมครับซึ่งจะมาร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net ครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: หนึ่งสายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: พี่หาครับพี่หาอำเภอประสาทครับตำบลกระแงนครับ
0: โอ้วันนี้ฝั่งโน้นเหมือนฝนตกเลยใช่ไหมครับฝั่งช่วงเย็นตกไหมพี
2: ่ครับตกครับตกครับแต่ไม่ค่อยแรงอยากได้แรงๆนะข้าวจะได้เขื่อยนะครับ
0: ดังนั้นแล้วขอเพลงดีกว่าเผื่อฝนจะฟังอยู่แล้วเขาจะได้มีแรงให้ตกเยอะๆ
2: คร
0: ับ เพลงอะไรดีครับพี่หา
2: เพลงกระบอกอีสานครับมอบให้ทหารทุกคนแล้วก็มอบให้น้องแอมด้วยครับแฟนมีโรงพยาบาลประสาทนะครับ
0: โอ้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะวันนี้ยังไงก็ขอให้มีความสุขด้วยนะครับ
2: ครับผมครับ
0: ครับครับสวัสดีครับนี่หนึ่งสายหน้าใหม่คุณหงาจากสุรินนะครับในช่วงเวลาของสายชิวหิวใจขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มี

0: คิดถึงจังเลยครับคิดถึงจังเลยครับงั้นจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยเพลงนี้ก็ร้องสดๆไว้โอ้โหลูกคอนับชั้นไม่ทั่วเลยทีเดียวนะครับยังเพราะเหมือนเดิมเลยพี่มนต์สิทธิ์ของเรากับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายเพลงนี้ก็ถูกแนะนำมาทางหลังไมค์ด้วยเช่นกันนะครับจากพี่ยาและพี่ต่ายอนุชบอกว่าเตรียมตัวเข้านอนแล้วค่ะแต่น้ำพี่ๆยังไม่อาบเพราะว่ามันหนาวไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาขอเพลงคิดถึงจังเลยทิ้งไว้
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
0: ์พี่พิทักษ์จากจังหวัดเลยบอกว่ารักเก่าสักนิดนึงน้องโอ๊ตไหนๆมาแทนช่วงน้องลูกตาลแล้วน้องลูกตาลครับแบบว่าชอบเสิร์ฟเพลงเก่าๆเอาใจคนฟังช่วงดึกๆแบบนี้รักเก่าที่บ้านเกิดครับผมขออนุญาตหยิบยกเพลงเวอร์ชั่นสันตินะ

คุณพี่เอตลาดไทยด้วยครับบอกว่าชอบเพลงนี้จังเลยฮะหมายถึงชอบแม่ชีไม่ใช่ ชอบเพลงเก่าๆนะพี่นะใจความใจหายเลยทีเดียวส่วนนางพี่วิทยาศรีสะเกษครับแนะนำเพลงของพี่เป้าสายันสัญญาเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแต่สาวๆนะกรีดการ์ดอยู่บอกว่าไหนๆรักเก่าช้ำรักมาขนาดนี้ขออีกเพลงของพี่เป้าได้ไหมคะน้องติดใจไม่ใช่เกลียดห้องเบอร์5ไปติดใจซะละ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาหนึ่งค่ำคืนนะก็สวัสดีแฟนเพลงลำปางท่าคราวน้อยด้วยบอกว่าวันนี้น้องลูกตาลไม่ได้จัดรายการเลยคะคิดถึงอ๋อคิดถึงเสียงหวานๆของน้องลูกตาลครับนี่นะครับแล้วก็มีฝากเพลงกลางดาวเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ครับทางหลังไมค์หลายเสียงหลายสายจัดแพร่ทั้งทายด้วยครับคุณพรขอเพลงขอเจ็บครึ่งใจเข้ามารัชนกซี่โลพันธ์ครับ

ทิ้งท้ายครับงานจากอาจารย์ไข่มาริฮัวน่าเด็กน้อยครับคุณแอมจากจันทบุรีนะฝากไว้ทางหลังใหม่เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
4: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลนะหลายหลายคนก็คิดถึงน้องลูกตาลแล้วนี่น้องลูกตาลอาจจะติดภารกิจส่วนตัวเนาะเพราะว่าน้องก็ทำหน้าที่หลากหลายบทบาทจริงๆนะครับยังไงก็ติดตามน้องลูกตาลกันต่อไปแต่มาชั่วโมงนี้นะครับ5 ทุ่ม 3 นาทีมาเข้าสู่ช่วงพาเรทเพลงฮิตกันแล้ว1 สายก็ถือรออยู่แล้วเช่นกันมาดูกันว่าเขาจะขอเพลงอะไรสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณโอ๊ต
4: โอ้เรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
5: สุดยอดครับ
4: สุดยอดเลยนะพี่นะพี่สุดยอดนี
5: ่ยอดเลยวัฒภูมิครับ
4: นะอากาศเป็นยังไงบ้างฮะจังหวัดเลยวันนี
5: ้ร้อนเลยครับร้อนจังเลย
4: มีลม
5: ครับผม
4: มีลมไหมพี่
5: นิดหน่อยครับ
4: นิดหน่อยนะลมพัด
5: ดังบนภูมีลมอยู่ครับผมอ๋อ
4: เห็นเขาบอกว่าจังหวัดเลยเนี่ยลมพัดดังตึ้งแบบนี้ใช่ไหมพี
5: ่ครับผม
4: โอ้โหแม่สุดยอดจริงๆตามชื่อพี่เลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรหน้าใหม่ครับเนี่ย
5: อยากโทรหาเธอครับผม
4: อยากโทรหาเธอแล้ว
5: ครับ
4: แค่อยากเลยพี่
5: ก็อยากโทรแล้วโทรทีมันตั้งหมดแล้วก็โทรหาไม่ได้คร
4: ับ อ๋ออย่างนี้นี
5: ่เองเจอยากครับผม
4: แม่มอบเพลงนี้ให้ใครครับพี่สุดยอด
5: มอบให้น้องนันทยาลมศักดิ์ครับผม
4: มีอะไรจะบอกเขาไหม
5: บอกว่าคิดถึงทุกลมหายใจครับ
4: หายใจเข้าก
5: ็นันทยาครับ
4: หายใจออกก
5: ็นันทยาเหมือนเดิมครับ
4: แล้วเวลากินข้าวเหรอฮะ
5: กินข้าวกับนันทยาเหมือนกันครับผม
4: โอ้ยแม่อิจฉาจังเลยอ่ะ
5: ก็ผมรักกำลังเดินมาครับผม
4: โอ้ยใจผมสั่น
5: เลยทุกวันไม่ผิดหมายเน
4: า
5: ะ
4: ใจผมสั่นมือผมสั่นไม่ได้อะไรนะพี่มันไส้แล้ว
5: แต่ว่านันทยาเขาเป็นแฟนคลับของลุงโอ๊ตนะ
4: อ
5: ๋
4: อแหละฮะเขาอ๋อ
5: จำครับเขาบอกว่าลุงโอ๊ตจัดรายการดีมากเขาอ่านโอ๊ตดีที่สุดในโลกเลยครับ
4: ผ่านนั่นเลยนะโอ้โห

0: จริง
1: แหมไม่
0: ค
1: จร
0: ริ ับ
1: งหร
0: ผ
1: อก
0: ม
1: ฮะนะอ่ะมาขอบคุณผู้สนับสนุนสักหน่อยพี่สุดยอด
0: ครับผมครับ
1: ผมให้พูดให้ผมพูดนำนะ
0: ครับผม
1: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ขอบคุณขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำนั้นคำนั้น

0: เนี่ยปกติพี่สุดยอด
1: ก็นอนฟังรายการจนหลับไปทุกครั้งนะครับ
0: อืมหลับคาเสียงวิทยุแบบนี้เลย
1: หลับคาเสียงหล่อๆอย่างนี้นะครับ
0: อ่ะ
1: น่าร
0: วันน
1: ู
0: ี
1: ้
0: ้
1: มากนะน้องอ้วนพูดดีนะ
0: โอ้ขอบพระคุณมากยังไงก็ขอบพระค
1: ฝ
0: ุณ
1: าก
0: พ
1: ใ
0: ี
1: ห
0: ่
1: ้
0: สุ
1: อ
0: ด
1: ้ว
0: ย
1: น
0: อ
1: พ
0: ด
1: ู
0: เช
1: ด
0: ่น
1: ดี
0: กัก
1: ว
0: น
1: ่านครนั้นอ้วนนะ
0: ครับพี่ขอบพระคุณพี่เช่นกั
1: แล
0: น
1: ้วก็
0: ที่
1: ฝากให้หลงหลังไมค์น้องหลังไมค์ด้วยนะน้องอะไรนะ
0: น้องน้องเมย์ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นน้องแป้ง
1: เออต้องมีน้องแป้งเนาะ
0: น
1: ฝ
0: ี
1: า
0: ่
1: กทุกค
0: น
1: น
0: ี่
1: ะครับ
0: นายครับวันนี้ขอบพระคุณด้วยที่ให้เกียรติแวะโทรเข้ามาพูดคุยฝากเพลงแล้วก็มาร่วมพูดคุยหน้าไมค์นะพี่นะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แม่เสียงหล่อเสียงหวานจังเลยนะแต่เสียงเหมือนคุ้นๆเหมือนกันนะเอ๊ะแต่ที่สำคัญพาเรทชุดนี้เรามารวมมิตรตามคำขอนะฮะนอกเหนือจากพี่สุดยอดจังหวัดเลยแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยนามทักทายกันสักนิดหนึ่งคุณวันวิสาสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์นี่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ขอพี่พิทักษ์จังหวัดเลยเช่นกันมีคุณวิทยาศรีสะเกษนะครับพี่โกศลมหาสารคามคุณอนันต์จากโคราชพี่นันเพชรบูรณ์ด้วยนะคุณยาและพี่ตายอ่อนนุชคุณโจจากคลองสองคุณแอมจากจันทบุรีพี่พรแพร่พี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะครับส่วนทางไลฟ์สดนี่คุณปูปูบอกว่าอยากจะมีสามีเหมือนพี่สุดยอดเลยค่ะที่เขารักขนาดนี้หายใจเข้าก็เป็นปูหายใจออกก็เป็นปูอยากได้อยากได้อยากได้แบบนี้เลยค่ะน้องโอ๊ตค่ะทำยังไงดีทำไมอินเนอร์ขนาดนี้เนี่ยคุณวราพรสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวคุณเอื้อยสาวปากแดงนี่บอกว่าเจอพี่สุดยอดไปขิงดีเจหนาวเลยใช่ไหมคะถึงต้องใส่เสื้อแขนยาวอ๋อใช่แล้วหนาวจริงแม่พี่เขาพูดดีไงรักแฟนเมียขนาดนี้นะฮะโอ้นี่แล้วก็คุณพรจากอุตรดิตถ์สวัสดีด้วยคุณแม่ทันพิชานะแม่บอกว่าแม่นี่ก็ใจสั่นเลยโอ้ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรนะคนมีอายุอาจจะแบบใจสั่นนิดนึงแต่สั่นที่อิจฉาหน้าไม้พูดหวานเหลือเกินนี่มดกัดเลยทีเดียวหายาหม่องมาทาแก้มดไม่ได้เลยคุณไตรวันบอกว่าเลยแรงมากอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยมีหนาวใช่ไหมครับโอ้โหนะครับก็ขอบพระคุณข้อมูลที่เพิ่มเติมมาด้วยคุณนิ่มอีกหนึ่งคนนะโอ้ชื่อนิ่มหลายคนเลยนะหลายนิ่มวันนี้คุณนิ่มฉะเชิงเทราครับบอกว่าพี่นิ่มเพิ่งตื่นมาฟังพี่น้องโอ๊ตนะคะทักทายด้วยเสียงก็งัวเงียประมาณนี้คุณเอกการินนะขอบพระคุณด้วยขอบพระคุณอ่ะฟังเพลงสักหน่อยดีกว่าคุณฟังอย่าให้ดีเจพูดเยอะสวัสดีคุณวิจิตด้วยนะทางไลฟ์สดบอกว่าเอ๊ะดีเจไม่ทักชื่อหน่อยเหรอนี่ถ้าทักชื่อก็เพลงไม่ได้ฟังนะพี่ได้ขออภัยมาขบวนพาเหรดครับ4เพลงต่อเนื่องรวมตามคำขอเพราะว่าหลายท่านก็ขอเพลงหวานๆเข้ามาเพียบเหมือนกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
2: สี่เพลงครับผมต่อเนื่องรวมมิตรรวมมิตรนะคุณฟังนะเปิดขบวนมาด้วยแทนความคิดถึงครับเงินจากพี่ก๊อตจักรพันธ์อาก๊อตของเราต่อด้วยอยากโทรหาเธอไม้พิสิทธิ์พงศ์อยากได้ยินว่ารักกันก็โยกไปฝั่งสตริงนิดหน่อยนะงานจากอัศนีวสันต์ครับและปิดท้ายด้วยหลงพี่เจี๊ยบเบญจพรเพลงนี้พี่นันเพชรบูรณ์ฝากไว้ทางหลังใหม่ส่วนทางไลฟ์สดครับ RTM FM 95คุณชยานุนิมบอกว่าน้องบ่าวรู้ไหมว่าใครคิดถึงร้องก็เพี้ยนนะครับน้องบ่าวรู้ไหมว่าใครคิดถึงคุณอุไรปราบรามสวัสดีด้วยช่วงดึกๆพี่พรจากอุตรดิตถ์คุณสรพงษ์สรพงษ์นี่บอกว่าพี่โอ๊ตหล่อขึ้นนะครับนี่โอ้ขอบพระคุณมากเลยพี่อยากฟังเพลงอะไร10เพลงอ่ะแนะนำเขียนมาเลยพี่อุเซนอีอุเซนนะฮะอุเซนทักทายด้วยนะครับหนุ่มจากภูเก็ตนี่บอกว่าฝนตกครับน้องโอ๊ตครับวันนี้นะหนุ่มอำเภอถลางนี่แวะมาทักทายกันส่วนทางคุณอุไรก็บอกว่าเปิดโทรศัพท์มาพบน้องโอ๊ตนี่เข้ามาฟังสักนิดแล้วมาคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับคุณดวงเดือนก็หัวใจเต้นอยู่นะส่งสติ๊กเกอร์มาประมาณว่าหัวใจเต้นอยู่ฟังเพลงอีกต่ออีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับเพลงนี้ที่ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดจะพยายามทยอยเปิดเพลงตามผมขอให้หมดนะฮะทางหลังไมค์อีก 2-3 เพลงแล้วทำยอดหัวใจพิการครับเงินจาก

0: คลัมครับงั้นจากแทนคุณมาเสงมิวสิกเพลงนี้ในช่วงเวลาของจ่อคิวิตขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ่อคิ
1: วิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: 23:34กันแล้วนะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยหลายท่านก็เริ่มที่จะไปสวนเตรียมที่จะกรีดยางนะฮะเข้าสวนหรือว่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วแต่เนี่ยนะครับหลายอาชีพช่วงดึกๆแบบนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันอ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาทาง Facebook Live สดเขาชื่อน้องนุชนะฮะน้องนุชขอเพลงใจ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: มาสู่ช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตกันต่อนะเลือกมา2ผลงานเพลงครับที่ถูกแนะนำเข้ามาเช่นกันทางหลังไมค์นี่ก็พยายามทยอยเจอเปิดให้ตามคำขออยู่นะครับผมมาเริ่มต้นด้วย2เพลงนี้ครับอกหักอีกแล้วแม่แต่ขยับจังหวะนิดนึงนะนารีรำเพลงครับวงฟูไอ้ถุยแอลกอฮอล์

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: ช่วงก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับก็สำนักงานเพลงนรีรำพึงวงฟูเนาะต่อด้วยไอ้ถุยจากวงแอลกอฮอล์ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตย้อนหลังด้วยนะครับขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะตอนนี้ก็มาช่วงท้ายๆกันแล้วคุณผู้ฟังมาฝากและเน้นย้ำกันสักหน่อยสำหรับโปรเจกต์ดีๆนะครับกิจกรรมดีๆจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทของเราครับได้รวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan นะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลทุกคนเลยมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของคุณหรือคุณชอบชอบทีมชาติไหนนะฮะที่คุณชื่นชอบเนี่ยก็มาร่วมโหวตกันได้ลุ้นรับของรางวัลครับซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทกันเลยนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับซึ่งขั้นตอนก็ง่ายคุณผู้ฟังเข้าไปบนเว็บไซต์เรียบร้อยนะหลังจากนั้นคุณก็กดลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบครับซึ่งบัตร Mcot Super Fan เนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ Mcot Super Fan Starter นะราคา20บาทครับซึ่งก็จะได้รับ10ใบในการที่จะร่วมโหวตครับแล้วก็มีอีก1แพ็คเกจนะฮะที่จะแนะนำก็คือบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทก็จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตครับโหวตแล้วได้อะไรบ้างมาลุ้นของรางวัลนะครับซึ่งภารกิจหลักเลยก็คือมีสิทธิ์ลุ้นครับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอนMPV EV Superwan นะครับซึ่งมีมูลค่า 1,599,000 บาท1คันนะคุณฟังนะถัดไปครับยังไม่หมดมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5คันนะครับ5รางวัลนั่นเองถัดไปครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันแต่ยังไม่หมดนะมีภารกิจอื่นๆแบบว่าเสริมมาภารกิจพิเศษนั่นเองคุณฟังสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ก็ยังมีของรางวัลอื่นๆอีกเพียบดังนั้นแล้วติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้บนเว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569ครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์เพื่อ
2: นเพลงหวานสนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ 5:51 นาทีกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ต้องส่งต่อให้คุณครูนะคุณครูเมธิชานะครับดูแลกันต่อเที่ยงคืนถึงตีสองสำหรับวันนี้โอ๊ตคณิตก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับชาวลูกทุ่งมหานครรวมไปถึง FC น้องลูกตาลนะนั่นแหละฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมทิ้งท้ายกับอมพระมาพูด

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน7 นาทีครับเข้ากลับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกช่วงที่2ของผมกับพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: ก็ทักทายแฟนรายการ41สถานีเครือข่ายของอสมทด้วยพี่ปาล์ม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันยาวเลย
1: ใช่
0: ไปถึงออสเตรเลียหรือถึงอินเดียหรือนะพี
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวผมกลับมาก่อนละกันเรื่องบอลโลกเดี๋ยวขอสรุปผลให้กับแฟนรายการทาง41สถานีนิดนึงก็เป็นผลฟุตบอลเมื่อคืนครับก็เริ่มจากกลุ่มดีเนี่ยปารากวัยครับเสมอกับออสเตรเลีย0-0แล้วก็ตุรกีเนี่ยชนะอเมริกา3-2กลุ่มเนี่ยออสเตรเลียสาดเข้ารอบเลยพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็กลุ่ม E ครับไอวอรี่โค้ดเนี่ยเมื่อคืนชนะกูราเซา0-2ส่วนเอกวาดอร์ก็พลิกล็อกชนะเยอรมัน2-1กลุ่มเนี้ยเข้ารอบ3ทีมก็คือไอวอรี่โค้ดเยอรมันแล้วก็เอกวาดอร์ที่เป็นอันดับ3ที่ดีสุดนะพี
1: ่เอกวาดอร์นี่สุดยอดนะ
0: ใช่
1: หัวใจสิงจริง
0: วิ่งเป็นม้าเลยพี่เมื่อเช้าเนี่ย
1: โดนนำก่อนด้วย
0: ครับแล้วก็กลุ่ม F เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยตุนิเซียก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไป1-3ส่วนญี่ปุ่นก็เสมอกับสวีเดนแล้วก็จับมือเข้ารอบแต่ว่าสวีเดนเนี่ยเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ3ดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมไปดูรอบ32ทีมเนี่ยจริงๆมันมีประกบคู่มาบางคู่แล้วนะพี
1: ่
0: ก็อย่างแอฟริกาใต้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับเจ้าภาพแคนาดาแต่ว่าเจ้าภาพแคนาดาเนี่ยจะไม่ได้เล่นในบ้านแล้วเพราะว่าการที่พวกเขาไม่ได้เข้ารอบด้วยการเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเนี่ยก็เท่ากับว่าในรอบ32จะไม่ได้เล่นที่แวนคูเวอร
1: ์
0: จะต้องมาเล่นที่โซฟาสเตเดียมอีเกิลวูดนะพี่และก็อีกคู่เนี่ยที่ฮูสตันเนี่ยบราซิลจะเจอกับญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: บิ๊กแมตช์แน่นอนคู่นี
1: ้แล้วญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: คือเล่นไปมาโดนกับซีเบเดนมันไม่ได้ดูพวกเหนือกว่าต้องดูอีกทีตอนเจอกับบราซิลโค้ชเป็นอันเชลตินะครับ
0: แต่ผมว่าเมื่อเช้าญี่ปุ่นเนี่ยเล่นก็อาจจะประคองตัวด้วย
1: ผมว่า
0: เพราะเขารอไปแล้วต่อให้แพ้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เป็นอันดับ3ดีที่สุดเพราะเมื่อเช้าเนี่ยก็เท่ากับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเหมือนไม่ได้เกรงมากแล้วก็มาโดนตีเสมอช่วงท้ายแต่ว่าจังหวะเขาทำนี่สุดๆนะพี
1: ่
0: ต่อบอลจังหวะนั้นแล้วก็เป็นลิซูโดอันเนี่ยโหจ่ายแบบกิลเลอร์พาสให้แดเซนเมดายิงลูกนั้นเนี่ยสวยมากเลย
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีคู่ที่ประกบแล้วเนี่ยมีเนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกครับคู่นี้ก็น่าสนใจเพราะว่าโมร็อกโกช่วงหลังในบอลโลกก็ฟอร์มดีแล้วในรอบที่ผ่านมาก็เล่นได้ดีนะพี่โดยเฉพาะเกมที่เจอกับ
1: บราซิล
0: แล้วก็นอกจากนั้นยังมีเจ้าภาพสหรัฐครับเดี๋ยวจะเล่นกับบอสเนียดูแล้วสหรัฐมีโอกาสไปไกลถึงรอบ16ทีมเป็นอย่างน้อยเจอบอสเนียน่าจะผ่านได
1: ้น่าจะได
0: ้ฟอร์มอย่างนี
1: ้ฟอร์มเหมือนตอนเช้านะ
0: ครับนอกนั้น
1: ตอนเช้าวันนี้นะ
0: จะวันนี้ไม่น่าไหวแล้ววันนี้ส่งสำรองเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
0: แต่เนี่ยมันก็เป็นข้อดีเพราะเขาได้พักเยอะด้วย
1: ใช
0: ่ครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคู่ที่ประกบออกมาแล้ว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้โหผมดูจากสายเนี่ยมันก็มีโอกาสนะพี่ที่ทีมใหญ่ๆจะเจอกันเร็วอย่างอันนี้ท่านแรงเยอรมันเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกันในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะพี
1: ่
0: เจอกันเร็วเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ครับผม
1: วันนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าบรรยายเวลากี่โมงครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเริ่ม2:00ครับเป็นเกมในกลุ่ม I ครับก็จะนอร์เวย์จะเจอฝรั่งเศสแย่งกันว่าใครจะเข้าเป็นจ่าฝูงนะพี
1: ่
0: แล้วก็อีกคู่เป็นเซเนกัลกับอิรักซึ่งจะตามกันไปในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็7 โมงเช้าเนี่ยวันนี้พอเตะจบ4:00เนี่ยพักประมาณ3 ชั่วโมงเลยจะเป็นเกมในกลุ่ม H ครับมูกอเคปเวิร์ดจะเจอซาอุดีอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอกับสเปน
1: ในช่วงเช้าของวันเสาร์
0: ใช่
1: บ้านเราพอดีก็นะวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยสำหรับใครหลายๆคน
0: ครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นเกมในกลุ่ม G
1: ครับ
0: เตะตอน10 โมงเลยเวลาดีมากครับอียิปต์จะเจอกับอิหร่านและก็นิวซีแลนด์ครับเจอกับเบลเยียม
1: คู่นี้เบลเยียมจะแผงได้หรือเปล่าลูกการนี้นี่ไอ้ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยของเบลเยียมนี่ถือว่าแย่มากเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ฟอร์มนี่โหเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนอย่างเช่นเควินเดบรอยมีอายุที่เยอะขึ้นหรือเปล่าทำให้การขับเคลื่อนเกมลุกเนี่ยมันประสิทธิภาพน้อยลงนะ
0: แล้วก็ไม่ได้มีนักเตะชุดเรียกว่าไม่ได้มีนักเตะที่แข็งแกร่งเหมือนสมัยก่อนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่า
1: สายเลือดใหม่ก็ไม่ได้นะหลายคนไม่ได้ขึ้นมาทดแทนชุดโน้นอ่ะที่เขาพีคได้ชุด2018อ่ะ
0: ประมาณนั้นใช่พี่แต่ว่าอ่ะมีก็มีหลายคนที่มาจากชุดนั้นแต่ก็อยู่ในช่วงปลายแล้วอย่างอักเซลวิสเซลเนี่ยก็อายุไป37 แล้ว
1: อักเซลวิสเซล

0: ตรงนี้เขาดังตั้งแต่อยู่เบนฟิก้าโน่นปี
1: โอ้ใช่
0: 2010แบบต้นๆอ่ะเออ
1: ก็เนี่ยก็ดังตั้งแต่เลียดเลยพี
0: ่ตอนอยู่ตองลาเลียดใช่เล่นตั้งแต่ปีกอ่ะตอนนี้จนเขาเป็นเลเซนเตอร์แล้วอ่ะ
1: ใช่แล้วก็มีอย่างยูริเตลมองเนี่ยก็29แล้ว
0: รู้สึกว่าเป็นกัปตันทีมด้วย
1: ถูก
0: ใช่ครับ
1: เตลมองนี้ก็เก่งเร็วต
0: ั้
1: งแต่เยาวชนเลย
0: โอ้แป๊บเดียว29แล้วเหรอ
1: ใช่แป๊บๆไงพี่เดอะบอยเนี่ยตอนนี้34แล้วส่วนแนวลุกเนี่ยลูกากู33แล้วครับอายุ
0: ลูกากูนี่ติดทีมชาติมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะ
1: ครับนอกนั้นก็ส่วนมากก็เป็นนักเตะที่สายเลือดใหม่ซะส่วนใหญ่สร้างทีมใหม่อยู่ในสร้างยุคช่วงสร้างทีมใหม่แต่ประตูยังเป็นกูตัวนะพี
0: ่กูตัวนะ
1: แล้วก็มือสองเนี่ยเป็นเซเน่ลัมเมน
0: ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: คร
0: ับผม
1: นอกนั้นเนี่ยแนวรุกก็ยังมีอย่างเชอร์มี่ดูกูที่เดี๋ยวรอบ8มั้งพี่เดี๋ยวเขาจะต้องไปอยู่กับครอบครัวใช่ไหมใช่ใช่
0: ภรรยาเขาจะมีกำหนดคลอดลูกนะครับผม
1: นอกนั้นเนี่ยดูแนวลุกแล้วก็อาจจะไม่ใช่นักเตะเกรด A ก็เป็นพวกประมาณเกรด B B บวกประมาณนี้อ่ะอย่างชาวเดเกตลาเล่เนี่ยอยู่กับตาเหมือนจะเก่งช่วงนึง
0: จะขึ้นมาตั้งนานแล้วจริงๆเนี่ยมีเนี่ยเรียนโดตอซานี่แหละที่ดูฟอร์มดีสุดแหละในก็เรียกว่าชุดเกมลุกอ่ะแผงเกมลุกอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างโทมัสโมนิเย่เนี่ยโอ้โหติดทีมชาติมาอย่างยาวนานอายุเยอะมากหลายๆคนนะก็เนี่ยครับประมาณนี
1: ้ครับ
0: สำหรับเกมระหว่างนิวซีแลนด์กับเบลเยียมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อีกคู่หนึ่งน่าดูนะอิหร่านกับอียิปต์อ่ะ
1: ใช่คู่นี้ก็จะแย่งเข้ารอบกันโดยตรงเลยพี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าก่อนเกมนี้อียิปต์ก็นำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม G มี4แต้มส่วนอิหร่านเนี่ยมี2แต้มเท่ากับเบลเยียมแต่ว่า head to head เนี่ยเท่ากันประตูได้เสียอิหร่านดีกว่านะพี่คือประตูได้เสียบวกลบ0เท่ากันแต่ว่าอิหร่านเนี่ยยิงไป2ลูกเบลเยียมยิงแค่ลูกเดียวไม่น่าเชื่อนะพี
0: ่ครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้จะตัดกันในอียิปต์กับอิหร่านอิหร่านชุดนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกมลุกพอสมควรเพราะว่ากองหน้าตัวเป้าตัวเก่งเนี่ยอย่างซาดาอัสมูนเนี่ยไม่ได้ติดทีมมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านของอียิปต์ก็ยังมีซาร่านะพี่ที่ยังเป็นตัวความหวังอยู
0: ่แมชที่ผ่านมาเนี่ยซาร่าเล่นดีมากเลยนะครับแล้วก็โอมาร์มามูชก็เขาเรียกว่าเกมรุกของอียิปต์เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: ซึ่งการเจอกับอิหร่านก็นะเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งว่าจะผ่านไปได้หรือไม่สำหรับอียิปต์นะครับผม
1: อียิปต์นี่นักเตะส่วนใหญ่เล่นในลีกตัวเองนะพี
0: ่ครับ
1: ทีมพีระมิดไงพี่ทีม ดังๆหน่อยแล้วก็อวาลีที่เป็นแชมป์อ
0: วาลีนะ
1: แอฟริกันแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีทางด้านของอิหร่านเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะก็มาจากประเทศเหมือนกันแต่อิหร่านผมไม่แน่ใจว่าช่วงที่เขามีปัญหาในประเทศเนี่ยนักเตะได้ซ้อมกันบ้างหรือเปล่าพี่ปาม
0: มีการเก็บตัวต่างประเทศปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: ครับแล้วก็ดูบอลโลกครั้งนี้ดูจะมีปัญหาแต่ว่าการได้2แต้มมานี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะพี่จากทีมที่แบบอาจจะดูความพร้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจนถึงนัดสุดท้ายยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปเอาจริงถ้าวันนี้เสมอเนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีสุดเหมือนกัน
0: ครับผม
1: เพราะว่า3แต้มกับประตูได้เสียที่ไม่บวกไม่ลบเนี่ยมันก็มีโอกาสส่วนเบลเยียมเนี่ยวันนี้ถ้าชนะก็น่าจะเข้ารอบอัตโนมัติเลยเหมือนกันเพราะว่าอีกคู่หนึ่งเนี่ยตัดกันเอง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ประมาณนี้นะครับผม
1: ครับเดี๋ยวปรีวิวแบบละเอียดเดี๋ยวไปว่ากันช่วงหน้า
0: ได้
1: กับพี่บอลครับ
0: ผมดูข้อความใน YouTube นะครับพอดีไม่มีเสียงคือต้องยอมต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยก็มีการเปิดเพลงเราจะต้องมิวเสียงหรือว่ากดดันเสียงลง
1: ครับ
0: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยปลิวแน่นอน
1: ใช่ๆ
0: เราออนแอร์คู่ขนานใน Facebook และ YouTube มันก็ไม่มีเสียงต้องขออภัยด้วย
1: จะเป็นแค่ช่วงแรกเนาะที่เราเปิดเพลงช่วงต้นชั่วโมงครับอาจจะแจ้งไว้อีกสักรอบละกันส่วนคุณฟงหวินถามว่าสเปนเตะกี่โมงนี่สเปนเตะเช้าเลยนะพี
0: ่สเปนเจอกับทางด้าน
1: อุรุกวัย
0: อุรุกวัยผู้เสียดายอุรุกวัยอุรุกวัยเนี่ยจริงๆผมชอบโค้ชเขามากนะมาเซโลเบียซ่าแต
1: ่
0: นักเตะหลังๆนี่มันไม่ดีจริงๆตัวผู้เล่นมันเหมือนกับหมดยุคแล้วอะพอหมดโกดินหมดอย่างโคเซ่กิมิเนสหลังๆเนี่ยมีพอมีอาการบาดเจ็บก็รู้สึกเป็นตัวสำรองในแอตมาดริด
1: ครับ
0: ในทีมชาติก็ไม่ค่อยได้ลงแนวรุกก็ยังเป็นก็เนี่ยดาวินนูเยสก็เล่นไม่ดี
1: มี
0: ใช้คาโนบิโออะ
1: ครับ
0: ฟราเมงโกอะ
1: ใช่ๆ
0: ที่น่าจะพึ่งได้อยู่นะครับผม
1: ก็มีโรดิโกอากิเร่แล้วก็เฟเดริโกวีนาร์ดพี่แนวลุกของอุรุกวัยซึ่งก็เล่นนะ

0: ในเม็กซิโกกับโอเบียนโดนี่ก็ไม่ใช่นักเตะระดับท็อปเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีดาวินนูเนสจากอัลฮิลาลที่พอจะพึ่งพาได
1: ้
0: ส่วนอีกคนที่ฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้คือแม็กซิเมโนอาราโคกองกลางจากริสบอน
1: เล่นดีอยู่นะ
0: ครับผม
1: ครับผมใน YouTube นะครับบอกว่าคุณจอมพลบอกว่าขำร้องเพลงปิดท่อนอ๋อสงสัยน่าจะเป็นคอนเสิร์ตพิเศษโลโซนะครับรีเบิร์ตเสกโลโซนะครับที่รู้สึกว่า MCC Hall The Mall บางกะปิ
0: ครับ
1: อยู่ใกล้ๆผมพอดีบรรยากาศคึกคักมากเลย
0: อันนี้เขาบอกว่าร้องขำร้องเพลงปิดท่อนครับเราและนายเสกโลโซ
1: น่าจะ
0: ยังไม่เห็นคลิป
1: น่าจะมีคลิปหูคนดูเยอะนะผมเนี่ยก่อนที่ผมจะออกมาพอดีผมอยู่ตรงใกล้ๆแถวบางกะปิพอดี
0: ครับ
1: โอ้บรรยากาศตรงบางกะปิคึกคืนมากเลยพอพิเศษรู้สึกว่าเขาเพิ่งเปิดให้จับจองบัตรเองช่วงวันช่วงกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็เต็มอย่างรวดเร็ว
0: ครับผม
1: กลับมาอีกครั้งครับสำหรับพิเศษโลโซนะ
0: อ่ะแล้วก็บอกว่าน้องคุณหนามลายผังของน้องเจมฟุตบอลโลกคราวนี้มีฮัลโหลไหมหมายถึงยังไงนะ
1: น้องเจมส์ครับก็เกมโปรตุเกสอะวันนั้นก็เราก็พูดขำๆกันนะว่ายังไงโปรตุเกสก็ไม่ชนะไม่ชนะรู้สึกเจอกับอุซเบกิสถานก็คุณผู้ฟังครับผมก็คุยกับน้องเจมส์อยู่ว่าเกมนี้ยังไงแต่พี่เอกนพดลก็บอกว่าวันนั้นโดต้อง
0: โดยิงแน่เล่ด้วยแล้ววันนั้นเนี่ยผมกับพี่ปาล์มยังเดินไม่ขึ้นรถเลยยังเดินจะจบรายการเนี่ยเราก็
1: เลย
0: จะ
1: เ
0: ด
1: ินขึ้นรถ
0: ก่อนขึ้นรถก็ยังบอกอุดเบย
1: ์นะอุดเบย์ได้นอน
0: พอผมเปิดฟังเนี่ยอ้าว1-0
1: โอ้โห
0: ไม่ถึง10นาทีเลย
1: ไม่น่าเชื่อ
0: แล้ววันนั้นนี่ไหลเลย
1: ครับ
0: ส่วนฮัลโหลไหมก็
1: ไม่หรอกมั้ง
0: ไม่แน่มั้ง
1: คุณก็ติดพนันเลี้ยงข้าวกับผมเนี่ย
0: ข้าวผมแล้วก็บอกว่าผมอยากรู้เส้นทางอังกฤษกับเยอรมันครับเดี๋ยวผมดูให้ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าเตะจบรอบ32ทีมจบแล้วต้องจับฉลากใหม่ไหมครับหรือว่าเขาจับฉลากรอไว้แล้วนะพี
1: ่รอไว้แล้วครับ
0: คือเส้นทางเนี่ยจับไว้แล้วก็คือเดี๋ยวพอจบคืนนี้มันน่าจะชัดเจนขึ้นว่าใครเจอใคร
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาไล่ทีนึงแล้วกันว่าใครเจอใครครับผมแต่ว่าจับฉลากไว้แล้วไม่ได้จับใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็ทาง SMS มีไหมเขาบอกว่าชอบให้มีรายการช่วงบอลโลกเหมือนได้ความรู้กีฬาประเภทอื่นนอกจากฟุตบอลเพิ่มด้วยนะคะครับผมเราก็ไปเรื่อยเมื่อกี้ชั่วโมงเมื่อกี้พี่ปราบ
1: อ๋อก็พอดีตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันแหละเพราะว่าขึ้นเรานะครับก็มีการเนี่ยพรีวิวฟุตบอลโลกถือว่าเต็มแม็กนะ
0: ครับ
1: ก็แบบนอนสต็อปเลยทีเดียวก็ถือว่าเกาะติดฟุตบอลโลกแบบเต็มๆเราก็พยายามที่จะให้มันมีข้อมูลอย่างอื่นเข้าไปเป็นข้อมูลที่มันรีเลทกับทางด้านฟุตบอลโลกพอดี
0: ใช่ครับ
1: มันหลุดก็หลุดเนี่ยมวยปั้มพิเศษนี่แหละครับ มันหลุดที่ลีกออสเตรเลีย
0: วันนี้บอลเตะดึกไงพี่ตีสองยังมีเวลาอีกเยอะสำหรับการรีวิวหรือพูดถึงเกมเนี่ย
1: เดี๋ยวน้องเจมเดี๋ยวพี่บอลมาให้น้องเจมกับพี่บอลดีกว่า
0: ใช่ก็เก็บไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรพูดชั่วโมงหน้าครับผมแล้วก็ผมมีเรื่องนึงเป็นสถิติในบอลโลกเมื่อเช้าพี่ปามก็เกมญี่ปุ่นเนี่ยแหละ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: มันเป็นสถิติของยูโตะนากาโตโมะที่เมื่อเช้าเนี่ยได้ลงสนามเป็นสำรองไงพี่แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะเอเชียแล้วก็ญี่ปุ่นคนแรกที่ลงเล่นฟุตบอลโลกครบ5สมัย
1: นากาโตโมะนากาโตโมะเนี่ยโหเล่นตั้งแต่ปี2010
0: ใช่
1: นะสอเคอยู่เมื่อก่อนตอนนั้นเขาจะค้าแข่งในอิตาลีอิตาลีเคเซน่าแล้ว2014 2018แต่ครั้งนี้เขาอายุเยอะแล้วใช่ไหม
0: 39แล้วพี
1: ่
0: ก็มา
1: FC โตเกียว
0: ใช่ตอนนี้อยู่ FC โตเกียวก็39แต่ยังติดทีมชาติแล้วก็ได้ลงเล่นเมื่อเช้า5สมัยนี้เป็นนักเตะญี่ปุ่นที่ลงเล่นมากสุดแล้วแล้วก็ในเอเชียด้วย
1: ครับ
0: ลงเล่นบอลโลก5สมัยในเล่นไป16นัดทำ2แอสซิสต
1: ์
0: ก็ได้อาร์มเลกาซี่ด้วย
1: ใน
0: ปีนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานนักเตะเอเชียคนหนึ่งเลย
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีสุดของเอเชียนะพี
1: ่แบ็คซ้ายนากาโตโมะ
0: แบ็คขวา
1: แบ็คขวาใช่ไหม
0: แบ็คขวานากาโตโมะ
1: นากาโตโมะนี่ถือว่าค้าแข่งในลีกอิตาลีถือว่าโอเคอยู่นะ อยู่ในอินเตอร์ที่ยุคที่เขาเรียกว่าคว้าแชมป์กันโชอ่ะ
0: ใช่
1: ก็เล่นให้กับเคเซน่าก่อนแล้วโดนดึงมาอยู่กับอินเตอร์ถือว่ายาวนานเหมือนกัน
0: ครับ
1: สำหรับนากาโตโมะนะครับ
0: ก็เล่นกับทั้งเคเซน่าอินเตอร์การาตาสลายมาร์เซย์แล้วก็เอฟซีโตเกียว
1: โอ้ไม่ธรรมดานะถือว่าโชคโชนเป็นอย่างมาก
0: ครับ
1: กับการาด้วย
0: เล่นทีมชาติญี่ปุ่น146นัดนะพี่
1: ครับ
0: ก็เป็นแบ็คอีกคนหนึ่งที่อยู่กับทีมญี่ปุ่นมานานมากแล้วก็ทำสถิติไปเรียบร้อยครับเมื่อเช้า

0: ส่วนอีกข่าวหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะพี่ก็เป็นกองหน้าของทีมชาติเช็กก็ที่ตกรอบไปแล้ว
1: พัทริกชิกเหรอ
0: ครับก็ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะพี่อายุแค่30ปีเอง
1: ผมว่าเขาผิดหวังแน่
0: อืม
1: ก็เช็คคือทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยใครก็คาดหวังว่าเช็คก็อย่างน้อยนะ1ใน3เป็นอย่างน้อยซึ่งไม่น่าเชื่อเช็คนี่ตกรอบ
0: ไปเลย
1: ไปเลยแล้วเกมแรกนี่เขาออกนำเกาหลีใต้ด้วยนะ
0: ใช่
1: ออกนำก่อนด้วยก่อนที่จะโดนยิงแซงเป็น 2-1 แล้วแมตช์ที่น่าเขกบาลที่สุดอ่ะก็คือการเจอแอฟริกาใต้จริงๆอ่ะตรงที่แอฟริกาใต้ได้เข้าไปอ่ะตรงนั้นคือที่ของเช็คนะ
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: แต่ตัวเองเนี่ยคือเล่นเกมรุกคือนำก่อนเร็วในแมตช์ที่สองครับผมรู้สึกเมื่อวานผมได้พูดกับน่าจะพูดกับพี่บอลมั้ง
0: คร
1: ับผมก็คือได้บอกไปแล้วว่าคือตัวของเช็คเองเนี่ยต้องโทษตัวเองเท่านั้นเพราะนำเร็วแล้วไปผ่อนเกมแล้วไม่เปิดเกมรุกก็คือว่าจบสกอร์ไม่ได้แหละก็คือไม่สามารถปิดเกมได
0: ้
1: ท้ายที่สุดมาโดนจุดโทษในช่วงเกือบหมดเวลาเงี้ย
0: แ
1: ล้วทำให้เป็นโมเมนตัมที่มันเปลี่ยนเลย
0: ครับ
1: แอฟริกาก็กลับมาได้จริงๆด้วยในการชนะเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายแล้วก็ทางเช็คก็ไปแพ้เม็กซิโก
0: ใช่
1: เรียบร้อยกลับบ้านครับแล้วก็ไปโทษนั่นโทษนี่รู้สึกโค้ชเขาอะผมชอบมากเลยนะดูแบบเครียดมากคือกล้องก่อนเกมเนี่ยกล้องเนี่ยเขาจะไปจับใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาจะจับบรรยากาศซูมอินซูมเอาโค้ชอัพต่างๆเนี่ยไปจับโค้ชเช็คโค้ชเช็คก็
0: เป็นไงพี่
1: คือสวิตเชอร์หรือว่าเขาเรียกโปรแกรมไดเรคเตอร์เนี่ยเขาจะจับก็คือมันก็จะให้เห็นถึงบรรยากาศเนี่ย
0: ครับ
1: จับประมาณ6-7วิมั้งจนโดนเนี่ยโดนโค้ชอ่ะไม่ทราบว่าชื่อคูเบกมั้งครับผมคูเบกเนี่ยไล่เลยนะแล้วตัวสวิตเชอร์ก็ไม่ตัดออกด้วยนะภาพหลุดออกถ่ายทอดสดเดี๋ยวโอ้โห
0: ไป
1: ท
0: ั่
1: วโล
0: กเลยนะแช่ไว้
1: ก็โอ้โหแบบแกดูแบบเนี้ยบๆหน่อยอ่ะเออมันก็แปลกๆดีเหมือนกัน
0: ครับผม
1: เกมที่2ให้เป็นเกมที่2พี่ดูอยู
0: ่
1: ครับผมครับ
0: ครับแล้วก็พาร์ติชิกนี่เคยคว้าดาวซันโวยูโร
1: ใช่
0: ปี2000ใช่มั้ย
1: พี่ปี2000
0: 5ประตูก็4ทีมชาติเนี่ยติดมาตั้งแต่ปี2006ลงเล่น56นัดยิง26ประตูครับก็เลิกเล่นแล้วทีมชาติแต่อาจจะกลับมาก็ได้ในอนาคต
1: ก็มีสิทธิ์แหละเพราะว่าเช็คจริงๆอ่ะผู้เล่นในยุคปัจจุบันนี้แหละการซูเปอร์สตาร์น้อยนะพอจบยุคของแยนโคเลอร์โทมัสโรซิกกี้คาเรลโพโบสกี้ยุค90 2000
0: อ
1: ่ะพอหมดยุคนั้นไปเนี่ยเช็คก็เราเนี่ยหาซูเปอร์สตาร์จากนั้นไม่ได้ก็มีปีเตอร์เช็ค
0: ครับ
1: ผู้รักษาประตูที่นั่นแหละเป็นคนท้ายๆแหละจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยนะมีไหมอันดับเกรด B
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยนะ
0: ใช่
1: เช็คก็เนี่ยมีแพทริกชิกเนี่ย
0: มีแพทริกชิก
1: ก็จริงๆตอนมาอยู่โรม่าผมก็คาดหวังว่าเขาเนี่ย
0: ถูก
1: จะขึ้นมาเป็นกองหน้าเบอร์ต้นๆของยุโรปเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ด้วยฟอร์มการเล่นก็เนี่ยตอนนี้ก็อยู่กับเลเวอร์ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแหละแต่ไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้แบบขนาดที่ว่าคมกริบอะไรประมาณนั้น
0: ใช่ครับผมก็เลิกเล่นแล้วอีกหนึ่งคนแล้วก็ผมเห็นข่าวนึงเป็นข่าวของสายศาสตร์อีกแล้วในบอลโลกก็คราวที่แล้วเนี่ยแม่หมอนานาคาวากูบอนซัมเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาจะเล่นของใส่แฮร์รี่เคน
1: นี
0: ่แล้วเกมนั้นเนี่ยสรุปแฮร์รี่เคนฟอร์มฟืดจริงนะพี่เกมที่เจอกาน่าเนี่ยล่าสุดแม่หมอคนเดิมบอกว่าเขาทำนายว่าทีมชาติโปรตุเกสและโรนัลโดเนี่ยจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026
1: จับตาดูแม่หมอคนนี้เลยนะ
0: ใช่
1: ต้องจับตาดูเลยไม่เดี๋ยวพอไปโปรตุเกสไม่ได้เนี่ยหายตัวเลย
0: ใช่ใช่แล้ววันก่อนเนี่ยผมเห็นเพจพี่บีแหลมสิงห์พี
1: ่เขามีข้อมูล
0: ลงข่าวเรื่องเอเลี่ยนใช่ไหม
1: ใช่
0: เอเลี่ยนคู่บาติโอตากันแลนด์เนี่ยที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีคนทำนายซึ่งเขาจะเป็นคนทำนายเกี่ยวกับอนาคตอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเกมที่บราซิลเจอสกอตแลนด์เนี่ยเอเลี่ยนจะบุกมาจับนักบอลกับแฟนบอลในสนามพี
1: ่โอ้โหสุดยอดจริงๆ
0: สรุปไม่เกิดขึ้นจริงนะพี
1: ่เออไม่ก็เป็นสีสันแหละ
0: สีสัน
1: ข่าวในฟุตบอลโลกในช่วงนี้มันเนี่ยรีเลทไปกันในช่วงฟุตบอลโลกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: SMS ครับก็คุณ0302บอกว่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยการ์ตูนซึบาสะเนี่ยก็คือกำแพงบราซิลเนี่ยก็คือกำแพงที่ญี่ปุ่นต้องก้าวข้ามผ่านนะนะครับผมแล้วก็จนมาถึงปี2026ก็เกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ครับ
1: ไม่แน่นะ
0: จริง
1: มันอาจจะเป็นแรงผลักดันและจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปสามารถไปถึงแชมป์ฟุตบ

0: ลกก็จะเป็นได้
1: ใช่จริงๆญี่ปุ่นกับบราซิลเนี่ยมีความใกล้ชิดกันนะพี
0: ่
1: เพราะว่าในชุกยุคสงครามเนี่ยคนญี่ปุ่นก็อพยพไปทางบราซิลเยอะแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นก็เชียร์บราซิลเยอะบราซิลก็เชียร์ญี่ปุ่นเยอะเหมือนกัน
0: นี่ไงถ้านักเตะคนนี้งงมากเลยโรดิโกตาบาต้าไปเล่นในตุรกีไอเล่นในกาตาทีมชาติกาตานะ
1: ครับ
0: หน้าญี่ปุ่นสัญชาติบราซิลไปเล่นให้กับทีมชาติกาตาเมื่อ10ปีก่อนแหละที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเลิกไปไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเล่นให้กับกาตาทีมโรดิโกตาบาต้
1: า
0: ครับผม
1: ก็ดูแล้วผมว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุก
0: สนุกแน่นอน
1: ญี่ปุ่น
0: ผมชอบอันเชโลตตินะแต่ผมชอบความเลือดบูชิโดของ ญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่
0: นมันน่าจะมันนะคือญี่ปุ่นนี่ซัดเต็มที่เพรสเต็มที่แน่นอนแล้วบราซิลชุดนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าความสามารถเฉพาะตัวดีไม่แค่ไม่กี่คนแล้วคือการเอาตัวรอดจะทำได้ดีหรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: น่าสนใจเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวเตะคืนวันอังคารเป็นคืนวันจันทร์ต่ออังคารเที่ยงคืนเวลาดีผมเชื่อว่าเกมนี้คนรอดูแน่นอนเมื่อเช้าเนี่ยมันมีตัวเลขหนึ่งของทาง Facebook พี่ปามเราพูดไปแล้วผมพูดไปตอนเที่ยงแล้วคู่ที่พี่เจ๋งพาเนี่ยญี่ปุ่นกับสวีเดนเมื่อเช้าเนี่ยคนฟังออนไลน์ทาง Facebook 99เนี่ยติดท็อปประเทศนะพี่พ
0: ี่
1: กอบจะแจ้งมา
0: เยี่ยมเลย
1: ท็อป5นะพี่กอบบอก
0: ท็อป5ท็อป5เลยอ่ะ
1: ท็อป5ของ Facebook ประเทศไทยช่วง
0: ถือว่าเป็นเรื่องดีถือเป็นเรื่องด
1: ีใช่ๆพี่เจ๋งนี่บรรยายด้วย
0: โอ้โหเต็มๆเลยพี่เจ๋ง
1: ครับผ
0: ม
1: ก็ผมเชื่อว่าเนี่ยบราซิลกับญี่ปุ่นเวลาดีขนาดนี้อาจจะคน
0: โอ้เรตติ้งดีแน่นอน
1: เยอะแน่นอน
0: เพราะว่าต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยที่เชียร์อยู่แล้วหลายๆคนอย่างเช่นเนี่ยพี่ที่ผมรู้จักพี่ติ่งข่าวที่อยู่เวิร์กพอยต
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ุณสมภพวัฒนรีรัตนวรีเนี่ยเขานี่โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะตื่นเช้ามาดูญี่ปุ่นนี่
1: ใช่
0: ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็นี่แหละเป็นตัวแทนเอเชียแหละสำหรับญี่ปุ่นอ่ะ
1: ถูก
0: แล้วก็ชอบสไตล์การเล่นต่างๆของนักเตะแล้ว
1: ครับ
0: จะเนี่ยคนดูเยอะแน่นอนนะครับ
1: ครับผมอ่ะ
0: ติดท็อปไฟเลยเหรอน้องเจน
1: ติดพี่กอล์ฟแจ้งมาว่าติดท็อปไฟนะพี
0: ่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
1: ครับ
0: ผม
1: แล้วก็ผมดูข้อความเพิ่มเติมนิดนึงบอกว่าอยากให้ทายความน่าจะเป็นถึง16ทีมสุดท้ายหน่อยครับโอ้โห
0: น่าจะยากนะ
1: เพราะว่ามันยังสายรอบ32มันยังไม่ครบนะพี
0: ่เอาให้32ทีมครบแล้วเดี๋ยว16ทีมเดี๋ยวเรามาว่ากัน
1: ครับ
0: นะ
1: คร
0: ับผม
1: แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มีแข่งรถ2อีเวนต์ครับทั้ง MotoGP และ F1 อ่ะก่อนออกมานี้ผมดู F1 อยู่ช่วงรถอาร์ซอมรถที่ออสเตรีย
0: จริงๆถ้าเป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยต้องถามน้อง DJ M Big Lead นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขานี่ข้อมูลครบมากถ้าวันไหนเนี่ยเดี๋ยวคุณจอมพลใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าวันไหนเขาจัดรายการเนี่ยอยากให้คุยกับเขาเลย
1: ใช่
0: เขามาพิมพ์กับเขาเขาจะจัดกับพี่เจ๋งเนี่ยช่วง11โมง
1: ครับผม
0: ครับ
1: ล่าสุดเห็นนั่งดู MotoGP อยู่นี่ตอนเย็น
0: จริงอ่
1: ะ
0: ไม่ได้ทำงานไม่ได้อัปเดตข่าวเลยอ่ะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมไปดูสายที่ขอเข้ามาแล้วกันเรื่องของเยอรมันกับอังกฤษอังกฤษนี่อยู่ในกลุ่ม L ครับก็ถ้าตอนนี้มีโอกาสที่จะจบจ่าฝูงแล้วพี
0: ่
1: มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มแชมป์กลุ่ม L เนี่ยจะไปเจอกันอันดับ3ของกลุ่ม EIJK นะพี่ผมไปดูนิดนึงกลุ่ม EIJK
0: ไปดูให้คุณสะสมใจเนี่ย
1: ครับ
0: ประพันธาครับ
1: ก็ถ้ากลุ่ม E เนี่ยเป็นเอกวาโดเอกวาดอร์ครับพี
0: ่
1: I ก็จะเป็นเซเนกัลซึ่งเซเนกัลดูแล้วน่าจะไม่ได้เข้าแล้วแหละ J ก็เป็นแอลจีเรียพี่แล้วก็ K เป็นคองโก
0: ครับผม
1: ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์นะพี่เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมต้องดูสายอีกทีนึงพี่อังกฤษเนี่ยแล้วก็เยอรมันเนี่ยเข้ารอบไปแล้วเยอรมันอยู่บนสุดของตารางเลยก็จะเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม CDF นะพี
0: ่ครับผม
1: กลุ่ม3 CDF นี่ผมดูนิดนึงกลุ่ม3กลุ่ม3 C นี่เป็นสกอตแลนด์ครับ D เป็นปารากวัยแล้วก็ F เนี่ยตอนนี้เป็นสวีเดน
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับผม
0: อ่ะพี่บอลมาแล้ว
1: ครับก็เวลาเลยแล้วนะพี
0: ่เลยละ
1: ก็เดี๋ยวผมกับพี่บอลเนี่ยจะอยู่ต่อช่วงหน้าแต่เดี๋ยวพี่ปามต้องไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับในชั่วโมงหน้าในที่นายไลบูโลกตอนนี้ผมกับพี่ปามต้องไป
0: ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะ

0: ไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: เที่ยงคืน38นาทีครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บนโลกครับช่วงที่2ของค่ำคืนนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่บอลศิรินันท์ครับผม
1: สวัสดีน้องเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่กันจนถึงตี2นะครับก่อนเกมคู่แรกของฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับผม
1: ที่จะเตะกันอีกวันนี้เตะกันอีก3กลุ่มใช่ไหม
0: ใช่เป็น3กลุ่มแล้วก็เดี๋ยววันเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นอีก3กลุ่มครับก็จะครบแล้วว
1: ันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: ก็วันนี้เป็น
1: ถือว่าเป็น
0: ต่อเสาแล้วก็เสาต่ออาทิตย์อีกคืนนึง
1: แล้วก็คืนวันอาทิตย์นี้จะเป็นรอบน็อกเอาท์ละ
0: ใช่ครับพี่บอล
1: ไม่มีพักนะช่วงนี้ก็ยาวเหยียดจนถึงรอบ16ทีมอ่ะนะครับจะมีพักกันนะครับก็ลุยกันยาวนะครับวันนี้อีก6คู่นะ
0: ครับ
1: ก็ช่วงนัดสุดท้ายเนี่ยมันต้องเตะพร้อมกันกลุ่มละ2คู่อยู่แล้วนะครับก็วันละ3กลุ่มนะครับมีทั้งหมด12กลุ่มก็เตะกัน4วันเตะมาแล้ว2วัน6กลุ่มซึ่งมันมีความวุ่นวายนะเอาจริงๆความรู้สึกของผมเนี่ย
0: ครับผม
1: การแย่งอันดับ3เนี่ยมันทำให้บางทีคนเนี่ยจินตนาการกันได้เลยว่าผลคู่เนี้ยมันจะออกมาหน้าไหนมันจะมีซูเหียกันไหมเอาจริงๆอย่างเมื่อช่วงเกม2วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ทีมที่มีอันดับสะทีมที่มี3คะแนนเท่ากันแล้วมาเจอกันเองเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างก็รู้อยู่แล้วถ้าเสมอเนี่ยมันจะจูงมือกอดคอกันเข้ารอบ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันมีผลแพ้ชนะมันจะผลักให้อีกฝ่ายเนี่ยอาจจะตกเหว
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเกมญี่ปุ่นกับสวีเดนอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันหมายถึงว่าผลเนี่ยมันก็เอื้อกับทั้งสวีเดนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วย
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นก็ไม่เสียอันดับเพราะก็ยังอยู่อันดับ2
0: ครับ
1: ส่วนสวีเดนเนี่ยก็อันดับ3ที่การันตีที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท
0: ์
1: หรืออย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคู่0 0น่ะ
0: ปารากวัยกับออสเตรเลีย
1: อันเนี้ยนี่คือก่อนเกมอ่ะผมก็พอจะเดาออกนะ
0: ครับผม
1: มันดีที่สุดสำหรับทั้ง2ทีมเลยถ้าผลมันออกมาเสมอกันแต่ข้อดีของการเตะคู่นี้มันไม่ได้ดูน่าเกลียดเจมได้ดูไหม
0: ได้ดูโอ้ผมนั่งดูคู่นี้เลย
1: คือมันไม่มีความรู้สึกว่าเพราะไอ้ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นไอ้สองทีมที่มันจะกอดคอนเข้ารอบนะ มันจะเน้นผลเสมอเนี่ยนะมันส่งกันไปมา
0: เคาะเลย
1: แล้วมันจะไม่อีกฝั่งหนึ่งจะไม่มาแย่งด้วยก็ปล่อยให้อีกฝั่งหนึ่งเคาะไป10นาทีสุดท้ายปล่อยจนหมดเกมยังมีเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าทั้งออสเตรเลียหรือว่าปารากวัยก็ดียังมีโอกาสที่จะพยายามจะยิงกันอ่ะ
0: ใช
1: ่มันไม่ได้ดูน่าเกลียดขนาดนั้น
0: มีจังหวะที่สร้างสรรค์โอกาสและเกือบยิงประตูกันได้
1: ใช่แต่ว่าถามว่าก่อนเกมครับรู้สึกไหมว่ามันจะเสมอกันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเกาหลีใต้ดูไปก็จิกเล็บเท้าไปเพราะว่าเมื่อไหร่มันจะยิงกันที
0: คือตอนนี้เกาหลีใต้เริ่มตกลงไปเรื่อยๆนะอันดับ3เนี่ยครับพี่บอล
1: ก็อันดับ3ตอนนี้มันผ่านไปแล้ว6กลุ่มใช่ไห
0: ม
1: 6กลุ่มเนี่ยอันดับ3ที่ดีที่สุดตอนนี้3ทีมที่การันตีเข้ารอบแล้วมีนะครับ
0: มีสวีเดนเอกวาดอร์แล้วก็บอสเนียเฮอร์โกสวีนาที่การันตีเข้ารอบแน่นอนแล้ว
1: ส่วนอันดับ3ที่จบไปแล้วอีก3กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์เกาหลี

0: ใต้และปารากวัยยังต้องลุ้นแต่ปารากวัยเนี่ยได้เปรียบทั้งเกาหลีใต้และสกอตแลนด์ตรงที่ว่าเขามี4คะแนน
1: ใช่
0: 4คะแนนเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังไงก็ได้เปรียบแต่ว่าเกาหลีใต้3คะแนนและติดลบ1สกอตแลนด์3คะแนนติดลบ3ผมว่าสกอตแลนด์นี่เก็บกระเป๋าได้ละ
1: สกอตแลนด์นี่ปากเหี่ยวแล้วพี่ตอนนี้อยู่ที่อันดับสุดท้ายของอันดับ3ดีที่สุดเลย
0: เพราะว่าอันดับ3เนี่ยเขาจะเอาแค่8จาก12กลุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็จะมีแค่4ทีมที่จะตกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากสถานการณ์ตอนนี้สกอตแลนด์เนี่ยทำใจไปก่อน 99.99 แล้วนะครับส่วนเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหก็ไม่ได้ดีกว่ากัน3คะแนนมันปริ่มเกินแต่ว่ามันก็มีข้อดีบางกลุ่มเนี่ยมันยังไม่มีคะแนนกันเลยก็มีใช่ไหม
1: ก็มีเซเนกัลที่ไม่มีแต้มเลยแล้วก็คองโกเนี่ยมีแค่แต้มเดียว
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาจะเตะกันเซเนกัลนี่เตะกี่โมงนะ
1: เซเนกัลเนี่ยวันนี้จะลงสนามเป็นเกม
0: ตีสองใช่ไหม
1: ตีสองเจออิรักครับ
0: ก็กลุ่มนี้นะนอร์เวย์กับฝรั่งเศสนะครับก็สองทีมนี้เข้ารอบกันละหกคะแนนเต็มแต่ว่าแย่งกันเป็นที่หนึ่งที่สองมีความสำคัญไหมผมว่าแทบจะไม่มีนะแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยผมโอ้ไปดูมามันมีความได้เปรียบนอร์เวย์อยู่ค่อนข้างเยอะก็ไม่แน่ใจว่านอร์เวย์ก็คงรู้แหละว่าไม่จำเป็นต้องส่งตัวจริงนะครับฝรั่งเศสก็คงอาจจะให้ตัวสำรองลงไปยืดเส้นด้วยเหมือนกันนะครับคู่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมก็รู้สึกว่าฝรั่งเศสยังเหนือกว่านะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าคู่เซเนกัลกับอิรักคู่นี้มันจะสำคัญตรงที่ว่าทั้งคู่ยังไม่มีคะแนนไงแต่ถ้าเกิดเซเนกัลยิงเยอะขึ้นมามี3คะแนนและผลต่างประตูได้เสียมันไปแซงหน้าเกาหลีใต้อันเนี้ยเกาหลีใต้จะเหนื่อยแต่เซเนกัลต้องยิงประมาณ2หรือ3ประตูใช่ไหม
1: ต้องยิง3ประตูครับเพราะตอนนี้เซเนกัลติดลบอยู่3ลูก
0: ติดลบอยู่3แต่ถ้าเกิดเขายิง2เนี่ยมันจะไปเท่ากับเกาหลีใต้พอดีเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าประตูได้ก็ตอนนี้เขามีอยู่เท่าไหร่นะ
1: ประตูได้เนี่ยมากกว่าเกาหลีครับเซเนกัลเนี่ย3ลูกส่วนเกาหลียิงไป2
0: เพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องยิงอย่างน้อย2ประตูนะสำหรับทางด้านของเซเนกัลถ้ายังอยากจะลุ้นเข้ารอบยังไงต้องชนะแล้วก็ต้องยิงอย่างน้อย2ประตูจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปอยู่อันดับที่สูงกว่าในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอิรักเขาก็เลยมีกำแพงค่อนข้างสูงเหมือนกันส่วนคู่แข่งของเขาเนี่ยทางด้านของพูดกี้พูดถึงเซเนกัลนะส่วนอิรักเนี่ยคือต้องยิงเท่าไหร่6หรือ7เนี่ยแหละ
1: อิรักเนี่ยตอนนี้มีแต้มอยู่ลบ6
0: ลบ6
1: ต้องยิง
0: ต้องยิง4 5
1: ลูกไป
0: 5ลูก
1: ใช่
0: ซึ่งมันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เซเนกัลจะชนะมันค่อนข้างสูงกว่านะครับ อันนี้คู่ตี2อ่ะที่พูดเนี่ยเพราะว่าอยากให้เข้าใจว่าอันดับ3พอฟุตบอลโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไงเพิ่มจาก32มาเป็น48ทีมเนี่ยมันทำให้เหมือนย้อนกลับไปปี1986ที่สมัยนั้นมี24ที
1: ม
0: แล้วต้องเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด4จาก6กลุ่มนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการแย่งอันดับ3เนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้มีลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายแต่ว่า FIFA ก็มีการปรับเปลี่ยนกฎบ้างเล็กน้อยเรื่อง head to head เนี่ยเอามานับเป็นปัจจัยสำคัญนะครับก็เลยทำให้บางทีมนี่ก็ตกรอบไปตั้งแต่ยังไม่แต่นัดที่3ด้วยซ้ำพูดถึงตี2นอร์เวย์กับฝรั่งเศสแล้วก็เซเนกัลกับอิรักไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีคู่ไหนอีกตี 7:00
1: เป็นเคปเวิร์ดเจอกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอกับสเปนครับ
0: กลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะโอ้โหผมสงสารอุรุกวัยเหมือนกันนะครับผมก็ยังลุ้นอยากให้เขาเข้ารอบนะแต่อุรุกวัยเหนื่อยตรงที่ว่าเล่นเล่นดีๆอยู่ก็ดันไปเสมอซะงั้น
1: 2เกมเลยนะพี่โดนเสมอ2เกมก็เกมแรกเสมอซาอุ 1-1 แล้วเกมล่าสุดเนี่ยโดนเคปเวิร์ดตามตีเสมอ 2-2
0: มี2คะแนนแล้วนะสุดท้ายมันต้องมาเจอกับสเปนของแข็งนะครับสเปนเนี่ยถามว่าเข้ารอบหรือยัง4คะแนนพวกเขาเนี่ยต่อให้แพ้นัดนี้เนี่ยและเคปเวิร์ดนะครับหรือว่าซาอุไปชนะสเปนผมก็ดูแล้วยังไงก็เข้ารอบแต่ว่าวันนี้เขาก็คงอยากจะไม่อยากเสียหน้าคู่นี้อุรุกวัยนะถ้าผมเป็นโค้ชนะผมวางแผนว่าเน้นเสม
1: อ
0: 1แต้มของเขาเนี่ยจะทำให้3คะแนนแต่ผลต่างประตูได้เสียบวกลบ0
1: ใช่แล้วก็ยิง3ลูก
0: มันจะเหนือกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต
1: ้ถูกต้องครับ
0: อย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นแต่ถ้าเกิดจะเอาให้ดีเลยคุณต้องทำเหมือนเอกวาดอร์ที่สามารถแซงชนะเยอรมนีได
1: ้
0: อันนั้นน่ะชัว
1: ครับ
0: แต่ว่าผมมานึกถึงอุรุกวัยถ้าจะชนะสเปนเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวคุณจะแพ้ซะมากกว่า
1: ถ้าไปเปิดแรกอ่ะโดนแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นโค้ชอุรุกวัยผมต้องคิดให้ดีก่อนนะว่าจะวางแผนแบบไหนแต่ว่าสถานการณ์ของอุรุกวัยผมบอกว่าเสมอยังมีโอกาสเข้ารอบประมาณ 60% นะ
1: ครับ
0: ดีกว่าแพ้ตกรอบแน่ๆ2คะแนนนี่ดูแล้วไม่ผ่านแน่นอนนะครับ

0: ส่วนเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียคู่นี้ก็น่าสนใจเคปเวิร์ดซึ่งเหนียวแน่นมาทั้ง2เกมยันเสมอกับสเปนได้ 0-0 แล้วก็เสมอกับอุรุกวัย 2-2 วันนี้เจอกับซาอุดิอาระเบียถ้าพวกเขาไม่คล้ายกับอุรุกวัยแหละถ้าเสมอได้เนี่ยมันมีโอกาสเข้ารอบ
1: 3แต้มไม่ประตูได้เสีย0
0: หรือถ้าเกิดเขาเสมอแล้วอุรุกวัยดันไปแพ้เขาเข้ารอบเป็นที่2เลยนะ
1: ใช่แซงเลย
0: เพราะฉะนั้นแคปเวิร์ดเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าเจอกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเทียบกับสเปนกับอุรุกวัยที่เขาเจอมาแล้วถือว่าเจอของที่ง่ายกว่า
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นแคปเวิร์ดวันนี้ยังมีโอกาสเข้ารอบนะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าทีมระดับเคปเวิร์ดนะครับน้องใหม่เพราะว่าครั้งนี้มันมีน้องใหม่มา4ชาติใช่ไหมน้องแจม
1: มีเคปเวิร์ดเฮติแล้วก็อีก
0: จอร์แดน
1: อุซเบย์ใช่ครับ
0: แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมันมี48ทีมมียังมีอยู่แค่ทีมเดียวนะที่ยังยิงประตูไม่ได้ถ้าไม่เช็คเนี่ยน้องเจมทายออกไหมพอน้องเจมดูลูกน้ำไหมเหรอ
1: เฮติไหมพี่
0: เฮติยิงไปแล้ว
1: เฮติยิงไปแล้ว
0: เฮติมีอยู่แค่ทีมเดียวนะที่ยังไม่ยิงใครเลย48มียิงไปแล้ว47ทีม
1: โอ้โหผมนึกไม่ออกเลยพ
0: ี่ไม่ออกเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อยู่กลุ่มไทยๆยังไม
1: ่อีรักไ
0: ม่ใช่ไม่ใช่อีรักยิงไปแล้ว
1: ยิงไปแล้ว
0: มันมีอยู่แค่ทีมเดียวที่ยังไม่ยิงใครเลยแล้วตกรอบไปแล้วด้วยนะครับ
1: ซึ่ง
0: คร
1: ับ ปานามา
0: ปานามา
1: อันนี้เช็คเนี่ยต้องเช็คถึงรู้
0: เป็นทีมเดียวนะ1ใน48ทีมที่ยังยิงคู่แข่งไม่ได้เลยในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็นัดสุดท้ายเจออังกฤษด้วยเจอของหนักอีก
1: ไม่น่าจะยิงได้ทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ส่วนทีมที่ยังไม่เสียประตูเลยในทัวร์นาเมนต์นี้เหลือแค่4ที
1: ม
0: แต่ว่ามีทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูแล้วก็แข่งจบครบ3นัดไปแล้วในรอบแบ่งกลุ
1: ่
0: มก็คือเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับส่วนอีก3ทีมที่ยังไม่เสียประตูเนี่ยก็จะมีสเปนใช่มั้ยกาน่า
1: ใช่ครับ
0: อีกทีมนึงอะไรเนี่ยลืมไปละ
1: อีกทีมนึงเนี่ย
0: แชมป์เก่าไง
1: อาร์เจนติน่า
0: แชมป์เก่านะครับอาร์เจนติน่าก็เนี่ยมีอยู่แค่4ทีมที่ยังไม่เสียประตูนะครับโอ้โหดูเรื่องแล้วเรื่องสถิตินึงอีกอันนึงฟุตบอลโลกเนี่ยยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันมีสถิติที่ FIFA เขาแจ้งมาแล้วว่าสถิติยอดคนดูในสนามเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยอดสูงสุดคนดูในสนามเคยทำเอาไว้เนี่ยปี1994ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ
1: 3.2 ล้านคน
0: 3.5 ครั้งนี้เนี่ยทำลายสถิติเรียบร้อย
1: ครั้งนี้ 3.6 แล้ว
0: นี่ยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่ม
1: ใช่ครึ่งเดียว
0: แต่ว่ามันเพิ่มจาก32มาเป็น48นะฮะน้องเจมแล้วก็จำนวนเกมมันเพิ่มเป็นถึง100กว่าเกมแต่ว่าแต่นี่ยังไม่ผ่านยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มมันแสดงให้เห็นว่าโอ้โหจำนวนคนดูในสนามเนี่ยมันเขาบอกประมาณ 99% น่ะขายตั๋วหมด
1: คือเต็มเกือบทุกเกม
0: ใช่เกมเกือบทุกเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมสถิติแล้วมันยากที่จะทำลายได้
1: ใช่ก็เท่ากับว่าถ้าตอนปี94 3.5 เนี่ยโอกาสในการทำลายไปแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะพี
0: ่
1: เพราะว่าเดี๋ยวเหลือวันโลกเนี่ยเพิ่งผ่านไป60เกม
0: ครับ
1: เลยครึ่งหนึ่งเลย
0: ส่วนคู่เช้าสุดวันนี้เป็นกี่โมงนะ
1: 10โมงครับอียิปต์เจอกับอิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์เจอเบลเยียมครับ
0: โอ้โหคู่นี้ก็คือทำให้เกาหลีใต้เนี่ยต้องลุ้นทุกกลุ่มอ่ะตอนนี้
1: ต้องลุ้นทุกคู่เลย
0: ใช่เพราะว่ามันมีผลกับการแย่งอันดับ3กันอยู่นะครับกลุ่มของนิวซีแลนด์เนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอียิปต์เนี่ย4คะแนนผมว่าเพียงพอแล้วล่ะนะครับถึงแม้ว่านัดสุดท้ายสมมติว่าเขาแพ้อิหร่านนะผมว่าเขาก็ยังมีโอกาสได้รองแชมป์หรือว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่นะครับอียิปต์เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวเต็งของกลุ่ม G ที่ผ่านเข้ารอบแน่ๆส่วนอิหร่านเบลเยียมกับนิวซีแลนด์เนี่ยโอ้โหมันทำให้ถ้าผมเป็นเกาหลีใต้นะผมต้องเชียร์ให้คู่นิวซีแลนด์กับเบลเยียมเนี่ยมันเสมอกัน
1: เบลเยียมก็จะมี3แต
0: ้
1: ม
0: ใช่แล้วให้อียิปต์เนี่ยชนะอิหร่าน
1: อิหร่านก็จะมีแค่2
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้มันต้องมาลุ้นอย่างเงี้ยลุ้นผลคู่อื่นกลุ่มอื่นว่าเอ้ยมันจะมีใครมาแซงเราไหมวะ
1: คือกังวลทุกเกม
0: แต่ถ้าวันนี้เบลเยียมชนะนิวซีแลนด์เบลเยียมหรือนิวซีแลนด์คู่นี้ใครชนะนะแล้วก็คู่อิหร่านไม่แพ้นะเกาหลีใต้ก็จะซิดทันทีเลย
1: คือตอนนี้นักเตะเกาหลีใต้น่าจะต้องเรียกว่ากดตั๋วเครื่องบินรอเลยนะพี
0: ่โอ้โหมัน
1: อาจจะต้องเตรียมตัว
0: ใช่ๆมีโอกาสผมว่าเกาหลีใต้ตอนนี้80-2080นี่คือตกรอบนะ
1: ใช
0: ่มันมีโอกาสประมาณสัก 20% ที่จะเข้ารอบก็ยังมีลุ้นมากกว่าสกอตแลนด์แล้วกันแต่ว่าถ้าดวลตรงๆแล้วเนี่ยยิ่งทีมที่เตะกลุ่มหลังๆอ่ะมันได้เปรียบไงทำไมน้องเจมันรู้

0: ก่อนไงว่าเฮ้ยมันตั้งโจทย์ไว้ที่เท่าไหร่วะ
1: ต้องทำอะไร
0: กี่คะแนนสกอตแลนด์กี่คะแนนอันดับ3ถ้าเรา3คะแนนเท่ากันเราต้องยิงกี่ลูกใช่ไหมมันมีเห็นโจทย์ให้เห็นเพราะฉะนั้นทีมที่เตะทีหลังเนี่ยมันก็จะมีความได้เปรียบในจุดนี้ด้วยนะครับ
1: ก็โอ้โหดูแล้วอาจจะผมไปดูอันดับ3ที่ดีสุดตอนนี้หน่อยแล้วกันครับก็ที่ยังอยู่ในโซนเขียวแล้วยังต้องรุนเนี่ยก็มีเกาหลีใต้กับสกอตซึ่งอย่างที่พี่บอลบอกว่าสกอตน่าจะไปแหละ1ทีมนอกนั้นก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่แข่งจบไปแล้วก็คือเกาหลีใต้ส่วนโครเอเชียที่อยู่ในโซนเขียวเนี่ยกับแอลจีเรียยังเตะไม่ครบ
0: ก็เหลืออีก1นัดนะครับซึ่งตอนนี้ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด3ทีมที่เขาการันตีเข้ารอบแล้วก็คือสวีเดนเอกวาดอร์แล้วก็บอสเนียพวกเนี้ยถามว่าทำไมกลุ่มมือมันยังเตะไม่ครบแต่ว่าทำไม3ทีมนี้มันเข้ารอบเพราะว่าต่อให้กลุ่มมือมันเตะครบมันก็ไม่มีโอกาสถึง4คะแนน
1: ใช่ก็อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยมี2แต้มเบลเยียมมีแค่2คองโกมี1แต้มเซนกัลยังไม่มีแต้ม
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอรู้แหละนะครับสำหรับเกาหลีใต้ใครที่เชียร์ทีมเอเชียด้วยกันผมก็อยากให้มีโอกาสแต่ว่าเกาหลีใต้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าครั้งนี้มานอกจากสภาพทีมมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการทะเลาะกับสื
1: ่อ
0: นะครับตั้งแต่เกมแรกตั้งแต่ก่อนลงสนามนัดแรกนะครับถึงขั้นว่าไอ้เกมนัดที่3อ่ะหลังจากที่แพ้ศูนย์หนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: สื่อเนี่ยถามโค้ชของเกาหลีใต้ก็ตั้งคำถามว่าอะไรนะผมลืมแล้วเดี๋ยวประมาณว่าเอ้ยลูกทีมคุณเนี่ยสรุปแล้วอาหารเป็นพิษท้องเสียกันใช่ไหม เหมือนถามแข
1: วะแซว
0: ๆก็คือแบบเหมือนเนี่ยเล่นได้แค่นี้เหรอประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าสื่อตอนนี้กับนักเตะเกาหลีเขามีเรื่องบาดหมางกันนะครับถึงขั้นตอนนี้นักเตะก็ประมาณแบนสื่อแล้วไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับแล้วถ้าเกิดตกรอบในลักษณะอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหกลับไปอาจจะได้เห็นการปาไข่ครั้ง
1: ใช่ใช่ผมกำลังนึกถึงตอนปาไข่ก็คือครั้งปี2008ที่ตกรอบแรกเหมือนกันแล้วก็กลับไปก็โดนปาไข่ที่สนามบินเนี่ยพี
0: ่ส่วนทีมที่เข้ารอบน็อกเอาท์ไปแล้วแล้วมีการประกบคู่มาแล้วเนี่ยนะฮะก
1: ็
0: มีอย่างเนเธอร์แลนด์เจอกับมอร็อกโกนะครับแอฟริกาใต้กับแคนาดาโอ้โหเนี่ยการที่ฟีฟ่ามันเพิ่มจาก32มาเป็น48เนี่ยมันเห็นเลยว่ามันทำให้ทีมที่ทั้งแอฟริกาใต้และแคนาดาก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์นะ
1: อันนี้เข้ารอบทั้งคู่เลย
0: ใช่แอฟริกาใต้เนี่ยเตะมา3ครั้งก่อนหน้านี้ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มมาตลอด
1: รวมถึงครั้งที่เป็นเจ้าภาพเมื่อปี2010ด้วย
0: นั่นก็ตกรอบนะที่ดีที่สุดแล้วสุดผมจำได้ว่า2002อ่ะที่เขามี4คะแนนแล้วยังตกรอบแต่ตอนนั้นมันยังเป็นยุคที่แชมป์กับรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบ
1: 32ทีม
0: อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันก็เนี่ยมีความได้เปรียบอยู่ตรงที่ว่าอันดับ3ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบมาได้ส่วนแคนาดาเนี่ยก็เจ้าภาพด้วยแล้วก็อย่างว่านะว่าเล่นในบ้านก็พยายามแล้วก็ในที่สุดเข้ารอบน็อกเอาท์มานะคร
1: ับผม
0: แต่ว่าโหเนี่ยการประกบคู่มันน่าสงสารอย่างเนเธอร์แลนด์ต้องมาเจอกับโมร็อกโกซึ่งครั้งที่แล้วเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
1: อันดับ4บอลโลก
0: ใช
1: ่แล้ว
0: แล้วมันต้องมาเจอกันเร็วเลยครับ
1: แล้วก็มีอย่างอ่ะสหรัฐเจอบอสเนียแล้วก็อีกคู่ที่เจอกันเร็วเลยก็คือบราซิลกับญี่ปุ่น
0: โอ้โห
1: อันนี้นี่สุดๆ
0: แล้วมันเหนื่อยตรงไหนรู้ไหมคู่บราซิลกับญี่ปุ่นอ่ะใครชนะเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอผู้ชนะระหว่างไอเวอรี่โคสกับรองแชมป์กลุ่มไอซึ่งกลุ่มไอตอนเนี้ยนะครับสถานการณ์ของกลุ่มไอมันไม่อัจเจนมันไม่ฝรั่งเศส ก็นอร์เวย์
1: เรียกว่าเหนื่อยกลุ่มเส้นทางสายนี
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นฝรั่งเศสนะผมว่าผมเป็นแชมป์กลุ่มดีกว่านะ
1: น่าจะดีกว่าครับ
0: แต่ถ้าเกิดมองอีกอย่างนึงนะเฮ้ยถ้าเรามองไว้เจอไอเวอรี่โคสมันก็ไม่หนักและสมมติถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นเข้ารอบมาเออมันก็โอเคนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดคุณเป็นแชมป์กลุ่มไอเนี่ยคุณจะต้องขึ้นไปอยู่สายบนถ้าคุณผ่านทีมอันดับ3ของกลุ่มหมื่นคุณมีโอกาสไปเจอกับเยอรมันในรอบ16ทีม
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดผ่านเยอรมันในรอบ16ทีมคุณมีโอกาสไปเจอเนเธอร์แลนด์รอบ8ทีมคือเส้นทางมันก็จะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆครับผม
0: ก็พวกนี้เขาก็จะมีทีมของเขาแหละเขาก็คงจะดูเส้นทางเหมือนกันไม่ว่าอันไหนเส้นทางมันจะง่ายสะดวกกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าคงมีคนทำไกด์ไลน์เอาไว้เหมือนกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยมีความรู้สึกตะกิดตะขวงเหมือนกันว่าการเลือกเป็นอันดับ3มันก็ไม่ได้แย่นะ คืออันดับ3 8ทีมเนี่ยมันต้องไปเจอกับแชมป์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน12แชมป์กลุ่มเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแต่ว่าแชมป์กลุ่มบางกลุ่มมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างอเมริกาเนี่ยคุณจะไปกลัวเหรอ

0: ก็เลยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งแกร่งมาก
1: เลยบอสเนียพออันดับ3โอ้โหไปเจออเมริกามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับ
0: แล้วก็มีอ่ะไอวอรี่โค้ดเนี่ยเข้ารอบดอกเอาครั้งแรกนะพี่เป็นทีมจากแอฟริกาใต้แล้วก็ไอวอรี่โค้ดเนี่ยอย่างที่พี่บอลบอกว่ารอบต่อไปถ้าผ่านนอร์เวย์หรือฝรั่งเศสไม่ได้ก็จะเจอกับบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสจะเจออาร์เจนตินาด้วยในรอบควอเตอร์ไฟนอล
1: เดี๋ยวผมไปดูของอังกฤษก่อนว่าอังกฤษถ้ามันเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยมันจะไปอยู่ส่วนไหนเพราะว่าผมช่วงหลังมาผมเห็นสื่อมันวิจารณ์กันเยอะนะวันที่เสมอกาน่าเสร็จเนี่ยอังฟอร์มแบบนี้จะมาอะไรนะ coming home มันก็
0: น่าจะยากอยู
1: ่แต่ว่าวันนั้นโทมัสทูเคอร์ก็ไม่ได้จัดทีมแบบแล้วก็สภาพทีมนักเตะก็ไม่ได้ดูคือเหมือนเขายังไม่ได้เน้นจริงจังอะนะแต่ผมจริงๆอะผมชอบทีมที่แบบสไตล์ค่อยๆเก่งขึ้นดีกว่าเก่งในรอบแบ่งกลุ่มไปเลยนะ
0: แล้วไปฟอร์มดรอป
1: เนี่ยอย่างอาจารย์ท่านผมยังรู้สึกเลยเก่งเร็วกันไปหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ใช่ไหมผมมันเก่งเร็วชนะ3แมตช์รวดสมมุตินะหรือเม็กซิโกอย่างเงี้ยชนะแบบไม่เสียประตูด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่พอเข้าไปรอบน็อกเอาท์แล้วเกิดมันไปแพ้เลยอย่างเงี้ยนะ
0: เหมือนยูโร2016ที่โปรตุเกสค่อยๆไปเลยพี
1: ่
0: แล้วก็คว้าแชมป์อ่ะอย่างอังกฤษเนี่ยแชมป์กลุ่ม L ถ้าผ่านรอบ32ไปได้เนี่ยมีโอกาสจะเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกเลยแล้วก็ถ้าผ่านเม็กซิโกไปได้เนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยญี่ปุ่นบราซิลหรือรองแชมป์ในกลุ่มฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เนี่ยหนักนะพี
1: ่แต่ถ้าเกิดเป็นรองแชมป์กลุ่ม L ไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม K กลุ่ม K มีใครอ่ะ
0: กลุ่ม K เนี่ยจะเป็นกลุ่มโปรตุเกสครับซึ่งตอนเนี้ยคะแนนล่าสุดโปรตุเกส4แต้มนะพี
1: ่
0: แล้วก็โคลอมเบียเนี่ย6มีโอกาสเหมือนกันที่เกมสุดท้ายโคลอมเบียจะเสมอกับโปรตุเกสแล้วจะเจออังกฤษเร็วเลย
1: แต่รอบ16เนี่ยสมมุติถ้าผ่านก็จะไปเจอกับแชมป์กลุ่ม H ใช่ไห
0: ม
1: กลุ่ม H
0: กลุ่ม H นี่มีสเปนโอ้โห
1: เฮ้ยผมไม่อังกฤษนะผมเป็นอังกฤษผมต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้ได
0: ้ไปอยู่ทางล่างน่าจะปองกว่า
1: ไปอยู่ข้างล่างมีโอกาสไปเจอเม็กซิโกรอบ16ทีมก็ไม่น่ากลัวมากหรือถ้าเกิดเข้าไปรอบควอเตอร์ไฟนอลอาจจะต้องไปเจอพวกบราซิล
0: ญี่ปุ่น
1: หรือนอร์เวย์หรือถ้าฝรั่งเศสตกลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องไปวัดกันเหนื่อยหน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเข้ารอบถึงรอบ8ทีมมันต้องมีแต่ทีมใหญ่ๆมาแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: นะก็เชื่อว่าตอนนี้เส้นทางพวกนี้เนี่ยหลายคนก็คงพออย่างบราซิลกับเยอรมันเนี่ยถ้าจะเจอกันอีกทีก็ต้องไปเจอกันรอบชิงเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเยอรมนีอยู่สายบนบราซิลญี่ปุ่นจะอยู่สายล่างเช่นเดียวกับอาเจนนะอาเจนก็จะอยู่สายล่างนะแต่ว่าก็มองเห็นแล้วล่ะว่าสายบนมันจะมีทีมแข็งๆอย่างเยอรมนีเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกเนี่ยพวกนี้ทีมแข็งๆนะครับ
0: อาจจะมีสเปนโปรตุเกสด้วยในสายบน
1: แล้วก็จะมีแชมป์กลุ่มเฮสซึ่งก็อย่างที่น้องเจมส์บอกไปก็น่าจะเป็นสเปนใช
0: ่
1: ไหมหรือไม่ก็ลองแชมป์กลุ่ม K กับกลุ่ม L ซึ่งกลุ่ม K นี่เดี๋ยวนะ
0: กลุ่ม K นี่โปรตุเกสกับโคลอมเบียพี่แต่ว่าตอนนี้โปรตุเกสเป็นจ่าฝูงโปรตุเกสเป็นรอง
1: อ
0: ันดับ2 อยู่ก็มีโอกาสที่โปรตุเกสจะโดนไปอยู่สายบนถ้าเกมสุดท้ายเสมอโคลอมเบียเนี่ยไปเจออังกฤษเลย
1: อ
0: ังกฤษจบแชมป์ได้ลองแชมป์กลุ่มเหมือนกันยังไงโอ้โหหนักหนักทั้งบนทั้งล่างเลยตอนนี้
1: เดี๋ยวมันทำให้วุ่นวายเหมือนกันนะ
0: การ
1: ต้องมานั่งวางแผนกลยุทธ์เส้นทางที่จะเข้ารอบอะไรต่างๆนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ส่วนข้อความส่งมาพูดคุยได้นะครับหมายเลข4689899แล้วก็ตอนนี้เรามีไลฟ์ใช่ไหม
0: ใช่มีทาง Facebook กับ YouTube ด้วยแต่เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนไหมครับพี่บอลพอตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอผมกับพี่บอลในช่วงหน้าครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดี

0: ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 1นาฬิกา7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของไนท์ที่นาไลฟ์บนโลกอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่บอลศิรินันท์ครับ
1: ก็อยู่กันอีก1ชั่วโมงก่อนเกมจะเริ่มนะฮะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูข้อความช่วงต้นชั่วโมงนิดนึงครับคุณสมใจประพันธาบอกว่าเพลงที่เปิดเต็มเพลงผ่านไปชื่อว่าอะไรครับน่าจะเป็นเพลงในช่วงแรกในวีดีโอผมถามพี่ไปให้แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าอเมริกายังมีลุ้นเจออิหร่านอยู่ครับแต่ว่าผมว่าน่าจะยากถ้าอิหร่านไม่ชนะอียิปต์พรุ่งนี
1: ้กลุ่มของอียิปต์เนี่ยผมดูแล้วกลุ่มนี้เนี่ยโชคดีมากๆเนี่ยหมายถึงว่าแชมป์หรือรองแชมป์ผ่านเข้ารอบไปเนี่ยไม่ได้เจอของหนักนะครับกลุ่ม G ใช่ไหมอียิปต์อิหร่านเบลเยียมนิวซีแลนด์เนี่ยคือแชมป์กลุ่ม G เนี่ยจะไปเจอแชมป์จะไปเจออันดับ3นะครับแล้วถ้าเกิดเข้ารอบไปจะมีโอกาสไปเจออเมริกาอย่างที่คุณอะไรนะที่ส่งมา
0: คุณคุณทางด้านของคุณณัฐพงศ์ครับ
1: มีโอกาสจะไปเจอในรอบ16ทีมแต่ว่ารองแชมป์กลุ่ม G เนี่ยนะครับจะไปเจอกับออสเตรเลียนะครับแล้วถ้าเกิดผ่านเข้ารอบไปรอบ16ทีมเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไปเจอกับอาร์เจนตินาซึ่งแต่ผมมองว่ากลุ่ม G เนี่ยเอาจริงๆถ้าแชมป์กลุ่ม G เนี่ยดีเลยนะครับกลุ่มนี้ก็เลยรู้สึกว่าทุกทีมมันยังมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับรวมถึงเบลเยียมก็ยังมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มได้นะถ้านัดสุดท้ายพวกเขาสามารถเอาชนะนิวซีแลนด์แล้วถ้าเกิดอียิปต์ถ้าไม่ชนะเนี่ย
0: จะมีถ้าเสมอเนี่ยมี5แต้มแต่เบลเยียมต้องชนะเยอะหน่อย
1: ใช่เบลเยียมอาจจะต้องไปยิงนิวซีแลนด์ให้ได้เยอะนิดนึงแต่ก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์ผมดูว่าแชมป์กลุ่ม G เนี่ยเส้นทางดีมากนะถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม G จะไปเจอกันอันดับ3กลุ่มอื่นเสร็จเข้ารอบ16ไปเจออเมริกาหรือบอสเนียก็โอเคนะเส้นทางรอบ8ทีมก็ไปเจอแชมป์กลุ่ม H นี่มีใครอ่ะแชมป์กลุ่ม H
0: กลุ่ม H นี่เป็นกลุ่มสเปนครับพี่
1: สเปนอ่ะจะไปเจอสเปนรอบ8ทีมอะไรประมาณนี้นะ
0: ครับผมอ่ะแล้วก็บอกว่าเพลง VR 1ของ Page Blue อันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันครับจากคุณณัฐพงศ์เพลงเมื่อกี้เพลงบอลโลกปี2014ครับแล้วก็ข้อความทาง Facebook บอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่เจมขอผลสวีเดนที่เตะอยู่ไหนครับคู่บาเก้เมื่อกี้ผมเช็คแล้วนะพี่บาเก้ก็จบครึ่งแรกนำฟอร์เคนเบิร์กอยู่ 2-1 ครับ
1: นี่เขายังเตะกันอยู่อีกเหรอ
0: เตะอยู่ เป็นซูเปอร์เลเจนด์สวีเดนตอนนี้ยังเตะอยู่ครับพวกจอร์เจียแล้วนี่ยังเตะอยู่ แล้วก็ข้อความบอกว่าน่าจะชุดที่เป็ดลงแล้ววันนี้ฝรั่งเศสส่งตัวลุกลงเพียบมี 12-0 ครับหมายถึงว่านอร์เวย์น่าจะส่งชุด2ลงนะพี
1: ่อันเนี้ยเดี๋ยวดูรายชื่อเลยเพราะว่าตีหนึ่งแล้วก่อนเกม1ชั่วโมงนะครับรายชื่อส่งมาแล้วเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึง
0: ก็จะเตะช่วงตี2ครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ชิงแชมป์เขาเรียกว่าชิงแย่งจับกัน
1: เนี่ยดูรายชื่อนอร์เวย์ส่งสำรองมาแบบแทบจะหมดเลยอ่ะนะครับไม่มีทั้งพวกโอเดนการ์ดเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ไม่เอานะครับสำรองหมดเลยพวกนี้แล้วฝั่งของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้อันนี้คือลงมาล่ารางวัลล่าดาวซันโบ
0: เตเลยเรียกว่ายังคือตัวจริงเหมือนเดิม
1: ฝรั่งเศสในแนวลุกเนี่ยโอ้โหเดมเบเล่โอริเซ่ดูเอ้มาหมดครบ
0: ใช่
1: โอ้โหชัวเมนี่ก็ไม่พักโอ้โหนี่คือทางด้านของฝรั่งเศสนะคร
0: ับกะเอาแชมป์กลุ่มเลย วันนี้ลงหมดเลยโอริเซ่ก็ลงมีเดเมเล่ก็ลงด้วยส่วนนอร์เวย์เนี่ยโอ้โหสำรองหมดเลย นาเปานี่เป็นลาเฟน
1: โอ้ฝรั่งเศสนี่คือแบบเน้นมากถ้าคือเน้นเพื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยก็คือบางทีมเราเห็นแล้วเขาจะส่งสลับสำรองลงมาใช่ไหมทีมที่มันการันตีแบบแชมป์กลุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยเขายังแย่งที่1ที่2กันแปลว่าฝรั่งเศสอยากเป็นที่1แน่ๆนะครับแต่ว่ากลุ่มเนี้ยมันซวยไงอย่างที่บอกไปว่าแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่ม I เนี่ยยังไงก็ไปเจอของแข็งนะครับ
0: ถ้าเป็นแชมป์กลุ่มนี้รอบ16ทีมโอกาสเจอเยอรมันเลยนะ
1: ใช่ใช่โอกาสเจอเยอรมัน
0: แปลว่าฝรั่งเศสไม่กลัว
1: แล้วถ้าเกิดข้อรอบ8ก็มีโอกาสไปเจอเนเธอร์แลนด์นะครับแต
0: ่
1: ถ้าเกิดคุณเป็นรองแชมป์กลุ่ม I เนี่ยคุณจะไปเจอ
0: ไอวอรี่โค้ด
1: ไอวอรี่โค้ดแล้วก็ถ้าเกิดเข้ารอบ16จะไปเจอผู้ชนะระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นซึ่ง

0: ผมเป็นรองแชมป์กลุ่มผมก็โอเคนะถ้าผมเป็นนอร์เวย์อย่างน้อยเจอกับไอวอรี่โคสต์มันก็ไม่ได้หนักอะไร
1: ใช่แล้วไปเจอญี่ปุ่นหรือบราซิลก็พอสู้ได
0: ้หรือถ้าเกิดญี่ปุ่นมันไปหักบราซิลมาเราอาจจะเจองานง่ายกว่าสายบนที่มีโอกาสไปเจอเยอรมนีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่แล้วสายล่างเนี่ยหนักสุดก็คืออาร์เจนตินาแต่กว่าที่รองแชมป์กลุ่มไอจะเจอเนี่ยก็คือรอบ8เลยรอบก่อนรองชาเลิศเลย
0: ก็สรุปตอนนี้รอบ32ทีมเนี่ยตอนนี้ประกบได้แล้ว3คู่นะก็อย่างที่น้องเจมบอกไปก็คือแอฟริกาใต้เจอแคนาดาบราซิลเจอญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกมีคู่นึงเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาจะเจอกับบอสเนียนะ
1: ครับ
0: ได้มาแล้ว4คู่นะครับ
1: และก็บอกว่าผมว่าแล้วทำไมกำแพงคู่ฝรั่งเศสสูงขึ้นเรื่อยๆก็นอร์เวย์ส่งสำรองลง
0: โอ้เห็นรายชื่อว่านอร์เวย์แล้วครับเฮ้ยตกใจอ่ะนี่แบบชุด2เลยนะเนี่ย
1: ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนขนาดนี้นะพี่
0: แล้วคุณไม่คิดว่าทางเออร์ลิงฮาแลนด์เขาอยากจะยิงมั่งเหรอ เขาก็4ประตูนะ
1: อยากล่าสี่ตีเหมือนกัน
0: เออ เขาก็ยังมีโอกาสลุ้นดาวซันโวอยู่นะครับแล้วมันยังมีเรื่องของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อะไรพวกนี้อีกนะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าคุณธีระเดชเนี่ยบอกว่าทุกคนยังจำเอเชียนคัพเกาหลีกลับมาเลยได้ไหมครับเกาหลีการละคร
0: ยังไง
1: เกมนี้ผมไม่แน่ใจนะพี
0: ่ปีไหนจัง
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเกาหลีกับมาเลเนี่ยเพราะมาเลก็เพิ่งไปเอเชียนคัพครั้งแรก
0: หมายถึงครั้งไหน
1: น่าจะครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครับ
0: ครั้งนี้มาเลก็ไม่ได้ไปนะ
1: ไม่ได้ไปใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าโดนนี่ฮะโดนลงโทษไง
1: อ๋อโดนใช่
0: โดนAFC ตัดสิทธิ์เพราะว่าส่งนักเตะต่างชาติที่ไม่ถูกกดนะครับไปลงเล่นในเกมที่ชนะเวียดนามมาแหละนะ
1: ส่งนักเตะโอนัญชาติผิดกฎเล่น
0: แต่ว่าไอ้เรื่องสุเหวียกันเข้ารอบเนี่ยเห็นมาเยอะเอาตรง
1: ๆ
0: เห็นกันมาเยอะก็แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ชัดเจนนะความรู้สึกผมถามว่ามันมีการละครไหมก็น่าจะมีแหละเพราะว่าต่างคนมันก็ต่างรู้ว่าเอ้ยถ้าเสมอกันมันเขาเพราะฉะนั้นความที่จะเน้นเอาจริงเอาจังมันไม่เหมือนว่าเอ้ยใครแพ้เอ้ยถ้าเสมอตกรอบทั้งคู่อ่ะผมว่าไม่มีทีมไหนยอมหรอก
1: ครับ
0: มันก็ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งแพ้กันไปเลยดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเสมอเรากอดคอนเข้ารอบนะเอ้ยอย่ายิงข้าก็ไม่ยิงเอง
1: อันนี้คือก็โอเค
0: มันยิ่งถ้าเกิดเหลือเวลาไม่เยอะอย่างเงี้ยนะโอ้มันจะเริ่มถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะโอ้คุณไม่ต้องไล่อ่ะมันก็ส่งบอลไปมาอีกฝั่งนึงมันก็ไม่ไล่มันก็เนี่ยคอกันไปทีมไทยก็เคยทำ
1: ใช่ผมเพิ่งดูเหมือนบอลยู23ออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้พี่มันเป็นเกมนัดสุดท้ายที่ทั้ง2ทีมเข้ารอบไปแล้วเขาก็ต่อบอลอีกทีมนึงก็ไม่ไล่เพราะว่าเข้ารอบทั้งคู่ประมาณนั้นแล้วก็ข้อความทาง SMS ครับบอกว่าผมเชียร์บราซิลอาร์เจนสเปนครับผมว่าบราซิลเนี่ยน่าจะชนะได้สบายหมายถึงอาร์เจนกับสเปนเนี่ยน่าชนะบราซิลได้สบาย
0: โอ้บราซิลใช่ไห
1: ม
0: ถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะยิง3-0นะผมยังรู้สึกบราซิลชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดนะแล้วก็ผมยังรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบมันผมว่ายังไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่ง
1: ดูยังอยู่ยังไม่แข็งแกร่งนะ
0: ส่วนตะกี้ทีมอะไรนะ
1: สเปน
0: อะสเปนนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010หลังจากนั้นมาพวกเขาไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ
1: ใช
0: ่2014 2018 2022เนี่ย3ครั้งหลังสุดไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะมันเริ่มรอบน็อกเอาท์มันเป็นรอบ32ทีมมันไม่ควรจะตกเร็วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสเปนก็เป็นตัวเต็งอ่ะก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มสเปนกับฝรั่งเศสเขา 1-2 กันมาเบียดสูสีกันเลยนะครับแล้วก็สเปนก็แชมป์ยูโร
1: เมื่อ2ปีแล้วด้วย
0: ใช่ฟอร์มก็ถือว่าชนะ17นัดรวดเลยมั้งจนไม่ได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือชนะรวดทุกเกมอ่ะก็แล้วก็โค้ชก็คนเดิมนะครับ
1: นักเตะก็ชุดเดิมจากช่วงยูโร
0: แต่ก็บางแต่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แหละเพราะว่าทั้งนิโก้วิลเลียมฝั่งซ้ายกับทางด้านของใครนะ
1: ยาลามินยาเมา
0: ลามินยาเมาฝั่งขวาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคร
1: ับ แล้วก็ดูจะมีปัญหาเรื่องกองหน้าที่ไม่ได้มีตัวที่เป็นตัวไซเกอร์เลยพี่แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูนักบอลแฟนหงจบที่5 EE ครับแล้วก็แฟนบอลแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะพี่เจมนักบอลคะตอนนี้ทีมในโซนเอเชียเราเนี่ยเหลือกี่ทีมคะที่ได้ไปต่อแล้วก็ตกรอบอย่างเป็นทางการแล้วกี่ทีมขอบคุณค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
0: ตกรอบแล้วก็คือจอร์แดน
1: จอร์แดน
0: ตกรอบอุซเบย์ยังใช่อุซเบย์ยังมีโอกาส

0: นะถ้าเขาชนะเดียร์คองโกเยอะๆซึ่งถ้าตามทฤษฎียังเป็นไม่ได้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยยากแล้วนะคร
1: ับ เวสเปนนี่ติดลบอยู่7ลูก
0: คือถ้าทางทฤษฎียังเป็นไม่ได้แต่ทางปฏิบัติก็อย่างที่บอกไปว่ามันยาก
1: ครับ
0: เอเชียที่เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับก็มีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีอะไรกัน
1: ญี่ปุ่นน่าจะทีมเดียวนะพี่ตอนนี
0: ้ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบก็คืออิหร่านนะครับอิหร่านวันนี้ถ้าเสมอผมว่ายังมีโอกาสเป็นไม่ได้นะถ้าเสมอกับเบลเยีย
1: ม
0: ยังมีโอกาสเป็นไม่ได้เพราะว่า3คะแนนกับผลต่างได้เสียบวกลบ0ยังมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับ
1: ครับส่วนอิรักนี่สถานการณ์เดียวกับอุซเบกครับยังมีลุ้นแต่ว่าต้องยิงเยอะเพราะอิรักเนี่ยติดลบอยู่6ลูก
0: แล้วก็ซาอุนี่ก็ต้องยิงตรงวันนี้ยังไงก็ต้องชนะนะครับถ้าอยากหวังลุ้นเข้ารอบนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเหลือทีมเอเชียผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมเนี่ยอาจจะมีประมาณแค่2ทีมนะ
1: มีออสเตรเลียด้วยอีกทีมนึง
0: อ๋อออสเตรเลียครับด้วย
1: ออสเตรเลียนับกัน
0: ลืมไปเลย
1: เข้ารอบเป็นทีมแรกเลยในเอเชีย
0: ญี่ปุ่นออสเตรเลียเข้ารอบไปแล้ว2ทีม
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีเพิ่มอีกสักทีมนึงดูว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไหมหรือว่าอาจจะเป็นซาอุที่พลิกในนัดสุดท้ายอะไรประมาณนี
1: ้ครับแต่แฟนหลายคนก็อยากให้อิหร่านเจอกับสหรัฐนะพี่ดูจะเชียร์อยากให้เจอกันคู่นี
0: ้ก็น่าจะสนุกเพราะว่าอิหร่านตอนนี้ก็เหมือนเป็นทีมที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเป็นชาติแรกเลยในประวัติศาสตร
1: ์ครับ
0: ทีมไม่ได้เตะในจริงๆอ่ะโปรแกรมเขาต้องไปเตะที่อเมริกา
1: หมายถึงอิหร่านนะพ
0: ี่อิหร่านโปรแกรมเขาต้องเตะที่อเมริกาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาพักอยู่ที่เม็กซิโกพอจะเตะทีก็บินไปเตะที่อเมริกาเตะเสร็จก็เดินทางกลับ
1: มา
0: เม
1: ็
0: กซ
1: ิ
0: โก
1: ใช่คือไม่ได้พักอยู่แค่นั้นเลย
0: มันเป็นทีมเดียวมันไม่เคยมีทีมไหนที่ไปเตะในประเทศเจ้าภาพแล้วไม่ได้พักที่นั่นนะ
1: ใช่เพราะว่าปกติเจ้าภาพก็ชาติเดียวเลยพี
0: ่มันไม่เคยมีนะแบบนี้ซึ่งมันก็แปลกดีนะ
1: ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าเอเชียนคัพ2023มั้ยครับระหว่างเกาหลีใต้กับมาเลเซีย
0: มันทำไมอ่ะมันผมก็จำไม่ได้
1: ผมก็จำไม่ได้เลยพี่
0: เอเชียนคัพ2023หรออ
1: ๋อเกมสุดท้ายเนี่ยเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเกาหลีใต้เสมอกับมาเลเซีย3-3
0: อ๋อเพราะผลต่างประตูได้เสียด้วยอย่างเงี้ยเหรออ
1: ืมน่าจะประมาณนั้นครับพี่
0: เกาหลีใต้กับมาเลเซียรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหม
1: อืม
0: ปึ๊บปึ๊บอ่ะ3-3ก็มาเลเซียก็ไม่ได้เข้ารอบนี
1: ่มาเลเซียก็ตกรอบเลยพี
0: ่
1: เดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่า
0: อ๋อแบบป้องกันว่าเกาหลีใต้ไม่อยากเข้าไปเป็นแชมป์กลุ่มอย่างเงี้ยเหรอเพราะให้บาเลนไปเป็นแชมป์กลุ่มแทนแล้วบาเลนแชมป์กลุ่มเนี่ยไปเจอกับญี่ปุ่นไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะว่าไม่อยากหนีญี่ปุ่น
1: หนีญี่ปุ่น
0: แล้วเกาหลีใต้ไปเจอกับซาอุแทน
1: ครับใช่แต่สุดท้ายทัวร์นาเมนต์นั้นเกาหลีก็ไปโดนจอแดนในรอบรอง
0: แต่เขาถึงรอบรองเลยนะ
1: จอแดนก็คราวนี้มาบอลโลกด้วย
0: อ๋อถ้าอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกาหลีใต้บอกแชมป์กลุ่มแล้วดูเส้นทางแล้วมันลำบากกว่ายอมไปที่2ดีกว่าอะไรอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เอเชียนคัพ23นี่เตะกันที่ประเทศอะไรอ่ะ
1: เตะที่กาตาร์ไหมพี
0: ่เออใช่เอ้ยใช่ไหมเออเตะกันที่กาตาร
1: ์
0: แล้วกาตาร์ก็เป็นแชมป
1: ์กาตาร์นี่แชมป์2สมัยติดเลย
0: เด็ดแต่มาฟุตบอลโลกก็เห็นเลยเนี่ย
1: สองรอบก็ฟอร์มไม่ยิงสองรอบเลยก่อน
0: ครั้งตอนดูเองเป็นเจ้าภาพนี่ก็ไม่รอด
1: ทางที่ก่อนทัวร์นาเมนต์ก็โดนจับตามองตอนนั้นเป็นเจ้าภาพด้วยแต่ว่าพอเล่นจริงนี่โหสู้ทีมอื่นไม่ได้เลยครับแล้วก็ข้อความ SMS บอกว่าคิดว่านักฟุตบอลอิหร่านจะขอรีภัยในสหรัฐไหมครับเหมือนนักวอลเลย์บอลอิหร่าน
0: คงไม่ตอนนั้นน่ะมีคนกังวลตอนสมัยที่เกาหลีเหนือไปเตะรอบสุดท้ายกลัวว่าจะมีใครหนีหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนพวกนี้เขาต้องมีครอบครัวถูกไหม
1: ใช่มีครอบครัว
0: คือตัวเองก็หนีรอดแต่เดี๋ยวครอบครัวมันจะเดือดร้อน
1: โดนแน
0: ่เพราะฉะนั้น
1: ใช่
0: เขาก็จะมีตัวประกันอยู่แหละนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลด้วยพวกทีมยกน้ำหนักหรือว่าทีมที่เวลาที่เขาไปแข่งขันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะระมัดระวังกันเป็นพิเศษ
1: ครับผมวันนี้ผมเพิ่งดูเรื่องของโค้ชเกาหลีปีนั้นนะพี่ที่เกาหลีเนี่ยที
0: ่ตกรอบ
1: ก็ตกรอบกลับไปเนี่ยเขาโดนลงโทษนะพี่บอย
0: ไปทำงานเหมืองอะไรสักอย่างนึง
1: ใช่แล้วก็เห็นเขาผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนนักบอลเนี่ยก็ต้องไปเข้าพิธีเหมือนโดนตำหนิอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็คือให้เป็นพวกนักข่าวผู้สื่อมวลชนเนี่ยมาตำหนินักบอลประมาณนั้นก็เพราะว่าเกมแรกเนี่ย

0: เขาไม่ได้ถ่ายทอดสดเกมที่เจอบราซิลแล้วนาทีสองเนี่ยไปเลื่อนถ่ายทอดสดเจอกับโปรตุเกสโดนยิงไป7ลูกเรียบร้อยเลยตอนนั้น
1: แต่ไม่มีแบบมาลงโทษแบบให้ไปโกนหัวอะไรเงี้ย
0: ไม่มีมีแค่โค้ชที่ถูกใช้แรงงานอย่างหนัก
1: วันนั้นผมเจอข่าวเลยที่เขาบอกไอดอลเกาหลีไอดอลญี่ปุ่น
0: ครับ
1: วงใน48เนี่ยแหละที่โดนยกเลิกสัญญาแล้วก็ให้โดนก้อนผมอะไรเงี้ย
0: น่าจะเป็นไอดอลวันนั้นครับแล้วก็บอกว่าขอที่เด็ด6ตัววันนี้ครับพี่ เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังไปว่ากันเรื่องรีวิวแล้วกันพี่บอลแล้วก็คุณนัทพงศ์บอกว่าตาทัมเนี่ยคนไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ครับอ้าวผมว่างี
1: ้โดนทัมแต่ว่าการจัดเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่นับอิหร่านกรณีที่ไม่ให้พำนักอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างก็ยังโอเคนะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเทียบกับปี94แต่ตอนนั้นมันกันเป็นครั้งแรกที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มันมีกระแสอะไรต่างๆก็ถือว่าทำยอดสถิติเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่มาครั้งนี้พอเจ้าภาพ3ประเทศมันก็แบ่งๆกันไปนะครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ยังโอเคอยู่นะครับโดยรวมภาพอะไรทุกอย่างดูดีเลยนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกนี่เขาบอกว่าเรื่องเกาหลีใต้ก็คือน่าจะเป็นครั้งล่าสุดครับเจอเก้นคิดมันเป็นกุนซือโดนยิงตีเสมอเนี่ยนั่งยิ้มเฉยเลยเกมที่หนีญี่ปุ่นประมาณนี้ข้อความ
1: แต่ว่าตอนที่เจอเก้นคิดมันเป็นโค้ชเกาหลีใต้อะปัญหาจริงๆอะมันเกมที่มันไม่ใช่ในเกมมันเป็นการทะเลาะกันระหว่างซนฮึงมินกับทางด้านชื่ออะไรนะครับอีคังอิน
0: ตอนที่มีดราม่าปัญหากัน
1: ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยชกกันเลย
0: ใช
1: ่ชกกันเลย
0: อีคังอินนี่เป็นรุ่นน้องเลยพี
1: ่ใช่รุ่นน้องแล้วผมจะบอกให้นะสังคมเกาหลีใต้เนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสมากกับเรื่องอายุนะครับการเป็นอาวุโสเขาจะมีลำดับขั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญ
0: ใช่เพราะว่าตอนบอลโลก2022เนี่ยก่อนที่กูดฮิดดิ้งเข้าไปคุมก็มีปัญหาเกี่ยวกับเขาจะคนเกาหลีก็จะเชื่อเรื่องคนที่มี
1: ใช่อาวุโส
0: กว่าแต่กูดฮิดดิ้งเนี่ยเป็นคนเข้าไปทำลายระบบนี้เพื่อที่จะให้นักเตะเกาหลีเนี่ยเล่นกันแบบไม่ต้องเกรงใจรุ่นพี
1: ่
0: ใช่
1: แต่ตอนที่คังอีตอนนั้นโดนสาบแช่งเลยเพราะว่าซนนี่ตอนนั้นยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์
0: เป็นกัปตันทีมด้วย
1: กัปตันทีมด้วยแล้วคุณไปกล้าหือกับรุ่นไปสาม
0: เด็กกำลังมาตอนนั้นกี่ครั้งอินเนี่ยเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆ
1: จะขึ้นที่มันเนี่ยโดนเพราะว่า1คุณนอกจากไม่ห้ามปาไม่อะไรแล้วเนี่ยคุณยังช่วยปิดบังอะไรต่างๆซึ่งเกาหลีใต้เขาพอมารู้ทีหลังเขาก็สาบส่งเหมือนกันจะขึ้นที่มัน
0: แต่สุดท้ายเนี่ยอีกครั้งอินก็ต้องบินไปปาอ่ะบินไปเจอกับซอนฮึงมินเพื่อขอโทษขอโพยกันแต่เมื่อวานเนี่ยเกมล่าสุดที่เกาหลีใต้แพ้แอฟริกาพี่บอลท้ายเกมมันมีจังหวะที่ภาพจับไปที่อีคารินเนี่ยแกผิดหวังสุดๆเลยพี่มีจังหวะที่ชกพื้นเลยเพราะก็คิดว่าจะเข้ารอบตอนแรกแล้วก็ผมดูข้อความนิดนึงประมาณนี้ครับพี่บอลข้อความเดี๋ยวผมไปไล่เรื่องโปรแกรมคืนนี้อีกสักรอบแล้วก็พร้อมกับทีมบรรยายของ99แล้วกันครับก็วันนี้จะเริ่มคู่แรกตอน 14:00 ครับเป็นเกมระหว่างนอร์เวย์กับฝรั่งเศสรวมถึงเซเนกัลอิรักเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกนพดลกับพี่อู่อัครเทพครับจะเข้ามาบรรยายตอน 14:00 แล้วก็คู่ 7:00 เนี่ยเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอสเปนเนี่ยพี่ต้นประวินครับกับพี่ตั้มพันศิษย์จะเข้ามาบรรยายตอน 7:00 ครับแล้วก็คู่สาย 10:00 เนี่ยอียิปต์กับอิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์กับเบลเยียมเนี่ยจะเป็นพี่เต้ยแม่กองครับแล้วก็พี่บีแหลมสิงเข้ามาบรรยายตอน 10:00 เลยครับผม
1: 10:00 นะก็วันนี้อีก3กลุ่มแล้วก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้3กลุ่ม
0: พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอีก3กลุ่มที่จะมีอาร์เจนตินาเตะด้วยก็จะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงโปรแกรมของช่วงคืนวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์ก็จะมีเกมในกลุ่ม J ครับ9:00 เนี่ยแอลจีเรียเจอออสเตรียจอร์แดนครับเจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็กลุ่ม K เนี่ยเตะ6:30ครับมีเดียคองโกเจอกับอุซเบกิสถานแล้วก็โคลอมเบียเจอโปรตุเกสช่วง4:00เนี่ยเป็นกลุ่ม L ครับปานามาเจออังกฤษแล้วก็โครเอเชียเจอกานาน
1: ี่อย่างกลุ่ม J เนี่ยผมเดาได้เลยนะว่าออสเตรียที่จะเจอกับแอลจีเรียเนี่ยมันมีโอกาสเสมอกันสูง
0: เพราะว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมมี3แต้มเท่ากัน

0: ถ้า4เนี่ยออสเตรียเนี่ยเข้ารอบอัตโนมัติส่วนแอลจีเรีย4แต้มลบ2ลูกก็ยังมีโอกาส
1: ใช่เพราะ4แต้มมันก็จะมากกว่าทีมที่มันมี3คะแนนอย่างสกอตแลนด์แล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้แอลจีเรียจะแบบเอ้ยคุยกับออสเตรีย
0: ไปชิงแน่นอน
1: มันสูเหวี่ยงกันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยพอจะสันนิษฐานได้นะรูปเกมมันจะเป็นลักษณะยังไง
0: รวมถึงอย่างกลุ่มอังกฤษเนี่ยกาน่ากับโครเอเชียเนี่ยกาน่ามี4แต้มโครเอเชียมี3แต้มแล้วลบแค่1ก็อาจจะแต่กาน่าเจอโครเอเชียด้วยพี่บอล
1: คือด้วยความที่ปานามาตกรอบไปแล้วและอังกฤษเนี่ยก็การันตีนะครับปานามาเจออังกฤษเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับแต่ว่าคู่กาน่าโครเอเชียเนี่ย คือโครเอเชียถ้าจะหวังที่2ก็คือต้องชนะกาน่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าชนะกาน่าได้กาน่า4คะแนนประตูได้เสียถ้าไม่ติดลบเยอะก็ยังเข้ารอบอยู่ดี
0: ถ้าแพ้ลูกหนึ่งก็จะเท่าเป็น0
1: แต่เขามี4คะแนนไงมันยังไงก็มากกว่า3แต่โครเอเชียเนี่ยห้ามแพ้เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นเกาหลีผมก็ต้องเชียร์ให้กาน่าชนะโครเอเชียซึ่งถามว่าความเป็นไปได
0: ้อ่
1: ะอันไหนมันมากกว่ากันระหว่างโครเอเชียชนะกาน่าหรือกาน่าชนะโครเอเชีย
0: ก็เป็นโครเอเชีย
1: เออแล้วผมก็รู้สึกว่าโครเอเชียเสมอมันก็พอแล้วใช่ไหมหรือถ้าเกิดมันไม่ชนะจริงๆมันก็เสมอมันก็ยังเข้ารอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไอ้เกาหลีใต้โอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันค่อยๆลดลงไปเรื่อย
0: ๆใช่ก็พลาดแล้วสุดท้ายเดียวเลยเกาหลีใต้ครับ
1: ส่วนสกอตแลนด์นี่เก็บกระเป๋าได้เลย
0: สกอตแลนด์นี่น่าจะไปตั้งแต่คืนนี้แล้วพี่ดูทรงเนี่ย
1: ดูรับเก็บกระเป๋าได้เลย
0: ยังไม่เคยเข้ารอบ2เลยพี่สกอตแลนด
1: ์เคยไหมเดี๋ยวไปดูก่อนผลงานดีสุดของสกอตแลนด์
0: เพราะปี98ก็ตกรอบแรกครับสกอตแลนด์เดี๋ยวผมลองเช็ค
1: จำไม่ได้ละ
0: เราไม่ได้
1: เคยไหมเดี๋ยว
0: สกอตแลนด
1: ์สกอตแลนด์นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มทั้งนั้นเลย
0: ครับไม่เคยเข้ารอบ2เลย
1: 1954 1958และ1978ถึง1990ห้าสมัยตอนนั้นเนี่ยไม่เข้ารอบเลยนะ
0: ตกรอบแบ่งกลุ่มทุกครั้งที่มาเล่นบอลโลก
1: ใช่โอ้โหน่าสงสารมาก
0: ยูโรก็เหมือนกันนะพี่บอลยูโรเล่นมาทั้งหมด4ครั้งเนี่ยก็ตกรอบแบ่งกลุ่มหมดเลยครับปี92 96 2020แล้วก็2024
1: สรุปเขาเล่นฟุตบอลโลกมากี่ครั้ง1 2 7 8รวมครั้งนี้9นี่อุตส่าห์กลับมาครั้งแรกในรอบ28ปีนะ9ครั้งไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่ม
0: ใช่ไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วก็ชนะแค่5เกมจาก26นัดในบอลโลกครั้งนี้ก็ไปน่าจะไป
1: จริงๆอ่ะอุตส่าห์ประเดิมสวยนะ
0: ชนะ
1: เฮติแต่ว่า2นัดหลังสุดก็เจอของแข็งจริงอ่ะทั้งโมร็อกโกและบราซิลนะครับแต่ถ้ามีสัก1คะแนนน่ะโอ้โหมีโอกาสลุ้นเลยนะ
0: ถ้าเสมอได้สักเกมนี้แล้วก็เขาบอกว่าเมอิฮานาดะครับคนล่าสุดที่โดน AKB ยกเลิกสัญญากระทันหันเมอิฮานาดะอันนี้น่าจะหมายถึงนักบอลหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อน
1: อ๋
0: อเขาหมายถึงคนที่พี่บอลพูดถึงพี่ที่โดนก้อนผมเขาเป็นไอดอลพี่
1: อะไร AKB AKB 48อะไรสักอย่าง
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็บอกว่าเมื่อหลายก่อนเนี่ยมีกรณีของมินามิมิเนกิชิที่โดนโกนผมเนื่องจากดราม่ามีแฟนคลับถ้าจำไม่ผิดมีแฟนพวกวงไอดอลพวกนี้เขาจะไม่ให้มีแฟนพี
1: ่
0: ใช่ใช่โอ้โหที่เราไปกันไอดอลเลยพี
1: ่ไม่ไอดอลเนี่ยต้องไปคุยกับคุณบอม
0: ใช่
1: เขาจะถนัดเรื่องพวกนี้นะครับเพราะเขาไปจับมงจับมือมาแล้วซื้อตั๋ว
0: ใช่ก่อนจะปรีวิวเดี๋ยวขอดูข้อความอีกสักนิดนึงครับตกหล่นข้อความไหนผมขอดูนิดนึงก็ประมาณนี้ครบถ้วนครับข้อความเราไปปรีวิวกันไหมครับพี่บอลในค่ำคืนคืนนี้นะพี่ก็เริ่มจากกลุ่มแรกเลยครับจะเป็นเกมช่วงตีสองนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไลน์อัพก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
1: นอร์เวย์กับฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวผมขอลองเช็คสถิตินิดหนึ่งคู่นี้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่พี่ช่วงหลังเนี่ย
1: ก็อยู่ในยุโรปด้วยกันน่าจะเจอแต่ว่านอร์เวย์ช่วงมันเพิ่งจะมากลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: นอร์เวย์เคยเล่นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายยุคไหน
0: 98
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่านอร์เวย์ช่วงหลังนี้ฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะชนะมาติดๆก็คู่นี้เคยเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อปี2014ครับฝรั่งเศสเนี่ยชนะ 4-0 เลยเป็นเกมอุ่นเครื่องก่อนนั้นนอร์เวย์ก็เคยชนะเหมือนกันเมื่อปี2010เนี่ยชนะฝรั่งเศส 2-1
1: อือเจอกันมาบ่อยนี่จริงๆอ่ะเจอกันมาตั้ง10กว่าครั้งแล้ว16ครั้งฝรั่งเศสชนะ7นอร์เวย์ชนะ5เสมอ4นะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะเจอกันอีกแมตช์อุ่นเครื่องล่าสุดที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสถล่มนอร์เวย์ไป 4-0 แต่มันนานมาแล้วไง
0: ใช่
1: 2014นะครับ
0: ครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ไลน์อัพล่าสุดของนอร์เวย์เนี่ยสำรองเพียบเลยฝรั่งเศสเนี่ย ชุดใหญ่ดูแล้วพี่บอลคิดว่านอร์เวย์ตัวนี้ไม่น่ารอดนะ
1: จัดแบบนี้ ให้ฝรั่งเศสเถอะ
0: ก็ดูแล้วมีโอกาสยิงเกินประตูไหมวันนี
1: ้เป็นไปได้สูงเพราะว่าหนึ่งเอ็มบัปเป้ก็ต้องการที่จะทำสถิตินะครับแล้วก็ดูแนวรุกของฝรั่งเศสเนี่ยย
0: ิ
1: งได้หมดเลยอ่ะนะครับท่านโอ้โหนอร์เวย์ส่งชุดนี้มาปุ๊บเนี่ย
0: ก็
1: มีโอกาสโดนมากกว่า1ประตู
0: มีโอกาสแต่ว่าแสดงว่าเขาก็ไม่ได้แคร์ว่ารอบนี้จะเข้าอันดับเท่าไหร่
1: เข้าที่2ไปมันก็นั่นแหละก็รู้แล้วเห็นชะตากรรมแล้วก็เห็นเส้นเพราะว่าเห็นวันนั้นทางด้านเออริงคาร์เล่นก็ให้สัมภาษณ์นะเขาไม่ได้สนใจเรื่องสถิติอะไรมากมายนะครับแค่เข้ารอบแล้วก็ไปดูในนัดต่อไปดีกว่านะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งรองแชมป์กลุ่มนี้จะไปเจอกับไอวอรี่โคสต์ก็อาจจะไปเตรียมแผนไปเจอกับไอวอรี่โคสต์แล้วก็ได้นะ
0: ครับผมต่อไปเป็นคู่ของเซเนกัลกับอิรักครับก็คู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี่อิรักก็2เกมแรกแพ้มา2นัดรวดส่วนเซเนกัลก็แพ้มา2นัดรวดฟอร์มในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ดีทั้งคู่เหมือนกันอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ดีทั้งคู่เหมือนกันนี
1: ่แอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินชาวอังกฤษเป็นคนทำหน้าที่ในเกมนี้นะครับซึ่งคืออิรักเนี่ยดูแล้วหมดสภาพจริงๆนะครับขณะที่เซเนกัลอ่ะยังมีลุ้นนะอย่างที่บอกไปถ้ายิงสักถึง 3-0 อะไรอย่างเงี้ยโอกาสเข้ารอบก็ยังมีนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยเซเนกัลวันนี้น่าจะชนะอิรักแต่ว่าไม่รู้จะชนะมากน้อยมันขึ้นอยู่กับอิรักด้วยนะคือบางทีอิรักก็เลยรู้สึกว่าเล่นปล่อยของนัดสุดท้ายไปเลยอ่ะเปิดหน้าชกกันไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็อยากจะได้คะแนนอยากได้ประตูอะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนเฮเต้กับมอร์โกเลยที่แล้วสุดท้ายจะใส่เลย
1: ใช่ก็คือวัดกันไปเลยนะครับแล้วจริงๆอ่ะอิรักเป็นทีมที่ไม่ใช่กระจอกนะไทยเจออิรักข่อยแม
0: ่ถูก
1: แล้วเรา
0: ก็แพ้มา
1: แล้วอิรักจริงๆเขาเป็นทีมที่จริงๆอ่ะถ้าเวลาเขาเน้นเกมรับอย่างเงี้ยเขาก็เหนียวแน่นได้นะแต่พอมาฟุตบอลโลกแล้วด้วยผลงานที่ผ่านมาแล้วมันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะปล่อยจอยก็ผมว่าไม่น่ารอดนะ
0: ครับเซเนกัลเนี่ยวันนี้ส่งทางอิสมาอิลาซาแล้วก็มาเน่ลงตัวจริงส่วนอิรักวันนี้เนี่ยมี2นักเตะจากอาเซียนลงสนามเป็นตัวจริงครับคือเลเบนชูราก้าจากการท่าเรือแล้วก็ฟานปูสโตจากเปอร์ซิบันดุงนี
1: ่
0: วันนี้ลงตัวจริงเลยส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นอัลมาดีกองหน้าจากทางนั้นอิสวิตรวมถึงซีดานเอ็กซ์เบลก็ลงเป็นตัวจริงด้วยก็ยังเป็นชุดใหญ่อยู
1: ่ก็อยากเห็นประตูกันเยอะๆแหละคู่นี้เพราะว่ามันต้องคู่นี้มันไม่มีอะไรจะเสีย
0: ครับ
1: มันต้องมีสักทีนึงแหละต้องเป็นฝ่ายชนะแล้วควรจะยิงให้ได้เยอะด้วยนะคร
0: ับ ใช่ครับอ่ะไปต่อกันที่คู่ในกลุ่ม H ครับเป็นเกมระหว่างอุรุกวัยกับสเปนครับพี
1: ่
0: ก็คู่นี้เนี่ยเจอกันค่อนข้างบ่อยล่าสุดเจอกันปี2013ครับใน FIFA Confederation ครับสเปนเนี่ยชนะอุรุกวัย 2-1 5เกมหลังที่เจอกันเนี่ยสเปนชนะ4เกมเลยนะพี
1: ่
0: ก
1: ็ยังไม่รู้ว่าสเปนจะส่งชุดไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าสเปน4คะแนนเนี่ยผมดูแล้วยังไงก็น่าจะเพียงพอแต่ว่าอุรุกวัยคือวันนี้ผมยังรู้สึกเลยนะว่าถ้าเสมอเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบสูงเหมือนกันนะแต่อย่าแพ้เนี่ยผมบอกเลยจบเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเปิดหน้าแรกสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เพราะฉะนั้นอุรุกวัยควรจะมาเน้นแบบรัดกุมไว้ก่
0: อ
1: นนะครับคือถ้าไม่ได้ก็อย่าเสียนะครับแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าไอ้3คะแนนเนี่ยมันดีพอไหมที่จะผ่านเข้ารอบแต่2คะแนนคุณไม่ดีพอแน
0: ่
1: 2คะแนนนี่คุณไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุรุกวัยวันนี้ต้องเน้นแบบระมัดระวังเป็นพิเศษคงไม่ได้แบบบุ่มบ่ามซะทีเดียวนะครับ
0: ครับผมอุรุกวัยเนี่ย6เกมหลังสุดตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องปีที่แล้วเนี่ยไม่ชนะเลยนะพี่บอม
1: ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วย
0: สเปนเนี่ยก็ในบอลโลกครั้งนี้ชนะ1เสมอ1ก่อนอันนั้นก็หนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ก่อนทัวร์นาเมนต์
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วสเปนน่าจะผ่านได้คือวันนี้
1: ใช่ก็ถ้าเกิด

0: ตามฟอร์มทำสถิติทุกอย่างสเปนน่าและเกมรับเขาก็เหนียวอยู่แล้วยังไม่เสียประตูเลยนะครับสเปน
1: ครับผมอ่ะมาต่อกันที่คู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับเคปบูดเจอกับซาอุดีอาระเบียคู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย
0: คือกลุ่มนี้ผมจะบอกฮะเกาหลีใต้ต้องดูเพราะว่ามันมีความสำคัญกับพวกเขาอย่างมากเชียร์สเปนอย่างแรกเลยนะเกาหลีใต้ต้องเชียร์สเปนให้ชนะอุรุกวัย อย่างน้อยก็กดอุรุกวัยไว้ที่2คะแนนก่อนส่วนคู่เคปเวิร์ดกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยถ้าคู่นี้เสมอกันเนี่ยก็ดีสำหรับเกาหลีใต
1: ้
0: เพราะมันจะทำให้อุรุกวัยกับซาอุดีเนี่ยกอดคอกันตกรอบ
1: ต้อง
0: แต่ถ้าเกิดคู่นี้นะครับซาอุดีอาระเบียชนะแล้วอุรุกวัยยังไปแพ้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะทำให้อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดตกรอบ
1: คืออุรุกวัยถ้าไม่ถ้าแพ้เนี่ยมี2แต้มไม่พอ
0: ใช่ซึ่งเอาง่ายๆเลยเกาหลีใต้ต้องเชียร์สเปนให้ชนะอุรุกวัยแล้วก็ให้เชียร์เคปเวิร์ดไม่แพ้นะคร
1: ับก็ช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยเคปเวิร์ดจริงๆฟอร์มดีนะพี่ก่อนทัวร์นาเมนต์บอลโลกเสมอชนะมา3เกมรวดเลยแต่ว่าทีมที่เจออาจจะไม่ได้หนักมากเมอร์บิลด้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะมีเกมชนะเซอร์เบียฟินแลนด์ส่วนซาอุเนี่ย10เกมหลังสุดเนี่ยชนะแค่2เกมคือเกมอุ่นเครื่องไงพี่ในทัวร์นาเมนต์บอลโลกก็เสมอ1แพ้1
0: แต่ผมมีความรู้สึกนะว่าเกมนั้นเนี่ยซาอุน่าจะชนะเคปเวิร์ด
1: มีโอกาส
0: มันมีความรู้สึกลางสังหรณ์ว่าไอ้ที่ผ่านมาเคปเวิร์ดมันเล่นเกมอุ่นไงใช่ไหมเน้นตั้งรับรอโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอกับซาอุเงี้ยเหมือนเกมเกรดเดียวกัน
1: บุกแน
0: ่มันต้องแบบมีออกมาบู๊อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวซาอุเขาก็จะมีโอกาสหาช่องยิงอะไรของเขาได้นะคร
1: ับแล้วซาอุนี้แนวรุกก็มีซาเลมอโดซารีที่เล่นเกมต้องกลับดีด้วย
0: ใช่แล้วเงินเขาเยอะด้วย
1: ก็มีโอกาสที่ซาอุจะพลิกล็อกไม่จะเรียกว่าพลิกล็อกได้ไหมก็มาตรฐานใกล้เคียงกัน
0: ใช่ก็ถ้าซาอุชนะจะมี4คะแนนผมว่า4คะแนนเนี่ยเผลอๆเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มด้วย
1: ครับ
0: มีโอกาสสูงนะซาอุที่จะชนะเคปเวิร์ดนะครับ
1: เกาหลีอาจจะต้องรอกัดฟันเชียร์ซาอุดิบ้างนะพี่วันนี้
0: แต่ว่าจริงๆนะเกาหลีใต้สำคัญเลยคุณเชียร์ยังไงก็ได้อย่าให้อุรุกวัยมีคะแนน
1: ถูกต้อง
0: คือถ้าคุณเชียร์อุรุกวัยไม่มีคะแนนได้เมื่อไหร่คุณจะมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้สูงแล้ว
1: ก็อาจจะต้องเปิด2จอดูเลยเกาหลีวันนี้แล้วก็เกมในกลุ่มช่วงเช้าครับก็จะเป็นกลุ่ม Gคู่แรกที่เราจะปีวินอ่ะนิวซีแลนด์กับเบลเยียมครับพี่บอมก็นิวซีแลนด์เนี่ยไม่เคยเจอกับเบลเยียมมาก่อนส่วนผลงานก่อนหน้านี้4เกมเนี่ยแพ้มา3เสมอ1ก็คือการเสมออิหร่านครับเบลเยียมเนี่ยก็10นัดหลังสุดไม่แพ้เลยนะพี
0: ่ครับ
1: ก็เสมอในบอลโลก2นัด
0: ใช่วันนี้เป็นวันที่จะตัดสินชะตาของเกาหลีใต้เลย2กลุ่มเนี้ยสำคัญนะครับกลุ่มที่แล้วที่สเปนจะเจออุรุกวัยแล้วก็กลุ่มเนี้ยนะครับที่จะทำให้เกาหลีจะมีลุ้นเข้ารอบหรือเปล่าก็คือต้องพยายามใหทีมอันดับ3ของ2กลุ่มนี้มันไม่ถึง3คะแนนหรือถ้าถึงมันต้องมีคะแนนติดมันต้องมีประตูได้เสียที่ติดลบ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งกลุ่ม G เนี่ยสถานการณ์มันก็คล้ายๆกันกับกลุ่มที่แล้วเลยนะครับคือนิวซีแลนด์จะเจอกับเบลเยียมเนี่ยนิวซีแลนด์ตอนนี้อยู่อันดับบวยมีแค่คะแนนเดียวเบลเยียมก็มีอยู่แค่2คะแนน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแย่งกันเข้ารอบโดยตรงเลยแล้วมันไม่ควรเสมอกันนะคู่นี
1: ้ครับ
0: ควรจะต้องมีทีมแพ้ชนะกันไปเลยนะครับส่วนอิหร่านกับอียิปต์เนี่ยอียิปต์ยังไงมันได้เปรียบอยู่แล้วมี4คะแนนโอกาสเข้ารอบเนี่ยผมว่ามองว่าเกือบ 100% ละนะครับอียิปต์แล้วก็เจอกับอิหร่านอิหร่านเนี่ยผมก็ยังมองว่าเขาคล้ายๆกับทางด้านของอุรุกวัยนะคือขอแค่เสมอยังมีลุ้นถ้าสมมุติต่อให้เบลเยียมหรือนิวซีแลนด์มีผลแพ้ชนะเขายังเข้ารอบเป็นที่3ถ
1: ้
0: า3คะแนนของเขาเนี่ยผลต่างประตูได้เสียเนี่ยมันบวก0บวกลบ0ซึ่งมันจะเหนือกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นอิหร่านอาจจะมองว่าเฮ้ย1คะแนนก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าชนะได้เลยเนี่ยมันก็การันตีมากกว่า
1: ครับ
0: แต่ห้ามแพ้เหมือนกันเลยถ้าคุณแพ้เหมือนอุรุกวัยนะอุรุกวัยกับอิหร่านถ้าแพ้เนี่ยเกาหลีใต้จะเฮกัน
1: ก็เกมอียิปต์กับอิหร่านเนี่ยอาจจะคล้ายกับเกมปารากวัยออสเตรเลียเมื่อเช้านี้
0: เป็นไปได้ใช่เพราะอิหร่านเขาก็รู้สึกว่า1แต้มเขามีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าโอ้อิหร่าน5เกมหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มดีก่อนบอลโลกเนี่ยชนะมา3เกมรวดบอลโลกก็เสมอ2นัดส่วนอียิปต์เนี่ยก็ชนะมา2ครับเสมอ2แพ้1เกมก็คือเกมที่อุ่นเครื่องแพ้บราซิลเมื่อต้นเดือน
0: แต่เบลเยียมนี่ก็โหทำไมมันตกต่ำขนาดนี้สอง
1: ใช
0: ่มันหมดยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นแล้วที่มาส่วนใหญ่ก็อายุเยอะแล้วด้วย
1: ก็โอ้โหอย่าง อเล็กวิกอาร์เซลวิเซลเนี่ยก็37แล้วเดอะบอย34ก็ยังมาครับแล้วก็

0: มีกูตัวเนี่ยก็34ก็เป็นช่วงปลายแล้วนะ
1: เหมือนทิ้งทวนอ่ะมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งสุดท้าย
0: ส่วนนักเตะที่อายุน้อยๆก็ยังเป็นพวกดาวรุ่งที่เล่นอยู่กับทีมในลีกฝรั่งเศสในเบลเยียมเป็นลีกรองอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นนักเตะชุดใหญ่เท่าไหร่ก็จะมีที่พอจะพึ่งพาได้ก็มีลูกากูและทอสซาโดกูเนี่ยแหละที่มาจากทีมระดับท็อปครับ
1: ก็ประมาณนี้นะ
0: ครบถ้วน
1: กลุ่ม6คู่คืนนี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณ10กว่านาทีข้างหน้านะครับติดตามรายงานสดทาง FM 99ฝรั่งเศสจะเจอกับนอร์เวย์ซึ่งบอกไปแล้วก็คือฝรั่งเศสจัดใหญ่เลย
0: ใช่
1: จัดชุดใหญ่เลย
0: ส่วนนอร์เวย์วันนี้ มาแบบหน้าเทสหน้าบีเลยวันนี
1: ้มาแบบทิ้งตัว
0: เต็มครับ
1: ยอมมอบ
0: เดี๋ยวผมไปดู SMS ข้อความนิดนึงแล้วกันครับทาง Facebook นี่มีข้อความเพิ่มด้วยเดี๋ยวผมดูนิดนึงบอกว่ายังไม่มีเพิ่มเลยพี่บอมเดี๋ยวผมลองดูใน YouTube ครับก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยครับบอกว่าเมื่อไหร่ปีก่อนนี้อ่านไปแล้วนะพี่เรื่องของมินามิมิเนกิชิเนี่ยที่เป็นไอดอลที่เราพูดถึงไปเดี๋ยวผมตอนนี้คอมผมค้างไว้แล้วเดี๋ยวผมเปิดข้อความแป๊บหนึ่งครับ
1: SMS นะครับส่งมาถามว่า2นัดที่ผ่านมาบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยชอบดูเชิงครึ่งแรกไม่แปลกที่นอร์เวย์จะพักตัวหลักก่อน คือปกติเนี่ยเขาคือถ้ามันสำคัญจริงๆอ่ะนอร์เวย์คงไม่ได้พักขนาดเนี้ยนะ
0: ครับ
1: เขาผมเชื่อว่าครึ่งหลังเขาก็คงไม่เสี่ยงส่งออกมาแล้วล่ะลักษณะแบบนี้ก็คือให้พักไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปเน้นในรอบน็อกเอาท์เลยนะครับก็ให้ตัวสำรองได้มีโอกาสยืดเส้นยืดสายด้วยส่วนฝรั่งเศสถ้านำเยอะในครึ่งแรกเขาก็อาจจะผ่อนนะครับครึ่งหลังก็ไม่จำเป็นแล้วก็พักตัวหลักเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนด่าเอาถ้าเกิดเล่นไปเล่นมาเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
0: ยุ่งเลย
1: สมมติเอ็มบัปเป้วิ่งๆอยู่โดนเสียบขาหักขึ้นมา
0: โอ้โหใช่เป็นเรื่องเลย
1: มันไม่สมมันเนี่ยมันบางทีก็ไม่สมควรนะคร
0: ับ แล้วถ้าฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มไปอยู่สายบนเนี่ยพี่บอลก็จะไปเจออย่างอ่ะสเปนอย่างงี้มีโอกาสเยอรมันอย่างงี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นำเร็วก็น่าจะพักนักเตะเยอะส่วนนอร์เวย์ไปอยู่ด้านล่างก็อาจจะมีโอกาสไปเจอกับอาร์เจนตินาหรืออังกฤษนะพี่ที่เป็นทีมเต็งในสายล่างอะไรประมาณนี้ครับ
1: ก็ถ้าดูจากตารางเนี่ยถ้าเป็นแชมป์กลุ่มฝรั่งเศสใช่ไหมมันจะต้องไปเจออันดับ3กลุ่ม DFG ซึ่งน่าจะเป็นปารากวัยนะแล้วก็ถ้าชนะจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเยอรมนีหรือที่3ของกลุ่ม C กลุ่ม C ตอนนี้ใครเป็นที่3อ่ะกลุ่ม C
0: กลุ่ม C ที่3
1: สกอตแลนด์อ่ะสกอตแลนด์ไม่ผ่านแน่ๆนะครับแล้วไม่ก็เป็นกลุ่ม Dหรือกลุ่ม F นะครับเยอรมนีผมยังไม่เห็นคู่แข่งนะแต่ต้องรอดูให้มันอันดับ3มันสมบูรณ์ก่อนอันดับ3กลุ่ม D ตอนนี้เป็นเอกวาดอร์ก็มีเป็นความเป็นไปได้นะครับอยู่กลุ่มเดียวกันนี
0: ่ใช่
1: เดี๋ยวนะกลุ่มอ๋อกลุ่ม D ไม่ใช่กลุ่ม D มันต้องเป็นปารากวัยแล้วก็กลุ่ม F เนี่ยอันดับ3ตอนนี้คือสวีเดน
0: ที่เข้ารอบไปแล้วเหมือนกันในอันดับ3ที่สุดสำหรับสวีเดนแล้วก็ผมดูนิดนึงทางด้านของนอกนั้นก็จะมันน่าจะจบวันนี้แล้วมันก็จะชัดเจนขึ้นนะพี่บอลสำหรับการประกบคู่
1: อย่างน้อยแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มจะได้มาถึง9กลุ่มแล้วนะครับวันนี้เตะกันอีก3กลุ่มนะครับแล้วก็วันสุดท้ายคืนวันเสาร์นะครับอีก3กลุ่มก็จะครบก็จะทราบหมดแล้วนะครับว่า32ทีมรอบน็อกเอาท์ใครเจอกับใครแต่ณปัจจุบันเนี่ยประกบได้มาก็คือ4คู่อย่างที่บอกไปนะครับก็2ทีมอย่างที่แอฟริกาใต้กับแคนาดาเจ้าภาพร่วมเนี่ยยังไม่เคยเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์ก็ทำได้สำเร็จในครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้ชนะระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดาจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกอันนี้ได้เส้นทางของรอบ32กับ16แล้วนะ
0: ครับ
1: ในบล็อกนี้นะครับแล้วก็ใครที่ผ่านจากรอบ16ทีมไปเนี่ยใน4ทีมเนี้ยรอบควอเตอร์ไฟนอลน่ะมันมีโอกาสไปเจอกับฝรั่งเศสถ้าเป็นแชมป์กลุ่มใหม่นะครับหรือไม่ก็เยอรมนี
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าเชียร์เคเวิร์ดครับอยากเห็นมวยลองโลดแล่น
1: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได
0: ้รวมถึงบอกว่านอร์เวย์ยังไงครับคืนนี้ดูแล้วไม่น่ารอด
1: จับตัวแบบนี้นะ
0: ดูแล้วไม่น่ารอดครับแล้วก็

0: ทาง Facebook บอกว่าไฮเมดยังยุ่งกับนักศึกษาฝึกงานอยู่หรือเปล่าครับอัน
1: อะ
0: น
1: ไร
0: ี้
1: น
0: แ
1: ะ
0: ซวเข้ามาพี่แซวเขาแซวไฮเมดผมเข้ามา
1: อ๋อ
0: น่าจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน
1: ครับ
0: ไม่ได้ยุ่งแล้วนะผมไม่ยุ่งแล้วนะพี่อันนี้น่าจะข้อมูลเฟกนิวแล้วก็ก็ประมาณนี้สำหรับข้อความครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราไปดูถึงเกมในวันเสาร์ต่ออาทิตย์หน่อยไหมพี่บอล
1: มา
0: เ
1: เ
0: ป
1: ล
0: ็น
1: ย
0: การรีวิวคร่าวๆก่อนที่จะแข่งในวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะพี่ก็จะมีเกมกลุ่มอาร์เจนตินาด้วยครับก็จะมีเดี๋ยวไปเริ่มกันที่กลุ่มแอลแล้วกันพี่บอลเป็นปานามากับอังกฤษครับ
1: โอ้โหปานามาที่ยังยิง1 ใน 48ทีมที่ยิงใครไม่ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
0: ครับ
1: เป็นทีมเดียวเลยนะครับแล้วก็เจอกับอังกฤษที่กำลังโดนสื่อเกตวิจารณ์หนักมากต้องคืนฟอร์มนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเสมอกับกาน่าไม่รู้ว่าโดนคาถาหมอผีอะไรที่ไหนยังไงนะครับยิงไม่ได
0: ้
1: ก็ไม่น่ารอดนะปานามาอังกฤษเขาก็ดูแล้วศักยภาพเขาเหนือกว่าจริงๆแหละ
0: ครับ
1: ต้องพยายามเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมา
0: ก็หมอผีคนที่ทำของแสงให้ลิเคเนี่ยวันนี้เขาเอาอีกแล้วเขาบอกว่าเขาทำนายว่าโปรตุเกสกับโรนโดจะคว้าแชมป์โลกเลยพี่บอล
1: อ๋อเหรอแล้วไม่ทำนายกาน่าไปเลย
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวโปรตุเกสจะได้แชมป์โลกเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนเนี่ยคุณแม่หมอนานาคาวากูบอนซั
1: ม
0: เขาบอกว่าเขาทำนายว่าโรนโดและโปรตุเกสจะคว้าแชมป์โลกฟุตบอลโลก2026ครับคราวที่แล้วแฮร์รี่เคนก็เงียบไปเลยนะพี
1: ่
0: เกมล่าสุดอีกคู่ในกลุ่ม L ครับคู่เอเชียกับกาน่าพี่บอล
1: โอ้โหคู่นี้นี่มันมีโอกาสที่เสมอกอดคอกันก็รอบนะครับแต่ว่าโครเอเชียชนะก็ได้นะครับแต่อย่าแพ้สำคัญเลยคือโครเอเชียอย่าแพ้นะครับถ้าแพ้เนี่ยโอกาสตกรอบสูงมากจะเหมือนสกอตแลนด์ทันทีเลยนะครับถ้าแพ้เนี่ยเพราะฉะนั้นโครเอเชียผมว่าเล่นแบบรัดกุมไม่ก่อนแหละ
0: ครับต่ออันที่กลุ่มเคครับโคลอมเบียกับโปรตุเกสครับพี่บอลยังมีลุ้นแชมป์กลุ่มทั้งคู
1: ่คือถ้าโปรตุเกสชนะก็แชมป์กลุ่มเขาจะแซงโคลอมเบียโดยตรงเลยเพราะเจอกันเองนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทีมเดียร์คองโกกับอุซเบย์ใช่ไหม
0: อุซเบย์นี่ต้องยิงเยอะถึงจะเข้ารอบ
1: อุซเบย์นี่ผมตัดทิ้งไม่ได้ แต่ว่าเกาหลีใต้ต้องเชียร์อุซเบย
0: ์
1: ให้อุซเบย์ชนะก็ได้ให้อุซเบย์ชนะก็ได
0: ้
1: แ
0: ต่อย่าคองโก
1: ใช่แต่อย่าให้เดียร์คองโกชนะ
0: คนละเรื่องนะพี
1: ่เกาหลีใต้อะ
0: คือตอนนี้เกาหลีใต้ต้องเชียร์ทุกทีมเอเชียที่อยู่ในโคต้าหรืออันดับ3เนี่ยทั้งหมดต่อที่กลุ่มเจครับแอลจีเรียกับออสเตรียครับตอน9โมงเช้าวันอาทิตย์นะพี
1: ่โอ้ออสเตรเลียนี่ผมไม่แน่ใจเลยว่านัดสุดท้ายเขาจะพักตัวหลักขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าพักหมดนะ
0: ออสเตรียนะพี
1: ่เพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปเสี่ยงที่เพราะว่า1การันตีแชมป์กลุ่มใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็ดูแล้วเจอกับจอแดนซึ่งอ่อนกว่าเยอะมันไม่ควรจะส่งเมสซี่หรือใครก็แล้วแต่ที
0: ่
1: ตัวหลักลงมา
0: ก็อารมณ์เดียวกับฝรั่งเศส
1: อย่าไปทำแบบนั้นอาจจะต้องทำเหมือนนอร์เวย์ก็คือพักตัวหลักไปเลย
0: หรืออาจจะส่งเมสซี่มาเพิ่มสี่ตีดาวซันโวฟุตบอลโลกไหมพี่โอกาสเจอจอแดนเนี่ย
1: คือเป็นลุ้นในรอบนอกเอาดีกว่า
0: ดีกว่าครับผม
1: หรือถ้าเกิดเขาเปลี่ยนลงสำรองมาเนี่ยชัดเจนนะว่าต้องการมาทำสถิตินะครับ
0: ครับก็น่าจะเป็นอาร์เจนตินาผ่านได้ในเกมนี
1: ้
0: อ่ะช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดูข้อความเพิ่มครับบอกว่ารายชื่อนอร์เวย์เนี่ยไม่อยากได้แชมป์กลุ่มหรอครับหรือพอใจกับที่2แล้ว
1: เอาจริงๆอ่ะต่อให้ส่งชุดใหญ่มาก็ยังเป็นรองฝรั่งเศสแต่ว่าเขาก็คงคิดแล้วแหละว่ามันไม่คุ้มค่านะครับให้นักเตะพักเต็มที่ดีกว่าแล้วไปรอเจอกับไอวอรี่โคสในรอบ16รอบ32ทีม
0: ครับ
1: นะครับไม่ต้องเสี่ยงอาการบาดเจ็บด้วย
0: ใช่
1: ใบเหลืองเซฟอะไรต่างๆไปให้ครบที่สำคัญนะให้ตัวสำรองมันมีโอกาสได้ลงเล่นมากเอามาตั้ง26คนนะ คุณจะใช้แค่11คน16คนไม่ใช้ตัวสำรองมันหนื่อยเลยเหรอ
0: แล้วบอลโลกครั้งแรกแต่ปี98นี
1: ่
0: ใครก็อยากเล่น
1: เพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสกับคนอื่นเนี่ยก็ดู
0: แล้วคืออาจจะมองว่าต่อให้ส่งตัวจริงลงโอกาสชนะฝรั่งเศสก็ยากเพราะฉะนั้นการันตีที่2อยู่แล้วก็เอาสำรองเล่นดีกว่าประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าข้อความจากคุณอนันต์พงศ์บอกว่าหมอผีกาหน้าเจออาจารย์หน่อยเชิญยิ้มเข้าไปฮะอ้าวเขาบอกงี้หมอผีกาหน้าเจออาจารย์หน่อยเชิญยิ้มผมไม่แน่ใจว่าใครนี่อาจารย์หน่อยเชิญยิ้มเนี่ยแล้วก็บอกว่านอร์เวย์เนี่ยอาจพลิกชนะฝรั่งเศสก็ได้นะครับก็อาจจะยากหน่อยวันนี้
1: ถ้ายิ่งแบ

0: ห็นรายชื่อตัวสำรองมานี่ก็ยากยากแต
1: ่
0: จริงๆอ่ะผมชอบนอร์เวย์ในช่วงรอบคัดเลือกมากนะช่วงที่อยู่กลุ่มเดียวอิตาลีอะไรเงี้ยย
1: ิ
0: งคู่แข่งแบบยิงแบบไม่ไว้หน้าย
1: ิงอิตาลีอิตาลีด้วย
0: เป็นกลุ่มที่ยิงกันเอาในรอบคัดเลือกโซนยุโรปอ่ะนอร์เวย์นี่ยิงมากสุดเลยนะแบบไม่ค่อยเห็นแบบทีมสไตล์เนี้ยนะครับ
1: คือเล่นเกมรุกอย่างเดียวแล้วฮาแลนด์นี่ก็โหยิงกระจุยเลยแล้วก็บอกว่าฮาแลนด์มีโอกาสได้ลงสนามดวลกับฝรั่งเศสไหมครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นตอนเดินลงสนามนี่เหมือนมีฮาแลนด์นะพี
0: ่มีเหรอ
1: เดี๋ยวผมลองดูภาพถ่ายทอดสดอีกรอบนึงแต่เมื่อกี้เหมือนแวบๆอยู่เดี๋ยวลองเช็คอีกสักรอบนึงครับคือตอนนี้ที่สนามเนี่ยนักเตะทั้งสองทีมเดินลงสู่สนามแล้วเดี๋ยวผมลองดูกราฟิกตอนเริ่มเกมแล้วกันว่ามีนักเตะใครลงมาบ้างครับ
0: แต่รายชื่อนี้มันไม่มีนะ11คน
1: อืมเดี๋ยวรอดูภาพใกล้ๆนิดนึง
0: แต่ว่าชอบกองเชียร์นอร์เวย์มาก
1: ไวกิ้งนะพี
0: ่เป็นสีสันนะครับแล้วท่าทางการโลวิ่งอะไรของพวกเขาเนี่ยมันแบบมันพร้อมเพียงกันอ
1: ่
0: ะม
1: ัน
0: ดูแล้วแบบคล้ายๆเนเธอร์แลนด์อ่ะผมรู้สึกว่าเออกองเชียร์เขามีสีสันมากนะครับก็เดี๋ยวใกล้จะเตะแล้วนะ
1: กราบ
0: ก็เดี๋ยวจะลาคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูรายชื่ออีกที
1: เดี๋ยวนิ่งนักเตะกำลังจับภาพนักเตะนอร์เวย์นะพี่เดี๋ยวดูว่ามีหรือเปล่าครับ
0: ดูผิดไหมเจม
1: ส่งคล้ายกันด้วยครับแต่จะกลายชื่อตอนแรกนี่ไม่มีนะพี
0: ่ไม่มีนะ
1: ฮอลแลนด์เนี่ยหรืออาจจะเป็นจังหวะที่เขาเดินลงสนามเป็นกลุ่มเอาเขาต้องเอาลงสนามทุกคนอยู่แล้วไม่มีฮาแลนด์ในตัวจริงนี่ใช่ใช่น่าจะดอนเดินลงมาสำรองก็ยืนยันฮาแลนด์ไม่ได้ลงแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่ฮาแลนด์จะลงเจอฝรั่งเศสไหมครึ่งหลังที่บอลคิดว่าน่าจะลงไหมพี
0: ่ผมว่า
1: พักยาวเลย
0: อ้าว
1: อันนี้เป็นกลุ่มสำรองไหม
0: อ๋อตัวสำรอง
1: ตัวสำรองคือครั้งนี้เขาเอาสำรองมายืนด้วยผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันตอนแรกฮาแลนด์ไม่ลงกันสรุปครับผม
0: สิบเอ็ดตัวจริงไม่มีสำรอง
1: ใช่แล้วก็บอกว่าหมอหน่อยเนี่ยอนันตปัจฉัยปฏิเทเทนาหนังเรื่องสมัยก่อนใช่ใช
0: ่โอ้แต่ชอบจริงๆกองเชียร์ไวกิ้งสุดยอดมาก
1: ก็เกมนี้เนี่ยโหแฟนบอลเต็มสนามเลยครับก็รายชื่อก็สุดท้ายไม่มีทั้งโอเดนการ์ทั้งฮาแลนด์นะครับนอร์เวย์แต่อย่างที่ยินเลสสเตเดียมครับ
0: เดี๋ยวมาดูฝรั่งเศสนี่เริ่มมาก็คิริยานเอ็มบัปเป
1: ้นำทัพมาเลยฝรั่งเศสนี่จัดเต็มทุกตำแหน่งแม้กระทั่งประตูเนี่ย
0: ประตูเมนยองก็
1: เมนยองก็ลงโอ้โหคือวันนี้กะเอาตายเลย
0: ตัวลุกแต่ละคนนี่ลงมาเนี่ยโอ้โหตัวจริงหมดเลยอ่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราต้องออกแล้วครับเพราะเดี๋ยวเราต้องให้ทีมภาคเนี่ยเตรียมตัวก็วันนี้ผมกับพี่บอลต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับในที่ในไลฟ์บนโลกสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ดิดิเยเดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ2นาฬิกาตรงนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับ99 Live บอลโลกกันแล้วนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็กำลังจะลงสนามกันแล้วสำหรับศึกฟุตบอลโลก2คู่ที่เราจะเกาะติดกันนะครับก็วันนี้อยู่กันกับพี่เอกนพดลนะครับแล้วผมอู๋อัครเทพครับสวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ
6: สวัสดีคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
5: ครับ
6: เกมจะคิกออฟกันช่วง 14:00 ตรงนะคร
5: ับ ก็นอร์เวย์นะครับกับฝรั่งเศสรวมถึงอีกคู่นึงที่กำลังจะลงเล่นกันไปนะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเซเนกัลเจอกับอิรัก
6: ครับผม
5: นะครับก็เป็นกลุ่มที่ยังมีลุ้นการเข้ารอบนะครับโดยเฉพาะคู่ที่เราจะรับผิดชอบนอร์เวย์ฝรั่งเศสนี่เหมือนแย่งแชมป์กลุ่มกันนะพี่เอก
6: ใช
5: ่แล้วก็เซเนกัลอิรักเองนั่นก็นะครับแย่งการเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่3ของกลุ่มนะครับ
6: ครับก่อนเกมเหมือนจะมีการยืนไว้อะไรให้กับคุณแม่ของเดชองด้วยนะครับ
5: ครับก็วันนี้เนี่ยดิดิเย่เดชองกุนซือของฝรั่งเศสนะครับเดินทางกลับบ้านเกิดนะครับเพื่อไปงานศพคุณแม่นะครับวันนี้จะเป็นผู้ช่วยของเขานะครับกีสเตฟองทำหน้าที่คุมทีมในเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแทนครับ
7: สนับสนุนโดย
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
11: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
16: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
5: ขณะที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะครับฝรั่งเศสวันนี้ผู้สาประตูเป็นไมค์เมนยองครับเซนเตอร์ใช้ดาโยอูปาเมกาโน่กับมักซองลักครัวแบ็กซ้ายเป็นเตโอแอกนองเดสแบ็กขวาเป็นชูสคุนเดครับเซนมิดฟิลด์คู่กลางเป็นมานูโคเน่กับออเรเลียนชัวเมนี่แล้วก็ตัวรุกดีซอเรดูเอไมเคิลโอลิเซอุสมันเดมเบเล่และคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ
6: แล้วยิงโอ้โหเกือบ 1-0 เอโอ้โหประธานเป้ใจร้ายมากให้เราไล่ไลน์อัพให้ครบก่อนก็ไม่ได้โอ้โหคานสนั่นเลยครับ
5: 22วินาทีครับหลุดมาทางกราบขวาแล้วกดด้วยเท้า

0: ขวาเต็มๆเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ชนคานตั้งแต่20กว่าวินาทีแรกครับฝรั่งเศสก็
1: เหมือนตามข่าวเนาะ
0: ใช
1: ่พักตัวผู้เล่นนี่ใช่ว่าเกือบทั้งทีมเลยนะครับ
0: ก็มีข่าวลือนะครับก่อนเกมว่าเขาจะเปลี่ยน10ตำแหน่งแล้วก็พอรายชื่อออกมาเนี่ยไปนับจริงๆเปลี่ยน10ตำแหน่งจริงๆเพราะว่าตามข่าวบอกว่านอร์เวย์เองก็พึงพอใจด้วยการจบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มก็จะไปชนกับไอวอรี่โค้สต์ในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ครับผมใครที่เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงรับชมรับฟังผ่านทางโซเชียลนะครับเพจ Facebook แล้วก็ YouTubeคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเซเนกัลกับอิรักเป็น2ทีมที่แพ้รวดยังไม่มีแต้มนะ
1: ครับผม
0: วันนี้เนี่ยชัยชนะสำคัญแล้วก็เพื่อจะลุ้นการจบอันดับที่3เป็น8จาก12กลุ่มที่ดีที่สุดด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ชนะแล้วต้องยิงเยอะๆด้วยนะคู่นั้น
1: ฝรั่งเศสมาเนี่ยโอ้โหบุกใส่ในโอ้ยผู้ตัดสินวันนี้ลืมเอ่ยชื่อป่ะครับ
0: เอ้ยเห็นหน้าก็รู้แล้วครับคนคุ้นเคย
1: เบอร์1ระดับจักรวาลครับ
0: ไมเคิลโอลิเวอร์ครับกระบี่มือหนึ่งจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็วันนี้เนี่ย VAR ก็เป็นจาเรตจิลเลตนะครับเราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีทั้งสองคน
1: ไปยืนทะเลทะลาดไปขวางนักเตะฝรั่งเศสครับดับบอลแล้วก็ฝรั่งเศสลุยต่อเดี๋ยวดูครับคือวันนี้คาดการณ์ว่าจะเป็นการดวลกันระหว่างฮาลันกับทางด้านประธานเป้
0: ครับโอ้โหเนี่ยครับย้อนกลับมาจังหวะ20กว่าวินาทีแรกหลุดมาแล้วกดด้วยขวาเต็มๆเลยครับเอ็มบัปเป้แบ็คซ้ายของนอร์เวย์หลุดตำแหน่งครับ
1: เซฟนะคุณหนู
0: ติดมือไหม
1: ติดเซวิกเซฟอ่ะแล้วนอร์เวย์ขอมั่งลุยมาในกรอบเขตโทษโดนเตะโอลิเวอร์บอกไม่ใช่พรีเมียร์อย่ามาหวังครับถ้าหมวกฟีฟ่านี่น่าจะเป๊ะพอสมควรนะครับลุยต่อเดี๋ยวถ้าอีกคู่นึงมีสกอร์ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับ
0: แล้วอีกคู่หนึ่งน่าสนใจที่เลเบนสุลาก้านะครับกองหลังจากการท่าเรือเนี่ยวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้อิรักด้วยนะ
1: ครับผม
0: ในเกมที่มีความหมายต่อการลุ้นเข้ารอบนะสุลาก้ายิงเป็นตัวจริง
1: อุ้ยใส่กันไม่ยั้งเลยดูเอ้ดัมชิงกับโอริเซ่ขวาบีเดนเบเล่แต่อุ้ยเข้าหนักเลยผู้สินชี้ที่บอลยังได้เปรียบอยู่ฝรั่งเศสลุยต่อหลุดมาเอ็มบัปเป้เจอกับออสติกาดโดนขวาง 2-3 คนครับยังได้เตะมุมต่อ
0: โอ้โหรูปเกมนี้3นาทีเนี่ยเล่นกันเร็วมากแล้วก็เคลื่อนที่แบบเอาจริงเอาจังกันเลยครับคือก็เป็นข้อดีแหละนะครับเพราะว่าบรรดาตัวสำรองของนอร์เวย์ที่ได้ลงมาก็อยากจะโชว์ฝีเท้าให้เฮดโค้ชเห็นบ้างนะครับ
1: ครับ
0: ว่าก็มีดีเหมือนกันอย่างวันนี้นี่กัปตันทีมเป็นแพทริกเบิร์กนะครับนี่คือกัปตันจากโบโดกลิมนะครับ ทีมที่ขึ้นมาสร้างชื่อในฟุตบอลยุโรป
1: เดมเบเล่ทางขวาล็อกเข้าเดียมซ้ายไหลมาชัวเบนี่ตบกลับคืนมาแล้วจังหวะซ้ำไม่ถึงครับทีแล้วยิงลูกเดียวหูยต้องเซฟครับโคเน่ยิงได้อยู่เดมเบเล่ไหลมาลูกนี้เตะวืดจังหวะ2ยังได้อยู่ครับดูเอหยอดมาลูกนี้ไม่ถึงโอริเซ่หูยจะเอาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับฝรั่งเศส
0: โอ้โหเนี่ยอีกเซฟนึงเลยครับเปิดยัดเข้าในให้คุณเด้ครับแต่คุณเด้จ่ายยัดมาเกมรับของนอร์เวย์สกัดทิ้งมาตรงเส้นเขตโทษแล้วตรงนั้นเนี่ยมีมานูโคเน่พักอกหนึ่งทีปล่อยบอลตกแล้วยิงด้วยขวาเต็มๆนะครับติดเซฟเซลวิกไม่ถึง5นาทีครับผู้สาประตูของนอร์เวย์เนี่ย2ซุปเปอร์เซฟไปแล้ว
1: เตโอครับทางซ้ายจ่ายย้อนมาใหม่แล้วจังหวะนี้โอ้โหซัดเลยครับหลักครัวหรือเปล่าหัวดูเอ้ฮะ
0: ขุบมาตรงกลางนะครับดิเซเรดูเอส่วนฝรั่งเศสวันนี้เปลี่ยน4ตำแหน่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็จะมีนักเตะในบางตำแหน่งที่เขาสลับกันลงเล่นอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้คนที่ได้ลงจากเปลี่ยนจากเกมที่แล้วก็จะเป็นพวกเตโอแองนองเดสมักซองลักครัวชัวเมนี่ครับแล้วก็ดิเซเรดูเอที่สลับกับบัตเล่บัคโคล่า
1: ครับดูว่าการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะจะส่งผลหรือเปล่าแต่ก็นอร์เวย์ก็หวังที่จะเก็บตัวหลักอยู่แล้วเอาละครับออสคาร์บ๊อบได้ลุยมาทางขวามีตัวอ้อมแต่งเข้าเหลี่ยมซ้ายอย่างไม่โยนมั่วซั่วครับออสคาร์บ๊อบ
0: ขู่พี่เอก5นาทีเซเนกัลนำแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับเกมเดือดแน่นอนครับอีกที่1สนามในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลนำอิรักไปแล้ว
1: เพราะเซเนกัลก่อนแข่งเนี่ยยังไม่มีแต้มนะครับ
0: วัน
1: นี้ถ้าอยากเข้ารอบต้องยิงเยอะๆ
0: ใช่

0: ว่าการมี3คะแนนแล้วก็ก่อนเริ่มต้นวันนี้เนี่ยลูกได้เสียเนี่ยติดลบ3 อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องลดทอนลูกได้เสียลงไปให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1: ครับ
0: เดี๋ยวลุ้นกันหน่อยว่าใครยิงครับฮาบิบเดียร่าครับตั้งแต่4นาทีแรกนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์เนี่ยแหละคร
1: ับ
0: ตัวเล่นที่มาในพรีเมียร์ลีกครับฮาบิบ
1: คู่นี้เขาเล่นกันที่ไหนเนี่ยของเรานี่จูเลียสสเตเดียมนะ
0: ใช่จูเลียสสเตเดียม

0: 1-0
1: มาแล้วครับแหมแล้วเกมรุกที่ได้น้ำได้เนื้อในเกมวันนี้ในช่วงต้นเนี่ยก็มาจากทางฝั่งขวานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้ยิงชนคานไปและครั้งนี้เนี่ยเดมเบเล่โอ้ซัดตุงตะข่ายเสาไกลเลยครับ7นาทีครับฝรั่งเศสขึ้นนำนอร์เวย์ไปแล้วเนี่ยแหละครับจากโอกาสการยิงก่อนหน้านี้ผู้สาประตูของนอร์เวย์ต้องเซฟไปแล้ว2ครั้งแต่มาครั้งนี้ไม่พลาดเลยครับเดมเบเล่นี่ครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนนะครับแล้วไปพลาดโดนบีบครับเอ็มบัปเป้หุบเข้ามาด้านในโอ้โหแล้วจังหวะตวัดกวาดออกขวาให้เดมเบเล่โล่งเลยครับแล้วตัดล็อกซ้ายเข้าขวาแล้วเนี่ยครับกดเลยครับเข้าหน้าต่างเสาไกล
0: มีฉลับไหมแต่ก็ถือว่ายิงดีนะครับโอ้ได้เดี่ยวแบบนี้นี่เอาเดมเบเล่ยาก
1: โอ้โหโอ้แนวรับยืนกันอยู่เต็มไปหมดแต่ก็เอาไม่อยู่ครับออสติการ์ดบิยอคานแบ็กซ้ายบิยอคานเนี่ยบางตัวหน้าก่อนครับแล้วยิงแหวกผ่านออสติการ์ดมาอีกคนหนึ่งนี่ครับกีสเตฟองผู้ช่วยของเดชองนะครับแหมได้เฮตั้งแต่7นาทีแรกครับ
0: ก็อาจจะเล่นมอบชัยชนะให้กับลูกพี่ใหญ่เนาะจริงๆมีข่าวว่าฝรั่งเศสขอใส่ปลอกแขนด้วยนะครับปลอกแขนสีดำแต่ว่าเหมือนฟีฟ่าจะไม่อนุญาตนะคร
1: ับ
0: ให้แค่ยืนไว้อะไร1นาทีมาอีกแล้วข้างหน้าประธานเป้จับลูกนี้โอ้โหโดนเบียดบอลจังหวะ2โคเน่ออกมาซ้ายมาเป็นพายุเลยครับดูเอโคเน่ดูเอขวายิงลูกนี้มันเบาครับตรงกรอบแต่ก็รับสบายนะครับเซวิก
1: คือวันนี้จบสกอร์เร็วครับเกมรุกเล่นกันน้อยจังหวะนี่จังหวะที่ภาพช้าย้อนกลับมานะครับฟาเชเนอร์เหมือนไปเหนี่ยวเอ็มบัปเป้แต่ผู้ตัดสินอย่างโอลิเวอร์เองก็ปล่อยเกมเล่นต่อครับนี่ครับตารางคะแนนแบบเรียลไทม์ฝรั่งเศสจะมี9แต้มนะครับนอร์เวย์6คะแนนแล้วก็เซเนกัลจะขยับขึ้นมามี3คะแนนครับ
0: ครับ
1: อิรักก็ยังไม่มีแต้มจากสถานการณ์ล่าสุดตรงนี้ครับ
0: เซเนกัลก็ยิงได้ต้องยิงเรื่อยๆนะครับ
1: มัน
0: มีผลเพราะว่าลูกได้เสียก็ต้องไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: คืออิรักเอาง่ายๆวันนี้ก็คุณต้องทำให้มันดีกว่าสกอตแลนด์ก่อนนะครับสกอตแลนด์นี่เป็นทีมห้อยท้ายอันดับ3 ที่ยังมีโอกาสลุ้นอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าสกอตแลนด์นั้นติดลบ3นะครับ
0: วันนี้ใครเทไปทางฝั่งนอร์เวย์ตั้งแต่หัวค่ำนี่สลบ
1: โอ้โห
0: พอเห็นไลน์อัพออกมาก่อนแข่งชั่วโมงนึงเนี่ยโอ้โหแทบสลบเลย
1: ครับ
0: แต่ไม่แน่นะครับฟุตบอลเพิ่งเริ่มเองตราบใดที่ลูก2ยังไม่โดนก็ยังลุ้นได้อยู่นะครับฝรั่งเศสเก็บได้อีกแล้วโอลิเซ่อุ้ยโดนดึงครับครับทิกเบิร์กเหลืองไหม
1: โดนไหมนะครับ
0: โอลิเวอร
1: ์ไม่รอดครับ
0: ตัดสินฟีฟ่ามันโคตรเป๊ะเลย
1: ไม่รอดเพราะว่าไปดึงแบบลักษณะเบรกเกมชัดเจนนะครับไปโอบเหนี่ยวโอลิเซ่นี่ติดเครื่องแล้วก็วิ่งโฉบตัดหน้าแต่ว่าเบิร์กเนี่ยใช้สองมือไปขวางเอาไว้ครับแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยเนี่ยกีสเตฟองคนนี้นี่อยู่กับดิดิเอเดชองมาตั้งแต่ตอนอยู่กับโอลิมปิกมักเซยปี2009เลยนะครับ
0: มองแวบแรกนึกว่าฟองเลอเบิร์ฟนะตอนนั้น
1: ก็ทำงานเคียงข้างกับเดชองทั้งมักเซยทั้งทีมชาติฝรั่งเศสจนถึงวันนี้17ปีแล้วนะครับ
0: ครับคือฝรั่งเศสของประธานเป้เอ้าโรเกนสแตนเซนไหลโอ้โหไม่ถึงบ๊อบยังได้อยู่แล้วซัดจังหวะ2ลูกนี้ตรงกรอบครับแต่ว่าติดที่ไม้ไม่ยอง
1: โอ้โหโล่งๆเลยครับแต่ว่าจ่ายมาไม่ถึงบ๊อบครับสแตนลาเซนโอ้โหเมื่อกี้นี่โล่งแบบเป็นโอกาสทองเลยครับแต่ว่าไหลให้เพื่อนนี่ไปติดเกมรับก่อน
0: นั่นแหละไปบิวมากโดนนอร์เวย์ตัดได้แล้วลุยมาหน้ากรอบไปโทษออสการ์บ๊อบเข้าเหลี่ยมซ้ายจะทำชิ่งจะออกมาทางซ้ายอีกทีลูกนี้ไม่ได้จบครับซีดารูปนะครับก็เล่นอยู่กับเบนฟิก้าเอาละครับดูบอลฝรั่งเศสจะติดประมาททางด้านนอร์เวย์ไม่ได้ออกไปขวาพื้นที่มีเอาละครับเดมเบเล่มองข้างหน้าลากจี้บิยอนคานไหลทะลุช่องมาเป้ถึงก่อนแต่เหมือนบอลฉลับออสติการ์ดออกข้างทุ่มเร็วครับเดมเบเล่กุนเด้ครับเชื่อมันนี่โอลิเซ่จะทำชิ่งโคเน่เก็บได้อยู่หูนี่ดันขึ้นมาแทบจะพับสนามบุกเลยนะครับเตโอเปิดไปเสาไกลประธานเป้ตวัดกลับขึ้นมาไม่มีตัวเข้ามา สอดยิง

0: ออสการ์ดต้องเคลียร์ก่อนครับ
1: วันนี้นี่การยืนตำแหน่งของคิลแลนเอ็มบัปเป้เองเนี่ยโฉบออกไปทางริมเส้นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตำแหน่งไหนเพื่อนหายไปนี่ขึ้นมาเป็นปีกได้ตลอดครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะครับเออร์เนสต้องพยายามเข้าสู่เกมของตัวเองให้ได้บ้างครับนอร์เวย
0: ์อุสมานเดมเบเล่นี่เป็นประตูที่9ของเขาในนามทีมชาตินะครับ
1: ครับแล้วก็ในบอลโลกครั้งนี้นี่เป็นประตูที่2นะครับอุสมานเดมเบเล่ก็ยิงสมราคาบอลลงดอนะ
0: ก็ถ้าไม่มีประธานเป้เขาก็น่าจะเบอร์หนึ่งอ่ะ
1: ใช
0: ่กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้นะครับ
1: แต่เห็นแบบนี้นี่เดมเบเล่นี่29ปีแล้วนะครับ
0: ครับอ้าวตัดได้หน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ไหลมาโอลิเซ่ยิงลูกนี้ตู้หูยยิงแป๊กหรือยิงติดบล็อกครับเนี่ย
1: อุ้ยคือทั้งยิงไม่แรงแล้วติดบล็อกด้วยครับลูกนี้เนี่ยจ่ายถวายพานเข้ามาในเขตโทษด้านซ้ายโล่งๆแล้วจับ1ทียิงโอ้ยิงไม่ดีแล้วดันไปติดบล็อกด้วย
0: แล้วเหลือเชื่อตรงที่เอ็มบัปเป้ให้เฉยเลยครับโอ้ยหน้ากรอบเขตโทษลูกนี้ต้องยิงแล้วนะครับ
1: นี่ครับชัวเมนี่ก่อนนี้มีจังหวะไปแล้วแย่งบอลได้หน้าเขตโทษโอ้โหยิงไปติดบล็อกออสติกาครับยิงกับเบาด้วยแล้วไปติดเนี่ยครับสีข้างของออสติกาสไลด์มาขวางพอดีเป๊ะเลย
0: มาใหม่ทางด้านขวาโอ้ได้ฟาวนะครับทอสเวตนะครับที่ลุยขึ้นมาโอ้แต่ว่าได้ฟรีคิกแบบนี้ก็ได้ลุ้นนะครับนอร์เวย
1: ์ได้โอกาสเปิดลูกโด่งเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีเป้าใหญ่นะครับอย่างเยอร์เกนสแตนลาเซนแล้วก็บรรดาแบ็กนะครับสแตนลาเซนนี่195เซนติเมตรนะครับ
0: ออสติกาก็เล่นลูกกลางอากาศดีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับแพทริกเบิร์กนี่ตัวที่เด็ดจากบูโดกริมนะครับจะเล่นสูตรไหนเบิร์กเปิดมาเสาไกลครับอู่ทุกโคกทิ้งจังหวะ2ยังเป็นของโนเวครับโดนขวางอยู่2จะเปิดยังไม่ได้ครับน่าขอโทษออสิกาดเปิดมาได้ก็ไปโทษจังหวะซาลาเซนยิงโอ้โหหลุดกรอบครับเกือบตีเสมอ 1-1 ครับโนเว
1: คือจังหวะเปิดเข้ามาของออสติกาดนะครับแล้วเกี่ยวโอ้โหจังหวะเกี่ยวบอลลูกนี้เป็นการหลบเกมรับของฝรั่งเศสอย่างอุปาเมกาโน่เลยครับนี่ครับยกขาขึ้นมาแต่อุปาเมกาโน่พยายามจะใช้ศีรษะเล่นเกี่ยวแตะแล้วหลบมาแล้วหลังจากนั้นมันโล่งๆเลยครับโอ้บอลตก1ทีแล้วซัดเลยครับแต่ว่าฝรั่งเศสพยายามจะฟ้องว่าจะเป็นลูกยกเท้าสูงหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายไม่ฟาวครับโอ้โหโอกาสอีกหนึ่งครั้งของนอร์เวย์แต่ว่าพลาดไปเอง
0: โอ้คุณอู๋ฮะอีกคู่หนึ่งเซเนกัลกับอิรักเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: เหมือนอิรักจะเหลือ10คนนะ
1: เอาแล้วแบบนี้เข้าทางเลยครับดูก่อนว่าใครโดนครับอย่าบอกนะเป็นเลบินนั่นไงพี่เลบินสุลก้ากองหลังการท่าเรืออุตส่าห์เล่นบอลโลกเป็นตัวจริงได้13นาทีเลบินโอ้พ่อเลบินโดนไล่ออกไปแล้วครับ
0: ตกรอบแล้ว ไม่รู้ไปเข้ายังไงนะ
1: โอ้สุดาก้าอันนี้แฟนบอลไทยลีกเองเขาก็ยินดีด้วยแต่ว่าดันไปโดนใบแดง13นาทีครับออกไปพักแล้ว
0: จอเราก็ดูว่าฝรั่งเศสเราไม่ได้เห็นภาพนะครับแต่ว่าอิรักก็เหลือ10คนแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเซเนกัลจะย้ำใหญ่หรือเปล่า
1: ผมว่าต้องบุกแบบไม่ให้หายใจหายคอเลยอ่ะเซเนกัล
0: ครับส่วนฝรั่งเศสก็เดินหน้าลุยต่อครับโกเน่ออกมาซ้ายเตโอหนึ่งเดียวที่เล่นในลีกซาอุดิอาระเบียครับเสือตัวจริงของฝรั่งเศสยกมาทางซ้ายดูเอจะให้เตโอลูกนี้เล่นยากครับเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนบอลเชเนอร์แต่ข้างหน้าน้องเวไม่มีใครอยู่เลยนะครับโอ้ลงไปตั้งรับกันหมดเลย
1: คือจังหวะวื้อหวาก็ต้องเป็นการบุกขึ้นมาในจังหวะฉับฉวยครับจะตั้งเกมบุกใส่ฝรั่งเศสเนี่ยมาอีกแล้วครับกราบขวาโดยเดมเบเล่วันเนี้ยแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนแล้วกำลังจะบอกว่าวันนี้แบ็กซ้ายของนอร์เวย์อย่างบิยอคานเนี่ยโอ้โหวันนี้ปวดหัวแน่นอน โอ้ยืนล้ำหน้าไปประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับ
0: ผมเห็นรองเท้าสตั๊ดสีชมพูนี่เยอะมากนะ
1: เกือบทุกยี่ห้อเกือบทุกยี่ห้อในบอลโลกครั้งนี้ครับใช้สี

0: เดียวกันบิยอคานนี่เป็นแบ็กจากโบโดกริมเลยนะพี่
1: ใช่
0: วันนี้ต้องรับมือกับเดมเบเล่นะครับ
1: ก็มีตัวโบโดกริมลงเล่น2คน
0: อ
1: ่ะก็คือไอ้แพทริกเบิร์กกับโบโดคานนี่ไอ้บิยอนคานเนี่ย
0: แล้วเซนเตอร์อย่างฟาวเชเนอร์นี่ก็ตัวในประเทศนะเล่นกับไวกิ้งนะครับ
1: แต่ฝรั่งเศสบอกไม่สนใส่ชุดใหญ่ครับดูเอไหลมาในกรอบเขตโทษประธานเป้จี้เข้าขวาสักลูกนิ้วโอ้ยติดเซฟอีกแล้วเดี๋ยวดูว่าเนี่ยจบเกมไอเซลวิกจะกี่เซฟครับ
0: เอาล่ะถ้าคุณจะทำสถิติในบอลโลกวันนี้โอกาสมาแล้วครับเซลวิกโอ้นี่เกี่ยวแตะล่อกับกองหลังนะครับแล้วหาช่องยิงยัดเข้ามาด้านในหรือว่าบอลมันตรงตัวเซลวิกเอาล่ะเซลวิกนี่นายด่านจากวัตฟอร์ดนะครับในแชมเปี้ยนชิพนะวัตฟอร์ด
1: ไม่เกิดวันนี้จะเกิดวันไหน
0: วัตฟอร์ดซีซั่นที่แล้วก็ผลงานอยู่ครึ่งล่างตารางคะแนนนะครับแต่เซลวิกเนี่ย
1: เซฟสวยๆสัก 4-5 ลูกนี่แบบมันแน่เทโอครับเล่นกับดูเอย้อนมาเชื่อมั้ยนี่ขึงเลยครับตอนนี้อุปเมกาโน่ครับกุนเดเดมเบเล่เล่นกันทุกพื้นที่เลยนะครับฝรั่งเศสเจอกับบิยอนคานเข้าเหลี่ยมซ้ายไม่ฝืนครับเดมเบเล่ไหลมาลาครัวครับวันนี้ลาครัวนี่เจอกับยอร์เกนสแตนาเซนเพื่อนในคริสตัลพาเลซด้วยนะครับหาบอลไม่เจอนอร์เวย์นอกจากฝรั่งเศสจะจ่ายบอลพลาดโอ้โหเกือบโดนฉกครับออสคาร์บ๊อบโคเน่มาแล้วขวาเดมเบเล่เปิดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับนี่ไงบิยอนคานเคลียร์ไว้ได้โอริเซ่หยอดมาลูกนี้ไม่ถึงเอ็มบัปเป้แพทริกเบิร์กออสติการ์ดต้องเตะบอลทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับนอร์เวย์ตอนนี้จะให้ออสการ์บ๊อบก็ไม่แม่นอีกครับออกข้างไปเอง
0: คือใจหนึ่งก็ไม่กล้าบิ้วครับต้องเตะเคลียร์ทิ้งอย่างเดียวเลยโอ้เอ็มบัปเป้รับบอลทะลุช่องมาแล้วเจอกับเออร์เนสแหวกใส่เออร์เนสครับหลบฟาวเชเนอร์แล้วยิงยัดใส่ผู้รักษาประตูติดเซฟนะครับเซลวิก
1: ใครรับชมรับฟังอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ส่งมาทักทายกันได้นะครับใครลุ้นใครเป็นแฟนนอร์เวย์แฟนฝรั่งเศสก็คอมเมนต์มาเอาขึ้นมาสวยบิยอนคานมองแล้วคัตแบ็กกลับมาหน้าขอบเขตโทษแล้วยิงลูกนี้ฉลับจังหวะ2ออสิการ์ดดันขึ้นมาสูงอยู่หน้ากรอบเขตโทษจะแตะให้ออสคาร์บ๊อบอ้าวโดนฝรั่งเศสเก็บได้อยู่ที่โอริเซ่วางยาวๆเอ็มบัปเป้จับบอลแรกได้แล้วโดนดึงไหลต่อได้ครับได้เปรียบเดมเบเล่เข้าเหลี่ยมซ้ายมีตัวอ้อมแล้วเดมเบเล่จิงลูกนี้โอ้โหสุดสวยครับซ้ายของเดมเบเล่ฝรั่งเศสนำ 2-0
0: เกินไปเดมเบเล่โอ้โหลูกนี้นี่เหมือนมีรีโมทจับวางได้เลยนะครับเข้าซ้ายปั่นโค้งสุดๆครับ20นาทีครับฝรั่งเศสนำนอร์เวย์2ประตูต่อ0ครับอุสมันเดมเบเล่ครับเอาเลยครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่จะแฮตทริกมีลุ้นได้เลยครับโอ้โหจริงๆเนี่ยเป็นจังหวะที่ออสติการ์ดไปดึงเสื้อเอ็มบัปเป้นะครับดึงแบบโอ้ชัดเจนเลยแต่ว่าเป็นลูกได้เปรียบแล้วเขาถ่ายบอลออกขวาให้กับเดมเบเล่เลี้ยงใส่บิยอคานแล้ววกมาตรงหน้าหัวกะโหลกเข้าซ้ายแล้วยิงปั่นโค้งเข้าไปแบบโอ้โหสมบูรณ์แบบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ
1: เอลังกาว่าสวยลูกนี้ก็พอๆเลยนะคร
0: ับโอ้โหวันนี้นี่เดมเบเล่ครับร่างทองสุด
1: ๆนี่ทำเล่นไปนะสกอร์เอ้ยเดมเบเล่เนี่ยประตูรวม3แล้วนะครับ
0: ใช่ครับโอ้เนี่ยครับก่อนหน้านี้นี่ยิงมาแค่ลูกเดียวครับวันนี้โอ้ซัดไป2ประตูแล้วทั้ง2ประตูยิงสวยทั้งคู่เลยนะครับเดมเบเล
1: ่อ่ะกลับมาลุยกันต่อครับ20นาทีครับฝรั่งเศสนำ 2-0นอร์เวย์ก็สู้นะครับก็รู้อยู่แล้วส่งสำรองลงมาเอ้าหน้ากรอบเขตโทษนอร์เวย์ยิงโอ้โห
0: โ
1: โเคลียร์ปุ๊บยิงปั๊บครับไล่มา 1-2 อ่ะโอ้โห
0: โอ้ยเอาเลยครับได้ประตู
1: ครับ
0: โอ้โหนี่ครับตัดกลับมาแอสการ์ดซัดหายเลยครับไมค์เมนยองยืนขาตายเลยครับไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับโอ้เคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยครับเคลียร์ตรงกลางโดยสแตนลาเซนคือแน่แพทริกเบิร์กแล้วเบิร์กไหลขึ้นมาครับค่อยๆถ่ายบอลออกไปทางริมเส้นนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีๆแทงมาแล้วแอสการ์ดโยกใส่แนวรับของฝรั่งเศสทีนึงครับอูปาเมกาโน่หลง แล้วข้างหน้าโล่งยิงด้วยขวาเรียดเสียบ

0: อุ้มเข้าไปเลยโอ้โหง่ายจริงๆลูกนี
1: ้เหมือนหักข้อยิงมาเสาแล้วคือไม่ยองยืนขาตายแล้วนะครับได้แค่มอง
0: เบนยองก็เหมือนอ่านว่าจะปั่นโค้งเข้าเสาไกลครับแต่ว่าอัสการ์ดยิงหักข้อเข้าเสาแรกง่ายๆเลยโอ้โห3ประตูแล้ว
1: 20นาที3ลูกครับโอ้วันนี้ใครเชียร์บอลบนดาดฟ้าเชียร์บอลบนดอยนี่ยิ้มเลยครับ
0: คือที่ผ่านมาทั้งนอร์เวย์ทั้งฝรั่งเศสเนี่ยยิงประตูได้ขั้นต่ำนะครับทีมละ3ลูกมาโดยตลอดนะพี่เองแต่ว่ามันสำคัญตรงที่นอร์เวย์เนี่ยแต่ละนัดที่ลงเล่นเนี่ยเกมแรกเนี่ยชนะอิรัก 4-1 เกม2ชนะเซเนกัล 3-2 นั่นก็หมายความว่าวันที่นอร์เวย์ลงเล่นเนี่ยมีประตูรวมถึง5ลูกมาโดยตลอดนะครับ
1: ครับคอร์เนอร์ฝรั่งเศสเปิดโค้งมาเสาไกลบอลไม่ถึงเอ็มบัปเป้โดนมงทิ้งไปก่อนนะครับ
0: โอ้โหเล่นกันแบบนี้นี่ใครง่วงๆตาปื้อๆอยู่นี่ตาสว่างเลยครับ
1: จะจบที่กี่ประตูครับ
0: ใช่โอ้กับโอกาสที่นอร์เวย์มีอันน้อยนิดนี่ก็ทำให้สกอร์กลับมาห่างกันแค่ลูกเดียวนะครับ
1: ครับขอใหม่จากมุมขวามาทางมุมซ้ายแม่นึกว่าจะขาดนึกว่าจะไหลมาฝั่งเดียวกลายเป็นว่ายังได้ลุ้นนะครับนอร์เวย์เดมเบเล่เปิดมาเสาไกลตบกลับคืนโอริเซ่ยิงลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกอัสการ์ดอีกทีนึงดูเอ้ยิงลูกนี้ก็มีตัวยืนขวางอยู่ยิงทุกจังหวะครับยิงทุกระยะเลยครับฝรั่งเศสเดี๋ยวครับให้ชัวร์มินี่อุปามิกาโน่ครับจูสคุนเดโอริเซ่ไปอยู่ขวาแล้วเจอกับบิยอนคานแหวกไม้ขอลุยมาเองมุมธงยังไม่โยนโอริเซ่ไหลมาตามช่องหน้าก่อไปโทษเอ็มปัปเป้โอ้โหโดนลุม4ลุม5ต้องย้อนคืนครับโอริเซ่เชอร์เมนี่เตโอเข้าสายแล้วยิงลูกนี้โด่งข้ามคานครับ
0: ขอกับเขาบ้างนะครับเตโอแองนองเดสลูกเตะมุมนี่โยนเลยมาให้เอ็มบัปเป้ครับตวัดเป็นลูกสูตรครับลูกนี้ย้อนกลับมาแล้วโอริเซ่บอลกระดอนยิงติดบล็อกแพทริกเบิร์กแกก็เอามือควายหลังเอาไว้ครับเข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกหรือว่านะครับพักระหว่างครึ่งเวลาพอดีครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหเล่นกันมันมากคู่นี้
1: จริงมันจริง
0: โอ้นะครับก็ดูว่าตัวสำรองของนอร์เวย์วันนี้นี่เปลี่ยน10ตำแหน่งก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับอยู่ในช่วงพักนะครับเรามาเล่นเกมกันหน่อยพี่เอก
1: ครับ
0: นะครับในช่วงนาทีนายไลฟ์บอลโลกของเรานะครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาตอบกันได้นะครับคำถามในช่วงของเราเนี่ยถามว่าประเทศไหนนะครับในตัวเลือกที่เราจะให้มาเนี่ยนะครับมาคัดเลือกฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุดตัวเลือกก็มีไทยมาเลเซียฮ่องกงแล้วก็ซีเรีย4ตัวเลือกนะครับไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรียประเทศไหนเนี่ยมาคัดฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุดนะครับตอบกันเข้ามาครับ
1: มีช้อยไหม
0: ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันอันเนี้ยยังไงก็ตอบไม่ได้ก็มีไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรียพี่เอกให้ตัดไหม
1: มันมีกี่อัน
0: มี4ไงไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรีย
1: ตัดออกสัก2
0: ตัดออกสัก2ตัดมาเลเซียฮ่องกงออกเหลือไทยกับซีเรีย
1: ขอเดาว่าไทยได้ไหม
0: ไม่รู้เดามาเลยครับ
1: ลองเดามา
0: ตัดเลยเรากับซีเรียเนี่ยใครมาคัดบอลโลกมากครั้งที่สุดกว่ากันนะครับ
1: ครับ
0: ให้ตัดเหลือ2ตัวเลือกพ
1: อ
0: คือไทยกับซีเรีย
1: ก็ส่งมาร่วมสนุกทาง SMS นะครับ4689899
0: เป็นพี่เอกตอบไปแล้ว
1: ผมตอบไทยอ่ะ
0: เฮ้ยผมให้โอกาสอีกทีนึงผมให้โอกาสอีกทีนึงผมให้โอกาสเลยไง
1: ซีเรียเปลี่ยนไทยเป็นซีเรีย
0: เยี่ยมเลยเฉลยเลยดีกว่า
1: คุณตัวโม้ฟุตบอลบอกว่าเอาไวกิ้งเอาประธานเป้หน่อยคุณนันทพงศ์สวัสดีครับพี่เอกขี้แล้วก็พี่อู๋เทพครับ
0: สวัสดีครับ
1: ก่อรายชื่อแบบสำเนียงฝรั่งเศสหน่อยโอ้โหนี่อู๋ครั้งนึงเคยเป็นเด็กแลกเปลี่ยนไปอยู่ฝรั่งเศสนะ
0: น่าจะชายขอบที่กรุงปารีสนะครับ
1: ขนาดโรเตชันไม่เยอะก็ยังแกร่งอยู่ดีเออผมว่าเขาก็โอเคอยู่นะ
0: คือระบบอ่ะมันดีนะผมว่านอร์เวย์อ่ะ
1: คุณเบียร์บัตตอฝรั่งเศสเข้าที่1เจอใครครับ
0: คือตอนนี้ฝรั่งเศสเข้าที่1ก็จะ

0: เจอทีมอันดับที่3ซึ่งตอนนี้2ทีมที่มีโอกาสจะเจอกับฝรั่งเศสแน่นอนแล้วคือปารากวัยกับสวีเดนแต่ทีเนี้ยอีก1กลุ่มที่เป็นอันดับที่3ที่มีลุ้นที่จะเจอฝรั่งเศสคือกลุ่มของเบลเยียมอ่ะพี่เอกซึ่งตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับต้องรอแข่งจบก่อนว่าในบรรดาปารากวัยสวีเดนหรือว่าอันดับ3จากกลุ่มเบลเยียมเนี่ยทีมไหนจะเจอฝรั่งเศสนะครับถ้าฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มนะ
1: โอ้นี่คุณ19บอกฟังจากตรังครับทักทายกันมาคุณประสิทธิ์นี่จากชะอวดนครศรีเหมือนเดิม
0: ครับเดี๋ยวแวะไปอ่านข้อความให้ครับถ้ารูปเกมมันดูแบบดึงๆกันหน่อยนะแต่ถ้าเล่นกันเหมือนช่วงครึ่งทางครึ่งแรกนี่โอ้โหเล่นกันสนุกเลย
1: ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากด้วยนะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับส่วนอีกเกมนึงก็ยังสกอร์เดิมนะครับเซเนกัลขึ้นนำอิรัก1-0แล้วอิรักเหลือ10คนนะครับ
0: คือความรู้สึกถ้าอิรักเหลือ10คนเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะอุดมากกว่าเดิมนะถ้ามี11คนเท่ากันมันอาจจะเล่นเกมรุกด้วยกันบางทีการโดนไล่ออกมันก็อาจจะเป็นข้อยากของเซเนกัลไปในตัวเหมือนกันนะ
1: มันเหมือนกับบังคับให้ต้อง
0: รับแบบก็สู้ไม่ได้แล้วก็ให้แพ้ให้มันน้อยที่สุดแล้วกันถ้าตัวเท่ากันมันอาจจะเปิดเกมรุกใส่กัน
1: เนี่ยอย่างฝรั่งเศสจะไปเปิดเกมบุกจะเอาเนี่ยต้องระวังนะครับดูจังหวะสวนกลับนอร์เวย์ก็เอาเรื่องอยู
0: ่โอ้โหนี่เราบรรยายเกมไปนี่หลายๆคนนี่กรีดยางกับเราไปเยอะมากเลยนะ
1: กรีดยางมันต้องกรีดตอนกลางคืนนะ
0: ใช่อยู่คนเดียวหรือเปล่าครับหรือว่ามีเพื่อนกรีดด้วย
1: ก็อาจจะมีคนอีกสักเดินย่องมาด้วย
0: ใช่อีกสัก10เมตรอาจจะมีเพื่อนอาจอยู่หลังต้นไม้สักคนหนึ่ง
1: บอกกรีดยางไม่กลัวผีเพราะมีก้าวๆอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วลุ้นเดมเบเล่แฮตทริกด้วยนะครับนอร์เวย์ขึ้นมาทีไรนี่ได้เสียวตลอดบิยอนคาทางซ้ายยังไม่โยนครับไหลย้อนขึ้นมาแอตติกเบิร์กมีโยกสวยฝรั่งเศสก็ปล่อยให้นอร์เวย์คองบอลในพื้นที่ที่ยังไม่อันตรายจะทำชิง 1-2 ตอกโซ่หนาวแล้วครับสุดเส้นหลังนอร์เวย์เปิดมาลูกนี้โยเกนเซลาเซนจังหวะซ้ำจังหวะยิงโอ้โหจุลมุนจนไม่ยอมตะคุบไว้ได้ครับ
0: โอ้มองไม่เห็นบอลเลยครับแล้วมาอีกทีนึงบอลเข้ามือมาให้เมนยองไปเลยเกมรับฝั่งขวานี่ของฝรั่งเศสเองดูถ้าจะเจาะดีๆเนี่ยชูสคุนเด้วันนี้นี่ปล่อยให้เขาขึ้นมาทำเกมด้านซ้ายดีๆหลายครั้งแล้วนะครับ
1: ครับนี่คุณอุ่นปลอดสารฟังจากอุดรนะ
0: ครับ
1: คุณประพิษฟังจากพัทยาครับวิสิตศักดิ์นี่ฟังจากสระบุรีครับ
0: โอ้โห
1: คุณเสียดายเวลาฟังจากอิสราเอลก็มีนะครับ
0: เฮ้ย
1: อยู่อิสราเอลดูแลตัวเองด้วยนะครับพี
0: ่โหแล้วถ้าใครได้ยินเสียงนี่แฟนนอร์เวย์กำลังนะครับกำลังพายเรืออยู่ กำลังพายเรืออยู่นะครับใครที่ดูเป็นคลิปไวรัลนี่เวลาเขาเชียร์บนอัธจันทร์เนี่ยเขาจะทำท่าพายเรือกันเชียงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเสียงฮู้ฮู้ฮู้นะครับเพื่อเป็นการปลุกเร้านะครับนักเตะในทีมหน่อย
1: เนี่ยเหมือนเริ่มผ่อนแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านฝรั่งเศสก็คงจะกลัวจังหวะสวนนั่นแหละครับ
0: คือแต่จริงๆเนี่ยไอ้ช่วงพักดื่มน้ำเนี่ยมันทำให้เกมมันก็ชะงักไปนะ
1: ใช่
0: แทนที่มันจะฟาดฟันกันต่อมันก็โดนอะไรมาขัดขวางเอาไว้ไม่รู้แล้วพอกลับมาเนี่ยบางทีลูกเกมไม่ต่อเนื่อง
1: ใช่ทอมเบียร
0: ์เออเนสนะเพราะว่าเกมรับของนอร์เวย์นี่ทั้งเออเนสทั้งออสติกาดนี่นะครับดูคล้ายๆกัน
1: อ่ะบอลทุ่มของฝรั่งเศสเอาดูเอไปเสียบอลแพทริกเบิร์กย้อนคืนมาเออร์เนสแบ็กก็ดันขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับโนเวนคือขนสำรองลงเล่นแทบจะยกชุดเขาก็ไม่ได้กดดันนะคุณหนู
0: ใช
1: ่ก็วัดกับฝรั่งเศสไปเลยนะครับ
0: เขาเข้ารอบแล้ว
1: เข้ารอบอยู่แล้วนะครับ
0: แล้วก็ความตั้งใจก็อยากจะไปเจอไอวอรี่โค้ชอยู่แล้วครับ
1: ไปตั้งรับก็เหมือนรอโดนนะครับ
0: คือจริงๆคู่นี้เจอกันล่าสุด2014แล้วนะพี่เอกย้อนกลับไปในเกมอุ่นเครื่องนะครับซึ่งตอนนั้นนี่ฝรั่งเศสเอาชนะไป4-0เลยนะ
1: ครับสู่บอลยาวก็น่ากลัวมาอีกแล้วนอร์เวย์ไหลทะลุช่องมาแซนและเส้นนูโหยิงไม่ทันครับอุบาเมกาโน่เนี่ยถึงก่อนอุ้ยบอลแนวลึกบอลทะลุช่องก็น่ากลัวนะครับนอร์เวย์เปิดแรกแบบนี้สนุกครับอุบาครับย้อนคืนไหมไม่ยองรักครัวครับโคเน่เอาละครับเดินหน้าลุยต่อฝรั่งเศส บท

0: เร่งเขาก็เร่งครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันพวกจรวดทางเรียบทั้งหมดเลยนะครับดูเอโอริเซ่แล้วถึงรวมไปถึงประธานเป้ด้วยเดมเบเล่ให้กับโอริเซ่ย้อนขึ้นมายังเก็บได้อยู่เตโอเอ็มบัปเป้สายสุดมีครับดูเอดูเอเจอกับออสซิการ์ดโยกเข้าขวาไหลมาหน้าขอไปโทษโคเน่ชัวร์ไหมนี่ทะลุช่องมาเอาอีกไหมซ้ายโอริเซ่ยังไม่ยิงมีตัวอ้อมแล้วสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเป็นเดมเบเล่ครับ 3-1 ครับฝรั่งเศสแล้วเป็นแฮตทริกของอุสมันเดมเบเล่
1: โอ้โหแล้วเป็นแฮตทริกภายในระยะเวลา32นาทีครับของเกมการแข่งขันโดยที่ผู้เล่นของฝรั่งเศสไม่มีใครมาขั้นเขาเลยครับ โอ้โหวันนี้จดๆจ้องๆเกี่ยวเข้าซ้ายปั่นเป็นเข้าปั่นเป็นเข้าเลยครับนี่แหละครับแฮตทริกของฝรั่งเศสครับอุสมันเดมเบเล่
0: ครึ่งชั่วโมงยิงกันไปแล้ว4ประตู
1: นี่ครับดูเอ้ไหลมาครับโคเน่เล่นกับชัวเมนี่ชัวเมนี่เห็นช่องแล้วจ่ายยัดไปในเขตโทษด้านขวาเดมเบเล่เนี่ยก็มีตัวประกบขวางอยู่ 2-3 คนครับจดจดจ้องจ้องเจอบิยอคานเจอเชลเดรูปแล้วปั่นโค้งผ่านเชลเดรูปผ่านออสติการ์ดเข้าเสาไกลแบบเซวิกพุ่งมาก็ช้าเกินไปครับ
0: ยังไงก็ไม่ทัน
1: โอ้โหวันนี้นี
0: ่
1: เหลือรับประทานจริงๆครับเดมเบเล่
0: มันไม่หยุดแน่
1: เกินไปเดมเบเล่โอ้โหเอาเลยครับแฮตทริกกับเขาบ้างครับในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้เพราะว่าบอลโลกครั้งนี้นอกจากเมสซี่นะครับมีจอนฮันเดวิดแล้วเนี่ยแหละครับอุสมานเดมเบเล่ที่ทำแฮตทริกได้คนที่3แล้วนะครับ
0: พี่เกษมบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับพระทองอำเภอฉวดนครศรี
1: โอ้โหนี่ถ้าใครดูบอลอยู่กับเพื่อนนะถ้าเพื่อนหลับปลุกเพื่อนมาดูด้วยนะครับ
0: ใช
1: ่โอ้โหวันนี้นี่มันจริง
0: ๆข้อคงข้อความเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะพี่ต่อชายาสวัสดีด้วยนะครับก็4ลูกไปแล้วคุณหนู
1: เหลือจะเชื่อ
0: ผมว่าคู่นี้เกิน6อ่ะ
1: แล้วโอ้โหแล้วแทคติกแบบยิงเหมือนง่ายอ่ะยิงเหมือนแบบปั่นโค้งยังไงก็เข้าอ่ะแล้วเอาจริงๆนะผู้รักษาประตูของนอร์เวย์เนี่ยเซลวิกเนี่ยไอ้มุมที่เขาโดนยิงเป็นมุมฝั่งขวามือตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นจุดตายของเขาไงก็ไม่รู้นะ
0: ใช่
1: เดมเบเล่ปั่นเข้าตลอดเลย
0: เขาถนัดขวาหรือซ้าย
1: สองเท้าเดมเบเล่สองเท้า
0: โคตรดี
1: สองเท้าเลยครับ
0: คุณธีรพัฒน์บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากจะบอกตั้งแต่นัดปูรุเกสแล้วครับว่าตอนทีมยิงเข้าเนี่ยโอ้โหหรือยิงลูกนี้เป็นมักสักพักครับคนฟังก็รุนว่าหลังจากนั้นในโอ้โหมันเข้าหรือไม่เข้า มาอีกแล้วโอริเซ่โอ้โหก้าวแต่ละก้าวนี่แบบทั้งยาวทั้งเร็วโอริเซ่ไหลมาขวาเดมเบเล่อีกแล้วแต่ถ้าโยกเข้าซ้ายอันตรายเดมเบเล่โยกเข้าซ้ายยิงไหมไหลมาชัวร์ไปนี่ซัดลูกนี้โอ้ยโด่งข้ามคาไปไกลเลยครับ
1: คือไอ้แบ็กอย่างบิยอคานเนี่ยเห็นเดมเบเล่โยกแล้วเกี่ยวขวาเข้าซ้ายนี่หลอนนะ
0: ใช
1: ่โอ้เนี่ยเขาตามประกบแต่ครั้งนี้เนี่ยดีครับยังบีบพื้นที่ให้เดมเบเล่เนี่ยย้อนหลังแล้วไหลมาตรงหัวกะโหลกให้กับชัวเมนี่แปลแต่ว่าโหแบร์นี่เบิร์ดข้ามคานออกไปไกลเลย
0: ตอบคำถามมาทาง SMS ก็เยอะนะสวัสดีครับร่วมตอบคำถามครับซีเรียมีทั้งไทยมีทั้งซีเรียด้วยนะครับอยากเห็นแชกี้กับกองเต้ลงบ้างครับเดมเบเล่แฮตทริกแต่คุณจูน GCP พัทยา
1: เกมขาดอ่ะได้ลง
0: ใช่
1: เกมต้องขาดขาดอ่ะโอ้โหเนี่ยผ่านไป35นาทีพี่เอกแล้วดูจำนวนครั้งที่ฝรั่งเศสยิงดิฝรั่งเศสเนี่ยยิงไปแล้ว11ครั้งเลยนะครับโอ้13ครั้งด้วยโอ้ยิงไป13ครั้งตรงกรอบไป8คิดดูครับ
0: ครึ่งแรกก็เหลือ10นาทีคือบอลแบบนี้มีโอกาสมีประตูที่5แล้วประธานเป้ยังไม่ยิงครับก็เอาแน่ครับโอลิเวอร์ไปขวางโอริเซ่ยืนเกะกะไปทั่วครับไมเคิลโอลิเวอร์หัวนอร์เวย์มันมีหัวโล้น2คนด้วยนะออสซิการ์ดกับอีเฮอร์เนสเนี่ยทรงก็คล้ายๆกันด้วย
1: ตัวพอกันด้วย
0: ใช่ครับ
1: หัวโล้นเหมือนกันอีก
0: ขอขึ้นมาบ้างครับนอร์เวย์ไหลมาลูกนี้ไม่ถึงสแตนเซนแต่ได้ฟาวนะครับชูเดลูปครับไปโดนทำฟาวครับ
1: คือถ้าใครจำได้นี่นัดชิงปีที่แล้วที่เดมเบเล่ที่เอ็มบัปเป้แฮตทริกใส่อาร์เจนตินานะครับแต่ว่าไม่ได้แชมป์นี่ครับแล้วก็ฝรั่งเศสโดยเดมเบเล่ก็

0: ิงแฮตทริกให้กับฝรั่งเศสได้ครั้งหนึ่งนะครับต่อจากเอ็มบัปเป้เมื่อนัดชิงครั้งที่แล้ว
1: แฮตทริกเบิร์กจะขอเองหรือเปล่าปีที่แล้วนี่โดดเด่นมากนะกับโบโดกริมนะ
0: ตัวหลักเลยครับอยู่โบโดกริมก็เป็นกัปตันนะครับแล้ววันนี้ก็สวมปลอกแขนกัปตันให้กับนอร์เวย์ด้วย
1: แต่อายุก็28แล้วนะครับ
0: ครับ
1: หูระยะนี้เท้าหนักๆยิงได้นะครับแต่ว่ายกมาในกรอบไปโทษทางซ้ายจังหวะชิงโหม่งกันลูกนี้ครับออสิกาดมูริเซ่ลงไปช่วยเกมรับบอลยังไม่ออกสุดท้ายเป็นนอร์เวย์ได้ทุ่มนะครับออสกาดทุ่มเร็วไหลย้อนมาขึ้นมาแล้วขอโยนขอจบหน่อยครับนอร์เวย์เซตกันอยู่คอสเฟตฝรั่งเศสก็โอ้ลงไปขวางกันเพียบเลยครับสุดท้ายต้องย้อนมาครับออสติกาดไหลมาซ้ายบิออนคานข้างหน้ามีขยับแต่ว่าอู้สีขาวของฝรั่งเศสก็ลงมาปิดริมเส้นหมดเลยนะครับยังขึ้นไม่ได้ครับนอร์เวย
0: ์ก็เริ่มตื้อๆตันๆแล้วนะครับฝรั่งเศสเองก็ตั้งโซนของตัวเองแน่นเลยครับไม่ขึ้นมาเพรสซิ่ง
1: วางจะให้ออสการ์บ๊อบทางขวาลูกนี้เปิดล้นออกข้างไปเลยครับ
0: เปิดเสร็จก็สายหัวทันทีเลยครับออสติกาดรู้ว่าตัวเองเนี่ยเปิดออกไปไกลเลยเกมรุกฝั่งขวาโดยออสการ์บ๊อบเนี่ยวันนี้ยังขึ้นเกมได้นับครั้งได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ด้านซ้ายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโดยออสการ์จะโดดเด่นมากกว่า
1: โอ้แต่เซนเนกัลลูก2ยังไม่มาเลย
0: ใช่ยิงยากแล้ว
1: อ
0: ีรักก็คงแบบอ่ะแล้วขอให้มันแพ้น้อย
1: เอาใจช่วยอิสเบลซาหน่อยเอ็มปาเป้ขวาแน่นซ้ายมาดูเอดูเอเจอกับเฮเนสขอจี้บ้างครับดูเอโดนขวาง2แหวกดื้อๆเลยอู้ยออสการ์บ๊อบมาซ้อนไม่ได้เอเนสเตะจุดพุยาวขึ้นมาสแตนเซนมงเช็ดแต่เพื่อนไม่เติมครับมงเช็ดได้แต่ว่าไม่มีใครเติมมาช่วยนะครับโอริเซ่รับบอลยาวมาโอริเซ่แหวก2มาได้ขวามีครับไปเดมเบเล่โยกแล้วต้องขวาง2แล้วโอ้โหนอร์เวย์ทีนี้ไหลมาชัวร์ไปนี่โคเน่สั้นๆมีมาทางซ้ายดูเอไหลให้เอ็มปาเป้โหโดนกระแทกในกรอบไปโทษล้มแต่มันง่ายไปครับผู้สินไม่ให้ออสการ์บ๊อบต้องลงมาช่วยเกมรับมีผู้เล่นฝรั่งเศสอยู่ 3-4 คนต้องคืนครับมาเตะทิ้งมาก่อนลันเชเนอร์ได้ด้วยเอาแล้วครับทางด้านซ้ายขึ้นมาแล้วก็เชเดลูปแต่เสียบอลให้กับชูสคุนเด้แต่ผู้สินเป่าให้ฟาวล์นะครับ
0: ต้องคอยเบรกเกมบ้างนะครับคือเวลาครองบอลนี้ต้องเข้า2คนเลยครับกับอุสคิลิอันเอ็มบัปเป้นะครับกำลังเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับฝรั่งเศสนำนอร์เวย์อยู่3ประตูต่อ1เลย
1: ครับของบอลอยู่ครับออสติกาดออกมาซ้ายโอ้โหเปิดไม่แม่นครับออกไปเองเวลาโดนกดดันน่ะจ่ายบอลง่ายๆนะพลาดกันเองนะครับโนเวย์นี่คร
0: ับ
1: ต้องจับไปที่ฮาลัน
0: ซันเดอร์เบอร์เก้ครับก็รอคอยโอกาสคือบรรดาตัวหลักวันนี้ก็โดนพักไว้เต็มๆเลยนะครับ
1: แต่โนเวย์เขาก็ชัดเจนนะ
0: ใช
1: ่โอ้พักแทบจะยกชุดเลย
0: คือผมไปนั่งไล่ดูเลยครับนักเตะคนล่าสุดที่ยิงมากกว่า3ประตูต่อแมตช์ในบอลโลกรอบสุดท้ายคนล่าสุดนะพี่เอกปีบอลโลกปี94นะครับ
1: 94
0: ที่สหรัฐนะครับโอเล็กซาเลนโกนะ
1: รัสเซีย
0: นักเตะรัสเซีย
1: ได้ดัตซันโวด้วยมั้ง
0: ซ
1: ันโวร่วมใช่ป่ะ
0: ใช่วันนั้นเนี่ยยิงคนเดียว5ประตูนะครับเอาชนะแคเมรูนไป 6-1 เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้นี่เดมเบเล่จะมากกว่า3ประตูได้ไหม
1: ถ้าโค้ชไม่เปลี่ยนออกก็ได้ลุ้นอ่ะ
0: ใช่
1: เดมเบเล่ออกซ้ายมาดูเอยังไม่มีสักลูกเลยครับดูเอหน้ากรอบไปโทษเข้าเหลี่ยมขวาดูเอ๊ง้างไหมไหลไปมาจะให้อูริเซ่โดนดักทางได้อุปเมกาโน่ครับชูสคุนเด้เวลาพวกอูริเซ่เดมเบเล่ดูเอ๊เหลืออ่ะบางทีเราก็ลุ้นให้มันง้างไปด้วยนะ
0: แต่วันนี้อีกคนหนึ่งที่ดูอาจจะพลิ้วได้น้อยหน่อยคือดูเอ๊นะครับวันนี้บทบาทยังไม่ได้ไหลลื่นมากโอริเซ่ก็เช่นเดียวกันนะ

0: นี
1: ้พอบอลส่วนใหญ่ขึ้นทางเดมเบเล่มาอีกแล้วทางนั้นขวาจ่ายขาดบิยอนคานตัดได้แต่ชูสกุนเดเองก็ลงมาบีบได้เร็วครับโอ้โหต้องไปตั้งกันใหม่นะครับบิวต้องระวังนะครับโนเวถ้าไม่แม่นเนี่ยถ้าโดนฉกแล้วเดือดร้อนเลยครับบิยอนคานย้อนมาแกะเพชรได้สวยครับออสกาด
0: อ้าว
1: คืนหลังลูกนิดโอ้โห
0: บอกแล้ว
1: เกือบโดนครับ
0: โอ้โหเกือบจะเสียประตูที่4ครับดีจังหวะจะแตะอ้อมนี่เซลวิกมาคว้าบอลตัดเอาไว้ได้เลยครับดูเกมบุกตัดกลับมาของนอร์เวย์ก่อนนะครับ
1: ครับครับลากที่มาทางซ้ายเฉลิมรุ่งหรือเปล่ากระชากมาสุดท้ายหลังเปิดยัดลูกนี้ติดบล็อกครับแล้วเป็นลูกเตะมุมของทางด้านนอร์เวย
0: ์โอ้ฟาวเชเนอร์ครับเกมรับพลาดนี่ครับจ่ายบอลคืนแล้วมันสั้นครับดูเอตัดได้แต่ว่ากำลังจะแตะหลบเซลวิกดีครับลูกนี้ไปไม่ผ่านเซลวิกไปช่วยเพื่อนเอาไว้โอ้โหไม่งั้นล่ะหมูหกครับฟาวเชเนอร์กองหลังจากไวกิ้งนะครับ
1: เตะมุมของนอร์เวย์ครับแพทริกเบิร์กเอาสิกาดขึ้นมาแล้วโอ้รถนอร์เวย์สูงใหญ่เลยครับเฟาเชเนอร์ขอแก้ตัวครับเปิดมาลูกนี้แล้วได้โคโอ้โหต้องดีส้นทิ้งครับอูปาแล้วสวนกลับด้วยโอลีเซ่เจอกับออสการ์บอฟลากตัดในทางขวาโอ้โหเทียบเลยเอาแล้วครับฝรั่งเศสเดมเบเล่ตบกลับคืนมาโอ้โหไปติดผู้เล่นของนอร์เวย
0: ์โอ้โหไม่เกี่ยวยิงเองครับเดมเบเล่จะยัดเข้าใน
1: เปิดมาอีกทีนึงเลยมาเสาไกลก็ไม่มีใครเข้าถึงครับ
0: แกก็พยายามจะหาเพื่อนทั้งในเพราะว่าวิ่งรอมา3คนครับจังหวะเล่นเกมสวนกลับเตะมุมแพทริกเบิร์กเปิดมาครับหม่งชงเข้าในโดยออสการ์ดโอ้ลูกนี้เกือบได้เรื่องนะครับหม่งชงเข้ามาแล้วเนี่ยโดนดีดทิ้งโดยอุปาเมกาโน่แล้วหลังจากนั้นเป็นลูกสวนกลับของฝรั่งเศสครับแต่ว่าเดมเบเล่จ่ายยัดเข้ามาข้างในแล้วไปติดบล็อกครับไม่ถึงเพื่อน
1: ดึงเกมช้าแล้วครับทางด้านโนเวย์เออเนสทุ่มให้เพื่อนแล้วก็ฝรั่งเศสเก็บได้ครับลักครัวคุณเด้โอ้โหนี่ขนาดว่าให้ตัวสำรองลงเล่นนี่โคนาเต้ยังไม่ได้ลงเลยลักครัวลงแทนนะ
0: ผลงานกับสโมสรดีกว่าครับ
1: กูเน่มาเองครับมิดฟิลด์จากโรม่าเข้าขวาไหลมาให้เป้ทำชิก 1-2 แล้วโคเน่แตะลูกนิดโอ้ยังไม่ผ่านเซลวิกครับ
0: โอ้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซฟของเซลวิกอีกแล้วครับอู้ทะลุช่องกันดื้อเลยครับแล้วไปเพรสซิ่งไปแย่งบอลมาแล้วไปการทำฟาวล์อัสการ์ดครับนี่ครับชัวเมนี่แต่ว่าจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยนี่ครับโคเน่ชิ่งวันทูกับเอ็มบัปเป้แล้วเอ็มบัปเป้คืนหูจะคลึงให้มันผ่านเซลวิกจังหวะคลึงเนี่ยจังหวะคลึงไม่ผ่าน
1: คิดว่าตัวเองเป็นซูเคอร์
0: ใช้ฝ่าเท้า
1: แกจะคึงดื้อเลย
0: ใช้ฝ่าเท้าคึงเป็นฟุตซอลเลยครับจะให้ผ่านมือเซลวิกโอ้แต่ว่าเนียนไม่พอก็45ทีครบแล้วครับครึ่งแรกทดเวลาอีก5นาที
1: ออสการ์บอฟลุยมาทางขวาโอ้โหแต่โดนขวางต้องย้อนคืนทอสเวตน่ากลัวไปโทษแต่โอ้ฝรั่งเศสชุดนี้เข้าเพสเร็วแล้วก็แย่งบอลกลับมาได้เร็วมากนะครับเตโอลักครัวเอาจ่ายบอลลูกนี้มาไปติดเพื่อนโนเวครับแต่เพื่อนจะมาช่วยไว้ได้ออกไปขวาคุณเด้วางยาวๆครับอูปามาทางซ้ายดูเอบอลแรกสวยอ่าวนะครับข้างหน้ามีประธานเป้ดูเอขอจี้เองดูเอเข้าขวาดูเอล็อกอีกทีนึงไหลมาโอลิเซ่โอลิเซ่ขวาซัดลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ
0: ลูกนี้ไม่ยอมไปต่อนะครับในเกมรุกแล้วจบสกอร์ตรงเส้นเขตโทษเลยดูเอนี่ลากมาหน้าเขตโทษด้านซ้ายครับแล้วเลาะเข้าในขวางมาเห็นโอลิเซ่ครับจับพอถึงเส้นเขตโทษเข้าไปด้านในสักก้าวหนึ่งแล้วยิงเลยแต่ว่ากดไม่ลงนะครับยังข้ามคานไปเยอะ
1: เสียดายมันไม่ใช่เหลี่ยมเท้าซ้ายนะ
0: โอ้วันนี้ถ้าใครจะยิงเนี่ยมันต้องเดมเบเล่อย่างเดียวนะคนอื่นซัดยังไงมันก็เหินหมดอ่ะวันนี้ยกเว้นเดมเบเล่
1: แล้ววันนี้

0: ประธานเป้เป็นอะไรนะโคตรใจกว้างเลย
1: นะ
0: เออจังหวะไหลให้เพื่อนทำชิ่ง 1-2 สวยนะครับ
1: คือเดมเบเล่วันนี้ก็ผลงานดีมากนะครับส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยจริงๆก็พร้อมทำสถิติแซงมิโลสลาฟโครเซ่นะว่าตอนนี้ยิง16ประตูในรอบสุดท้ายเท่ากันอยู่ครับ
0: เอ็มบัปเป้ปัจจุบัน27ถ้าครั้งหน้าไม่เจ็บก่อนบอลโลก31เล่นได้
1: ครับใช่
0: น่าจะอย่างน้อยอีกสักหนึ่งสมัยนะครับเดมเบเล่นี่แก่กว่าเดมเบเล่29นะคร
1: ับ ใช่เดมเบเล่นี่ก็ปีหน้าก็30แล้วนะครับ
0: ยูโรอาจจะได้อ่ะแต่บอลโลกครั้งหน้าจะ33นะครับทางด้านเดมเบเล่จะไหวหรือเปล่าบอลของฝรั่งเศสนะครับเตโอทางซ้ายให้ดูเออูบอกว่าผมเงียบใช่ไหมเดี๋ยวลากโชว์ไม่ฝืนครับย้อนคืนโคเน่ไหลมาลูกนี้โดนดักได้อาแล้วครับนอร์เวย์จะได้สวนกลับข้างหน้ามีใครอยู่ไหมฟอสเฟตไหลมาก็ไม่ดีครับโอ้ยฝรั่งเศสตัดได้ดูเอสีแดงแน่นมากครับเชอร์มินี่ดูซ้ายเดมเบเล่ดีกว่าไหลมาชวนไปนี่สู่เส้นหลังเปิดลูกนี้บอลยังไม่ออกแล้วออกไปแล้วครับ
1: ผู้ช่วยผู้ตัดสินนี่เล็งอยู่แล้วด้านข้างนะครับและเห็นว่าบอลมันกระดอนเลยเส้นหลังออกไปแล้วคือไปติดบล็อกแล้วก็กระดอนมาโดนชวนไปนี่ก่อนนะครับลูกนี้เปิดไม่ผ่านบิยอคานแล้วบอลเนี่ยมันกระดอนออกไปแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะลุกขึ้นมาเล่นต่อแต่ว่าก็ลูกนี้ออกไปแล้วครับ
0: เซเนกัลต้องยิงเท่าไหร่ถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอ่ะติดลบเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ติดลบ3
0: โอ้โหอย่างน้อยต้องยิง
1: ต้องกลับมาศูนย์ก่อนต้องกลับมาศูนย์ก่อนนะครับศูนย์คือลูกติดลบกลับมาศูนย์เนี่ย
0: ก็ยังต้องลุ้นต่อ
1: ก็ยังไม่แน่ครับก็ยังต้องลุ้นแบบ50-50อยู่ดี
0: จะได้จบอีกสักรอบไหมฝรั่งเศสครับขึ้นมาโอลิเซ่พอเจ็บเหลืออีกนาทีนิดๆครับครึ่งแรกเห็นมานูโคเน่เล่นแล้วเล่นดีนะคือเล่นเข้าขากับเชอร์เมนี่มาก
1: คือเล่นบอลง่ายด้วยครับมานูโคเน่เนี่ย
0: นึกถึงแบบช่วงกองเต้ขึ้นมาใหม่ๆอ่ะไม่ต้องเยอะออกมาทางซ้ายครับฝรั่งเศสดูเอโรดิเซ่ประธานเป้นี่ลงมาแทบจะครึ่งสนามเลยครับลักครัวครับให้สั้นๆอุปาเมกาโน่ครับโรดิเซ่ไปถ้าจะหวาดเสียวต้องคนนี้ครับเดมเบเล่ลากที่บิยอนคานโรดิเซ่เล่นชูคุนเต้เดมเบเล่ยกมาลูกนิดบอลจะถึงเดมเบเล่จะถึงเอ็มบัปเป้อยู่แล้วครับแต่ว่าโดนขวาง
1: ก็ช่วงท้ายๆครึ่งแรกเองก็มีผ่อนมีดึงเกมให้มันช้าลงนะครับไม่ได้แลกแล้วก็เล่นจังหวะเร็วเหมือนในช่วงต้นเกมด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ครบแล้วครับการทดเวลา5นาทีไมเคิลโอลิเวอร์ก็น่าจะให้เซลวิกเปิดจากปากประตูตัวเองขึ้นมาครับ นั่นแหละครับแล้วก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับโอ้โหวันนี้นี่มีถึง4ประตูนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งเศส นำอยู่3ประตูต่อ1นะครับอุสมานเดเบเล่ครับดาวเตะหมายเลข7ของฝรั่งเศสยิงคนเดียว3ประตูแฮตทริกในครึ่งแรกนะครับนาทีที่7นาทีที่20ก่อนที่นอร์เวย์จะไล่ขึ้นมาจากเทโออัสการ์ดนาทีที่21นะครับแล้วก็แฮตทริกของเดมเบเล่เกิดขึ้นนาทีที่32นะครับ
0: นี่ไปเหม่อตอนนำ 2-0 นะ
1: ใช่
0: ไม่งั้นจะ 3-0 สวยๆเลยนะ
1: ครับ
0: ส่วนเกมเซเนกัลที่เจอกับอิรักเนี่ยทดเจ็บ9นาทีหนู
1: โ
0: อตอนนี้ผ่านมา5นาทีละยังนำแค่ลูกเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงท้ายแล้วผมไปดูข้อความนิดนึงนะครับหวัดดีนะเอกน้าอูกะดึกๆและแฟนรายการครับทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะน้าเอกอย่าลืมงวดนี้นะกระแสบอลโลกยังอยู่อย่างต่อเนื่อง48ออกไปแล้ว เหลือบอลโลกครั้งที่23ปี20262326แล้วก็จำนวนแมตช์104
1: ดี
0: จะมาอาจจะมีนะคะแต่ต้องเธอลงทุน
1: ดีนะไม่เอาจำนวนแบบสกอร์แต่ละนัดอะไรเงี้ยอย่างนั้นถ้าซื้อกันไม่ถูกเลย
0: เยอะไปเจ้ามือยิ้มเลยถ้าซื้อแบบนั้นอ่ะ2326นะ2326 104เลขฝากจากน้องเธอลงทุนสวัสดีครับพี่เอคุณอู๋ฟังจากซอยวัดลาดประดุกบางบัวทองนนทบุรีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ด้วยเช้านี้รถวิ่งรถขยะวิ่งเต็มถนนไม่ต้องตกใจนะครับยกเก้าอี้เลือกตั้ง
1: เลือกตั้งผู้ว่าวันอาทิตย์แล้ว
0: จากพี่เด็กรถเขียว
1: ครับ
0: กรีดยางอยู่บ้านบึงชลบุรีบอนมันจนลืมกลัวผีครับกลัวคนรักขี้ยางมากกว่า เพราะปีนี้ขี้ยางโลละ40หรอไอ้ดีขี้ยางถ้าราคาขึ้นก็โอเค
1: ปีแล้ว20เองอ
0: ่ะขึ้นนี่เป็น 100% เลยนะ
1: เออขึ้นเท่าตัวเลยอ่ะเนี่ยอย่างท่านนี้ใน Facebook บอกว่าคนตัดยางไม่กลัวผีแล้วครับแต่กลัวฝนจะตกใส่ลาดน้ำยางกลัวฝน
0: นั่นน่ะสิตามหาเคลียร์ให้ด้วยบอลไอแลนด์จากเด็กรถเขียว
1: โอ้โหนี่แหวกเลยนะชื่อทีมอะไรนะพี่
0: เขาส่งมาว่าเคลียร
1: ์อะไรฟิลเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเหรออ
0: ่ะเดี๋ยวผมไปดูคอมเมนต์ทางอื่นด้วยนะครับพี่สักการทักทายมานะฮะพี่นกทักทายมาพี่ต่อชัยยาคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากจะบอกตั้งแต่นัดโปรตุเกสแล้วว่าทีมไหนยิงเข้าโอ้โหอ๋อนี่อ่านไปแล้วเนาะพี่ทองรินสงวนเงินสวัสดีครับสนุกรับฟังจากดอยเวียงลำพูนแหมพูดถึงดอยอยากขึ้นเหนือมากคุณ19 เดือน 10 19 เดือน 9นะคุณปลอดสารบอกอุดรครับ
1: ครับ
0: พัทยาก็มีคุณอัตพลนอร์เวย์อ๋อนอร์เวย์โถ่มันนอร์เวย์แล้วนอร์เวย์สู้
1: ครับ
0: ช่างนายช่างอินเตอร์ฟังจากเกาหลีครับ
1: โอ้
0: คุณสไปเป้ทักทายมาสวัสดีครับพี่เอคุณอู๋ตัดยาไม่กลัวผีจากคุณสักการบอกว่านอร์เวย์1ฝรั่งเศส3
1: ครับ
0: ฟิลเคียร์เสมอ0-0
1: เล่นอยู่นะ
0: อะไรประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยว YouTube มีอะไรเพิ่มเติมไหมเอาไปเช็คดูท่าน
1: ผมดู YouTube ให้แล้วกันนะครับแต่ว่าแฟนๆนอร์เวย์เองก็ดูแฮปปี้นะดูจากสีหน้าสีตาในสนามแล้วครับ
0: ครับผม
1: เพราะพวกเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วด้วยนะครับ
0: YouTube น่าจะตั้งแต่ต้นๆเลยนะหนู
1: ได้ๆเดี๋ยวผมขอเวลาเปิดแป๊บนึง
0: ใครที่รับชมรับฟังอยู่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจ Facebook YouTube ของ FM 99ก็กดติดตามให้ด้วย
1: โอ้แล้วไม่ได้ใช้แบบมีสมาชิกนี่โฆษณาเพียบเลย
0: แล้วตั้งแต่วันที่11เนาะช่วงบอลโลกเราก็จะมีบรรยายสดแบบนี้ทุกคู่นะครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมไล่ดูข้อความที่พี่เอกอ่านไปแล้วหน่อยนะครับ
0: นี่คุณ APPK เนี่ย
1: ครับ
0: เราต่อจากฝรั่งเศสเข้าที่1เจอใคร
1: ครับ
0: ก็ต้องลุ้นดับ3เนาะ
1: ใช่ต้องลุ้นว่าดับ3ทีมไหนจะมาเจอด้วยนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่า2คู่นี้น่าจะไปยิงกันเยอะหมด
0: ก็ฝรั่งเศสนอร์เวย์4ละ
1: ครับ
0: เซเนกัลเนี่ยลูก2ยังไม่มา
1: บอกว่าเมื่อวานไปดูคู่เยอรมันคอตกเลยครับตอนกลับรอบบ้านที่ผมที่นิวยอร์กมีแต่เอกวาดอร์ทั้งนั้นเลยครับเหลืองทั้งถนนต้องรีบวิ่งเข้าบ้านเลยครับโอ้โหจริงเหรอ
0: คร
1: ับ โหนี่อยู่นิวยอร์กเลยนะครับ
0: บรรยากาศน่าจะคึกคักเนาะ
1: ใช่
0: ยิ่งอเมริกาฟอร์มดีเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยอ่ะ
1: ครับโอ้บอกสูงปี๊ดเลยครับส่งมาบอกกันเต็มเลยฟังจากฟลอริดาก็มานะครับอยากเห็นเดเมเล่แมตช์เดียว5ลูกอ่ะครับถ้าไม่โดนเปลี่ยนซะก่อน
0: มีโอกาส
1: นะ
0: มีโอกาส
1: กลัวเขาโดนเปลี่ยนเนี่ยครับฮาแลนด์ไปไหนครับฮาแลนด์เป็นตัวสำรองครับ
0: เผลอๆจะไม่ได้ลง
1: อ่ะไม่ต้องลงแล้วแหละเคปเวิร์ดกับซาอุใครนำครับไม่ได้เตะนะครับเดี๋ยวยังจะไปเตะหลังจากนี้ดิ
0: ใช
1: ่นะครับหวยมีข่าวว่าเลขเก่าจะมาอีกครั้งครับมีด้วยเหรอ
0: เลขเก่า4884
1: เหรอจะออกงั้นอีกเหรอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ครับ
0: ไก่ย่างอร่อย
1: เอ้ยนี่ทางนี้บอกผมตัดยางอยู่ใกล้ๆเมนห้ามพูดเรื่องผีครับ
0: งั้นก็เปิดก็19ดังๆฟังเรา2คนไปญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสจะเจอกันนัดไหนจากคุณคีนธีรเดชคุณเคนธีรเดช
1: ครับ
0: หมอผีกาหน้าเจอกับแม่นาคถ้าตบกันใครชนะ โอ้ยแม่นาคเราดีกว่า
1: อืม
0: คุณวิทยาสวัสดีครับนอนฟังจากชุมพรครับผม

0: ผม
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีคุณวิทยาด้วยนะครับสวัสดีครับฟังอยู่ดอยภูกาแม่สอด
1: โอ้แม่สอดจังหวัดตาก
0: คุณชาคิดกรีดยางอยู่บุญทลิกเหรอครับ
1: ครับ
0: บุญทลิกอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
1: ไม่คุ้นเหมือนกัน
0: ไม่คุ้นไม่คุ้นผมคุ้นอยู่บุญทลิกแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดอะไรอ
1: ่ะฮะ
0: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: ขาดตกตรงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับ
1: ครับ
0: ชิงวันไหนครับกี่โมง
1: ชิงวันที่19เลยตีสอง
0: กรกฎานะเดือนหน้า
1: ใช่ก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปถึงนะชิงครับเอานี่คือยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มเลยนะฮะ
0: ผมไม่มี YouTube Premium อยู่ไม่ได้เลยครับติดมากอย่างอื่นขาดได้แต่ขาดบ้านแดงไม่ได้ครับคุณเปเป้
1: เ
0: คนอกนั้นก็จะส่งมาทักทายเราเนาะ
1: ครับ
0: ว่าฟังจากที่ไหนนะครับขอบคุณมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวติดตามกันต่อ
1: ครับก็พักกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครึ่งเวลาหลังนะครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: นชัยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026มาเซโลบิเอลซ่าเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียซ่าเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลเบียซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
3: ร่วมสนุก
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
12: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: รอบดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
13: มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
18: FM 99คลีน

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Active Radio SMS 468-9899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
3: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลาสยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
5: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมา

0: Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับมาเข้าสู่ครึ่งหลังกันต่อนะครับตอนนี้3นาฬิกา7นาทีแล้วนะครับเกมระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์นักเตะกำลังทยอยลงสู่สนามกันต่อนะครับครึ่งแรกมีถึง4ประตูนะครับฝรั่งเศสนำอยู่3ประตูต่อ1ครับโอ้เนี่ยต้องเปลี่ยนเอาบิยอคานออกเลยพี่เอกเรียบร้อยไปแล้วนะครับบิยอคานนะเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าโอ้แต่ดูแล้วนอร์เวย์เปลี่ยนหลายคนเลยนะครับ

เดี๋ยวไล่เรียงกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบรรดาตัวสำรองนี่เตรียมลงสนามกันอยู่ด้านข้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับบิยอคานแบ็กซ้ายที่โดนอุสมานเดเมเล่เจาะจนพรุนเนี่ยโดนเปลี่ยนแน่ๆคนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ยังอยู่ในสนามนะครับสำหรับอุสมานเดเมเล่ครับแฮตทริกจากครึ่งแรกนี่ครับแล้วก็บรรดาตัวสำรอง

0: นามนี่วิ่งเข้าวิ่งออก 2-3 คนแล้วนะครับของนอร์เวย์ส่วนอีกคู่นึงนะครับที่จบครึ่งแรกไปก็เซเนกัลยังนำอิรักที่เหลือ10คนอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปไล่เรียงรายละเอียดที่อิรักโดนใบแดงโดยเลบินซูลาก้านะกองหลังของการท่าเรือของไทยลีกของเราเนี่ยไปดึงซาดิโอมาเน่จังหวะจะหลุดไปยิงประตู
1: ดูแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: จังหวะใบแดงแต่ก็ยังตามแค่ลูกเดียวนะครับ
0: ครับ
1: บิยอนคานกับทอสเวตนะครับที่โดนถอดออกแล้วก็ส่งมา2คนครับพีเตอร์เซนกับทอสบี
0: ก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับทอสเวตเองดูแทบไม่ได้พูดชื่อเขาเลยนะเหมือนแบ
1: บ
0: ไม่มีบทบาทเลยครับ
1: บอลก็ออกจากทางด้านแพทริกเบิร์กซะเป็นส่วนใหญ่นะ
0: ก็พีเดอร์เซนนะครับเป็นเกมรับจากโตริโน่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งมอร์เทนทอสบี้นี
1: ่
0: เป็นมิดฟิลด์จากเครโมเนเซ
1: ่บุญทลิกอยู่อุบลครับขอบคุณมากๆสวัสดีน้องเอ็ดน้องอู๋เลิกรายการแวะมาสุขุมวิท101ซอยปุณวิถี17รับน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหวยน้ำขิงไปทานได้นะคะฟรีค่ะ
0: คือจริงๆผมชอบเต้าหวยมากเลยนะแล้วแบบขอให้แบบเป็นขิงเผ็ดๆหน่อยนะ
1: ขอน้ำเต้าหู้หวาน
0: ๆเออผมแบบเต้าหวยเผ็ดๆหน่อยนะ
1: ครับ
0: กินแล้วแบบโอ้โหดูแล้วมันขึ้นสมองอ่ะโอ้แต่ว่าร้านนี้ไปคนละทางกับบ้านผมเลยขอบคุณพี่หญิงมากนะครับ
1: คุณจรูญมิตรบอกบางปูครับบุญทลิกอยู่จังหวัดอุบลราชธานีจากพี่สมชายส่งมาบอกเราอ่ะลุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: เกมที่เราติดตามอยู่ก็นอร์เวย์กับฝรั่งเศสส่วนเซเนกัลกับอิรักก็ครึ่งแรกทด10นาที
0: ครับ
1: ครึ่งหลังยังไม่ออกสตาร์ทนะครับ
0: ก็ต้องดูว่าในของฝรั่งเศสที่ยังไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยถ้าเกมผ่านไปสัก1ชั่วโมงก็คงต้องมีการขยับกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: คือตัวหลักยังไม่เปลี่ยนแล้วทีมก็นำอยู่ 3-1 ด้วยนะ
1: เห็นมีบอกฟังจากลอนดอนเนี่ย
0: โอ้โห
1: มาไกล
0: มาจะครบทุกทวีปแล้วนะคนที่ฟัง FM 99ของเราเนี่ย
1: ใช่อเมริกาก็มี
0: นิวยอร์กนู่น
1: อิสราเอลก็มีเกาหลีก็มี
0: ครับขาดแอฟริกาตอนเนี้ย
1: ถ้าฟังจากแอฟริกาก็น่าจะเป็นพี่ๆทหารที่ซูดาน
0: เดี๋ยวไม่ใช่
1: โซมาเลีย
0: ผมฟังจากดีอาร์คองโกครับอะไรเงี้ย
1: เดมเบเล่ยังอยู่นะใครลุ้นให้เดมเบเล่ยิงเยอะๆนี่ได้อยู่นะฮะกีดยางอยู่มุกดาหารบ้านผอ.เจ๋งครับแต่คุณอาเกาะมันนะครับ
0: นี่เขาบอกคนตัดยางไม่มีใครกลัวผีครับนี่แต่พี่ท่านเมื่อกี้บอกอยู่ใกล้เมน อย่าพูดนะมันต้องมีบ้างแหละ
1: เปิดก้าวๆดังๆฮะสเตลาเซนดามชิงอยู่ทางซ้ายออสการ์ดออสการ์ดครับไหลมาเชเดลูปอยากให้ได้โยกครับตัวนี้พริ้วเลยครับไหลมาออสการ์บ๊อบขวามีครับโอ้ครึ่งเหมือนกันนะครับทางหน้าโนเวอ้อมไปแล้วออสการ์บ๊อบสุดเส้นหลังแต่งเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาลูกนี้ชี้จุดโทษครับโอ้โหไมเคิลโอลิเวอร์ชี้จุดโทษให้กับนอร์เวย์ครับ
0: นี่แหละครับยืนอยู่แล้วมั่นใจเลยนะครับออสการ์บ๊อบครับแตะหลบเตโอแอกนองเดสแล้วเจอขวางครับคือบอลไปได้คนไปไม่ได้ครับเกี่ยวซ้ายล็อกหลบโอ้แล้วยื่นขากะจะไปจิ้มที่บอลแต่ว่าลูกนี้เนี่ยขาซ้ายของเตโอแอกนองเดสขวางออสการ์บ๊อบไว้เต็มๆเลยครับ
1: ครับ
0: เอาเลยครับได้จุดโทษครับเพื่อลุ้นจะไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเลยครับนอร์เวย์โอ้โหคิดถึงฮาแลนด์เลยนะ
1: เราจุดโทษเนี่ยเป็นต้นเกมครึ่งหลังนะครับ
0: ครับต้องดูว่านอร์เวย์นี่จะใช้ใครยิงนะครับแพทริกเบิร์ก
1: น่าจะเบิร์กนะครับแต่ก็ต้องชมความขยันของออสการ์บ๊อบด้วยนะ
0: ครับโอ้สแตนลาเซนครับกล้องจับมาที่เยอร์เกนสแตนลาเซนกองหน้านี่ครับยืนหยิบบอลมาแล้วนะครับสแตนลาเซนกองหน้าจากคริสตัลพาเลซครับจะดวลกับไมค์เมนยอง
1: อดีตเด็กเก่าวูฟยิงไปแล้ว6ประตูให้กับทีมชาติโนเวย์นะครับลูกนี้ถ้าเข้าจะเป็นประตูที่7ดวลกับไมค์เมนยองครับ
0: ไมค์เมนยองนี่ก็จอมเซฟอีก1คนเลยนะครับวันนี้งานอาจจะไม่หนักมากนะครับประตูที่เสียไปก็หมดสิทธิ์เซฟต้องดูว่าลูกนี้นี่จุดโทษจะช่วยฝรั่งเศสได้มากน้อยขนาดไหนครับ
1: ถ้าไล่มา 2-3 นี่มันเลยนะ
0: ใช่
1: อ่ะไมเคิลอูลิเวอร์ฮะส่งสัญญาณยอร์เกนสแตนลาเซนยืนตรงเลยนะครับ

0: เอียงมานิดนึงยึกยักแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้โหหลอกไม่ได้ออสคาร์บ๊อบหยอดไมค์ทีนึงแล้วบอลออกหลังโอ้โหซุปเปอร์เซฟของไมค์เมยองครับ
1: คือนอกจากจะหลอกไม่ได้แล้วยิงเบาด้วยโอ้นี่อากาศจะเล่นทางเนียนๆให้ผู้เสาประตูไปผิดทางครับคือเขาเดาทางถูกด้วยตัวเองยิงเบาด้วยไม่มุมอีกต่างหาก
0: ยิงไม่ห่างประตูเลย
1: โอ้ย1 2 3ไม่มีอะไรดีเลยครับสแตนลาเซน
0: หาแลนด์บอกท่านลงเลยมันก็ไม่น่าเหลือเลยครับ
1: โอ้โหเรียนแบบเมสซี่หรือเปล่าครับสแตนลาเซนโอ้แต่เมสซี่นี่ยิงออกไปเองนะครับโอ้เนี่ยพลาดจุดโทษเขาเหมือนกันครับสแตนลาเซนนอร์เวย์ตามหลังฝรั่งเศสอยู่1ต่อ3ครับได้จุดโทษแต่ว่ายิงไล่ขึ้นมาไม่ได
0: ้เซนเข้าอิรักครึ่งหลังกลับมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูฮะฝรั่งเศสจะเล่นติดประมาทไม่ได้นะครับอย่าคิดว่านอร์เวย์ขนสำรองแล้วจะชิลนี่ครับโดนไล่เพสออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบกับลักครัวพีเมียเจอกันครับเปิดยาวทิ้งขึ้นมาเลยฮะเอาชัว
1: ให้บ๊อบยิงซะก็น่าจะดีกว่านี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับ
0: มาอีกทีครับออสการ์บ๊อบโยกเข้าซ้ายน่ากลัวไหลมาแอสการ์ดแอสการ์ดออกมาซ้ายคีชิดาลูปเปิดมาแล้วแซลาเซนจับโดนแซะทิ้งออกมาครับโอ้โหขึ้นมาเป็นฝูงเลยครับอ้าวแล้วได้สวนกลับช่องแบบนี้ฝรั่งเศสชอบเป้ไปแล้วสปีดไปแล้วดูเอไหลมาเอ็มบัปเป้หลุดมาแล้วลูกนี้โอ้โหเซลวิกถึงก่อนครับ
1: โอ้ก้าวเดียวเลยครับจังหวะจ่ายยัดแทงเข้าไปในเขตโทษเนี่ยเป็นพื้นที่วัดใจเลยครับเซลวิกถึงก่อนก้าวเดียวโอ้โหลูกนี้ตัดหน้าเอ็มบัปเป้ไปแบบฉิวเฉียดโอ้ไม่งั้นถ้าเขาแตกก่อนถึงนี่โดนประตูโล่งๆแน่ๆครับ
0: ก็เลยทำให้สกอร์มันยังห่าง2ลูกเหมือนเดิมนะครับฝรั่งเศสนำ 3-1
1: โอ้เซลวิกเนี่ยอายุ28แล้วนะพี่เอกเผื่อจะดังกับเขาบ้างไงวันเนี้ย
0: เฮ้ยกี่เซฟแล้วเนี่ยแต่จริงๆวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะ
1: เออเดี๋ยวดูหน่อยว่าแกกี่เซฟแล้ว
0: แต่ละลูกที่โดนนะหนูยิง2ลูกหลังอ่ะ
1: ไม่ไหว
0: เดนเบเล่โหยิงอย่างงามอ่ะ
1: ถ้าปั่นโค้งขนาดนั้นก็ใครจะไปเซฟ
0: ลุยต่อฮะเกมมันเปิดนะครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงเบรกๆแล้วค่อยมาเก็บข้อความกัน
1: โอ้ห้าเซฟแล้วอ่ะเซลวิกอะไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนครับเซลวิก
0: ออสกับบ๊อบโอ้นี่นึกถึงถ้านงเวจัดเต็มก็น่าจะสนุกนะผมว่าสู้ได้นะเนี่ย
1: นี่ขนาดสำรองยกชุดยังสู้ได้ขนาดนี้ครับ
0: กล้าเล่นด้วยครับออสกับบ๊อบมาแล้วทำชิ่งไหมยังไม่ให้ไหลทะลุช่องมาลูกนี้ดูให้จังหวะที่ออสการ์บ๊อบเผลอแล้วสปีดตามไปเล่นไม่ทันนะครับ
1: โอ้ดูจังหวะสวนกลับของฝรั่งเศสเมื่อครู่นี้ครับเนี่ยเตโอเบิ้ลให้จ่ายมาแล้วเอ็มบัปเป้โอ้โหนี่สับสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าเซลวิกขยับมาคว้าบอลแล้วก็เซฟเข้าซองไปได้ก่อนก็พูดถึงแฮตทริกของเดมเบเล่นี่นักเตะฝรั่งเศสที่แฮตทริกในบอลโลกก่อนนี้มีแค่2คนนะครับคนแรกนี่คือชุดฟองแตงครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเอ็มบัปเป้ครับ
0: ชุดฟองแตงเป็นคนที่ยิงทัวร์นาเมนต์เดียวนี่น่าจะเป็น10ป่ะ
1: แต่ว่าชุดฟองแตงนี่แฮตทริกได้2รอบนะพี่ปี58กับปี58แฮตทริก2รอบรอบนึง3ประตูอีกรอบนึง4ประตูอย่างโหดเลยแต่วันนี้นี่เดมเบเล่ก็ลุ้นครับว่าจะอาจจะทำ4ประตูเหมือนชุดฟองแตงได้หรือเปล่า
0: ถ้าแมตช์มันเยอะเหมือนทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหนะสมัยก่อนคือ
1: ระเบิดอะ
0: ทัวร์นาเมนต์แมตช์มันไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้นะครับ
1: ส่วนคนที่ยิงได้4ประตูในบอลโลกถ้าเป็นชาติอื่นๆต้องเป็นระดับยูเซบิโอเลยนะครับเป็นพวกอิมิลิโนบูตราเกนโยครับ
0: โอ้โหมันรุ่นเดือดทั้งนั้นเลย
1: รุ่นแบบโอ้โหขึ้นหิ้งหมดแล้วนะครับพวกยิง4ประตูในบอลโลก
0: อ่ะลุ้นเตะมุมของนอร์เวย์ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับออสติการ์ดเปิดแม่นไหมแพทริกเบิร์กขวาปั่นโค้งมาตรงกลางแล้วได้โค้งไปเสาไกลโอ้โหไม่มีตัวชาร์จครับคือจังหวะออสการ์ดมงเช็ดไม่มีใครเติมขึ้นมามงเสาไกลครับ
1: โอ้เนี่ยเตะมุมโดยเบิร์กโอ้แล้วเช็ดบางๆแต่ว่าไม่มีคนรับช่วงต่อครับเนี่ยเช็ดผ่านศีรษะทำลายจังหวะนิดนึงแต่ว่าไม่มีตัวเข้ามาชาร์จที่เสาไกลครับก็เลยหลุดออกหลังไปเลย
0: ทรงก็เหมือนมันเป็นทอมเบียเหมือนกัน
1: เหมือน
0: เป๊ะเลยถ้าวงท่าวิ่งหัวคล้ายๆเลยครับ

0: ไมค์เมนยองครับเซฟจุดโทษได้เลยครับเพราะว่าลูกที่เมสซี่ยิงนี่ยิงออกเองครับพี่เมสซี่ยิงก็พลาดจุดโทษกับเขาบ้างนะครับสแตนลาเซนโหถ้าเกมกลับมา 2-3 นี่เชื่อว่าอรรถรสน่าจะเข้มข้นกว่านี้
1: อ่ะมาทำชิ่งกันลูกนิดแหมไม่ดีครับโนเวขึ้นไปเอเนสเซวิกเปิดยาวดีกว่าครับปลอดภัยดีข้างหน้ายอร์เกนสแตนลาเซนครับเจอกับอุปาเมกาโนบน2ฝรั่งเศสเก็บได้โอลิเซ่ขอเองไหมหน้ากรอบเขตโทษออกซ้ายดูเอเจอกับออสซิกาดเปิดมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มปาเป้ปั่นลูกนี้ลูกโหงไม่เข้าครับโอ้นี่พยายามหลายครั้งแล้วเอ็มปาเป
0: ้โอ้ลูกยิงไกลนี่จ่ายย้อนมาจากข้างเขตโทษเลยนะครับเอ็มปาเป้จับหนึ่งทีแล้วตั้งป้อมเนี่ยแปรด้วยเท้าขวากะให้โค้งเข้าเสาไกลแต่ว่าแหมมันดอยด่งข้ามคานแต่ว่าไม่เยอะนะครับพอได้ลุ้น
1: ก็พยายามแปรแบบเน้นๆแล้วนะครับเอ็มปาเป
0: ้อ้าวเซลวิกนายด่านของนอร์เวย์นั่งเจ็บอยู่ครับเซฟจนเจ็บมือหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะถอดถุงมือแล้วตอนนี
0: ้โอ้ยแล้วลูกเมื่อกี้นี่เหมือนพุ่งนะครับแล้วไปลงจังหวะอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่ครับเซลวิกโกเจ็บก็ต้องหยุดเกมก่อนนะครับเนี่ยโรแบร์ปีแรดครับดาวเตะตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสวันนี้ก็อยู่บนอัธจันทร์เข้ามาดูรุ่นน้องด้วยนะครับพี่แรด
1: คุณตอติสวัสดีครับจันอู่จันเอกบอลจบแวะมากินเก๊กฮวยกับผมที่โพไซดอนได้นะฮะ ไปตอนนี้เลยได้ไหม เปิดซาวทิ้งไว้เลยฮะ คุณเนรมิตสวัสดีครับพิจิตรชัดเจนครับขอบคุณมากๆพี่ประเสริฐฟังจากสูตรประการครับคุณเอกพี่ทองรินบอกว่าวิทยุออนไลน์ขึ้น99รับฟังไม่ได้ตั้งแต่มีบอลโลกค่ะขึ้นอสมทอื่นๆ 96.5 95ลูกทุ่ง 100.5 ฟังได้ถามไปยังช่างเทคนิคอสมทไม่ตอบพี่ทองรินฟังจากแอปของ99ของเก่าหรือเปล่าพี่ลองลบทิ้งแล้วก็โหลดแอป Mcord Connect มาใหม่เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้ฟังได้ลองดูนะพี่ทองรินโหลดตอนนี้เลย Mcord Connect NECT เนาะ
0: ครับ
1: Mcord Connect
0: Mcord Connect อะครับ
1: แล้วก็กดเข้าไปตรงวิทยุมันจะมีหลายคลื่นให้ดูนะครับ
0: รับรองฟังได้แน่นอน
1: ครับผมคุณจิรวัตรทีมที่เสมอ3นัดได้ลุ้นเข้ารอบไหมครับ
0: พอลุ้นนะ
1: มีใครอ่ะเบลเยียม
0: แต่ว่าลูกได้เสียถ้าเป็น0มันก็50 50อ่ะยังพอได้ลุ้นอยู
1: ่คุณธีรพัฒน์บอกโอ้โหเราเว้นวรรคนานแล้วมันเข้าหรือไม่เข้ามั้ยครับคนฟังก็ลุ้นใจหายถ้าไม่เข้าเนี่ยต่อเลยได้ไหมครับเดี๋ยวปรับให้บางทีเราก็อินจัดนะฮะ
0: บางทีมันตะลึงนะปฐมพยาบาลเซวิกผู้รักษาประตูนอร์เวย์นะครับอยู่แล้วตอนนี้ก่อนเจ้าตัวก็กลับมาเล่นต่อได้ครับโกเจ็บแบบนี้ไม่ต้องมีใครออกนะ
1: ใช่มันต้องปฐมพยาบาลให้หาย
0: คือถ้าเป็นตำแหน่งอื่นถ้าเจ็บโดยที่ไม่มีใครปะทะกับใครเนี่ยคุณต้องออกไปก่อนนาทีนึงนะครับถึงจะกลับมาได้แต่ว่าถ้าโดนเสียบโดนทำฟาวอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเจ็บเองนี่เขากันพวกตบตาไง
1: แต่ปีนี้บอลโลกมันไม่ค่อยย้วยนะหมายถึงว่ามันก
0: ็ใช่
1: มันกระชับนะครับ
0: โอ้พี่ก็ดูแต่ละกฎเขาออกมาดิกฎนี่มันเป็นเรื่องกำชับเรื่องเวลาทั้งนั้นเลย
1: เบิกมาเองถือว่าเด่นนะครับตรงกลางของโนเวย์เนี่ยแมมยองเปิดขึ้นมาติดพีเดเซนแพทริกเบิร์กย้อนคืนมาครับออสติกาดก็ลงมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแทนบิยอนคาร์เลยนะครับสำรองอย่างพีเตอร์เซนอุ้ยเซเนกัลมา2อ่ะ
0: เอาแล้ว
1: รอสักครู
0: ่ครึ่งหลังเริ่มมา10นาทีนะครับได้ประตูที่2แล้วถ้าไม่มีการยึดคืนนี่ลูกได้เสียก็จะกลับมาลบหนึ่งนะในฐานะทีมอันดับ3ที่มี3คะแนนนะครับต้องยิงต่อ
1: ขออย่างน้อยอีกสักลูกนึงนะ
0: ผมให้พี่เดาถูกใครยิงพี่เดาถูกเลยใช่ช่วงหลังช่วงนี้นี่เขาสุดๆจริงๆ
1: เขาดรอปไปเยอะอิสมาเอลซานี่แบกเลยนะคร
0: ับ ใช่กี่ลูกนะเดี๋ยวผมดูก่อนซา

0: น่าจะลูก3ป่ะดูเดมเบเล่ก่อนโยกเข้าซ้ายเดมเบเล่ไหลต่อไม่ถึงเอ็มบัปเป้ครับดูเอดึงบอลลงดูเอไหลมาเอ็มบัปเป้โดนออสการ์บ๊อบมาบังลายครับย้อนคืนเตโอหน้ากรอบไปโทษครับดูเอโอ้ยสีแดงของนอร์เวย์ก็เต็มครับขวามาทางขวาครับเดมเบเล่ไหลคืนเชื่อไหมนี่อุปเมกาโน่ครับดันขึ้นมาสูงเลยครับโคเน่ไปแล้วแต่หลอดขาได้ฟาวดูเอเรียกฟาวได้ครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: ออสติกาดอีกแล้วนะครับฟาวดิเซเรดูเอดูเอนี่พลิ้วผ่านไปแล้วนี่ไปเตะเขาเบาๆไม่พอครับมีมือไปเหนี่ยวให้เขาล้มอีกฟรีคิกหน้าเขตโทษครับเยื้องมาทางฝั่งขวาแต่ว่าลูกนี้นี่ก็พอลุ้นได้ครับ
0: เหลี่ยมซ้ายของโอริเซ่ได้นะครับเนี่ยสำรองยังไม่เปลี่ยนนะครับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสจะยิงหรือจะเล่นสูตรไหนแต่โอ้ระยะยิงได้นะครับเปิดมาเสาไกลลูกนี้อู้ยยิงไม่เข้าครับรักครัวบอลมันเลี้ยวแล้วก็มันล้นออกหลังไปเลยครับ
1: คือไอเดียดีแล้วนะครับเปิดแล้วให้ลาครัวเนี่ยวิ่งหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ออกตัวก็สุ่มเสี่ยงล้ำหน้าด้วยแต่ว่าเปิดลึกไปหน่อยครับ พื้นที่ในการที่จะยิงหรือว่าตบกลับเข้ามาเนี่ยมุมมันตีบแล้ว
0: ออสการ์บอกแตะลอดขาเตโอแต่ไม่ยอมเสียเรียบครับเตโอตามเก็บได้แล้วจะเล่นเร็วนอร์เวย์ไปทำฟาวครับ
1: พอเลี้ยงไม่ผ่านเตโอเนี่ยออสการ์บอกจะออกมือออกไม้ไปดึงเขาแทนนะครับแต่เลาะจังหวะแรกเนี่ยแตะลอดวางขาเตโอแบบเผาเต็มๆเลยแต่ว่าพอพลิกตัวไปเจอเขาบังไว้แล้วอดีตเด็กแมนซิตี้นะครับออสการ์บ๊อบ
0: ครับโคเน่ครับออกไปซ้ายสุดเลยครับเตโอเอ็มบัปเป้ไขว้หลอกสวยเตโอดีดมาซ้ายเอ็มบัปเป้ลากที่ออสติกาดไม่ผ่านครับปั๊มอีกทีนึงดูเอยังเก็บได้อยู่มุมทงทางซ้ายเออเนสขวางอยู่
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เล่นจะเล่นลูกยากดูเอจะยกข้ามง่ายๆเลยครับ
1: โอ้โหจะคีบแล้วดีดยกหลบเลยครับดูเอก่อนหน้านี้เนี่ยจะชิงให้กับเอ็มบัปเป้ไปรอบหนึ่งก็เล่นท่ายากไปแล้วนะครับเนี่ยจะเล่นท่าไมโลครับ
0: แล้วไอ้เจ้าเออเนสก็สูงใหญ่ครับมันข้ามไม่ง่าย
1: พี่แล้วตรงนั้นมันสุดเส้นหลักแล้วคุณจะไปหลบยังไงโอ้ดูเอนี่ก็เล่นเยอะไปหน่อย
0: มูริเวอร์เป่าฟาวให้นอร์เวย์ครับสแตนลาเซนโดนดึงแต่ดูแฟนนอร์เวย์ก็แฮปปี้แล้วหนูนะ
1: ใช่วันนี้ก็เป็นวันที่แฟนๆดูไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่แล้วคือยังไงรอบน้องเอาก็ได้ดูทีมตัวเองต่อครับ
0: สแตนลาเซนพักอกหน้ากรอบไปโทษไหลต่อการเล่นกันอยู่2คนเนี่ยนะครับออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบกระชากลากเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วซัดลูกนี้หูยังดีนะครับเนี่ยที่มีตัวขวางอยู่ที่พอยิงแล้วมันไปฉลับเล่นของฝรั่งเศสก็ข้ามือไม้เมยองนะครับ
1: ก็ต้องมีออกแรงกันบ้างนะครับไม้เมยองพูดแต่เลี่ยนเลยผ่าน60นาทีไปแล้วนี่ฝรั่งเศสยังไม่เปลี่ยนตัวเลยนะครับ
0: ครับเฮ้ยอีกสนามนึงมาว่าแต่เอ็มบัปเป้กระชากมาแตะเข้าขวาเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกโอ้โหยังไม่ใช่วันของเขาเอ็มบัปเป้มาอีกทีเชอร์เวนี่เอ็มบัปเป้โอริเซ่ขวาเนี่ยมีเดมเบเล่ครับคุณเด้เชอร์เวนี่จะให้เอ็มบัปเป้โดนเตะทิ้งเฮ้ยเอาว่ะเซเนกัลอ่ะ
1: 3-0 แล้วนะ
0: 3-0 แล้วอ่ะ
1: ได้ประตูที่3จากปั๊บเกนะครับ
0: ครับ
1: กองกลางจากบีอาร์เรียลเท่ากับว่าวันนี้นี่ทำตัวเองกลับมาอยู่ที่ลูกได้เสีย0แล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วตรงการเป็นลูกได้เสียศูนย์เนี่โอ้โหเพิ่มเติมโอกาสลุ้นได้คือหลังนี้ยิงเท่าไหร่ได้ต้องยิงนะครับเซเนกัล
0: นี่ถ้าบอกว่าแซงสกอตแล้วเด้
1: ใช่ก็ไปลุ้นในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับเซเนกัลภารกิจตอนนี้ต้องยิงประตูให้เยอะที่สุดอ้าวแต่ตัดเกมกลางทางได้นะครับเดมเบเล
0: ่เอาอีกไหมเดมเบเล่จะเปิดจัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับ
1: พอเปลี่ยนแบ็กนี่เปิดไม่ค่อยผ่านยังไงไม่รู้นะครับเดมเบเล่พอบิโยคานออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วดูฝรั่งเศสนะครับกำลังจะเปลี่ยนบัตเล่บัคโค

0: ล่าแล้วก็รายันชากี้ครับตัวสำรองที่ไม่ใช่ตัวสำรองครับเดบิเล่ออกแล้วครับก็ให้โอกาสครึ่งหลังเนี่ยรวบ20นาทีนะครับประตูที่4ไม่มาแต่ว่าแฮตทริกไปตั้งแต่32นาทีแรกแล้วครับอุสมานเดมเบเล่แฮตทริกภายในระยะเวลา32นาทีด้วยนะครับเดมเบเล่ก็กลายเป็นการทำแฮตทริกเร็วสุดเป็นอันดับ2ในศึกฟุตบอลโลกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่เคยทำเอาไว้คือเอริกพร็อพนะครับตั้งแต่ปี1954นู่นเลยครับนานมากอ
1: ่ะถอดโอริเซ่ออกไปอีกคนหนึ่งด้วย
0: ใช่ครับก็มาพักบรรดาตัวหลักแล้วครับเดมเบเล่โอริเซ่ครับส่งชากี้ลงมาเปิดเตะมุมเลยครับไรอันชากี
1: ้นะบอลถึงเอ็มบัปเป้ยกมาอีกทีนึงโอ้ยกะยิงเลยนะไม่ตรงกรอบครับ
0: เดี๋ยวถามว่าทำไมเกาหลีใต้แพ้แอฟริกาใต้ครับเล่นเต็มที่ไหมครับเข้ารอบชัวร์หรือยังครับเล่นเต็มที่ครับยังไม่เข้ารอบด้วยตอนนั้นคือสู้ไม่ได้ครับวันนั้นเล่นแล้วก็แพ้เล่นไม่ดีด้วยเอาจริงนะไม่ใช่ไม่เอาจริงครับวันนั้นเกาหลีใต้อ่ะนอร์เวย์ครับเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเพิ่มเติมนะครับคนที่กำลังจะลงมาเล่นเป็นซันเดย์ลังกาสนะครับลังกาสกองหลังจากดาร์บี
1: ้โอ้โห
0: หมายเลข24นะครับแล้วคนที่ออกไปเป็นเฮนริกฟาวเชเนอร์ครับโหก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นอยู่ในลีกรองนะครับนักเตะของนอร์เวย์ซันเดย์ลังกาสเพิ่งติดทีมชาติวันนี้เป็นนัดที่4เองนะครับ
1: ก็ให้โอกาสพวกที่มีประสบการณ์น้อยๆลงมานะครับสกอร์ก็เริ่มห่างละนี่ครึ่งหลังยังไม่ยิงเลยนะเนี่ย
0: นิ่งเลย
1: ครึ่งแรกนี่ประตูแรกมาตั้งแต่นาทีที่7นะ
0: หลายเกมนะที่ครึ่งแรกหลายๆเนี่ยครึ่งหลังก็ดูเงียบๆหน่อยเมื่อกี้นี่อิสมาอิลลาซายิงได้นี่ประตูที่3แล้วนะพี่เอก
1: อ
0: ย่างที่พี่บอกจริงด้วยเขาก็ฟอร์มการเล่นนี่ไม่เบาเลยนะครับยิงเท่ากับพวกมาติอุสคุนย่าโจนาธานเดวิดไปแล้ว
1: ครับติดตามที่เกาหลีครับจากคุณเกษตรฟาร์มบูดอน
0: ครับ
1: คุณทอมฮิโต้นะฟังจากอิสราเอลครับกำลังจะเลิกงานคุณสวิตบอกว่าสูตรปลาการฝนไม่ตกร้อนมากครับกินน้ำยาหยวกกล้วยใส่ปลาดุกทำเผื่ออะไรประมาณนี้นะครับท้องกำลังร้องฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันพี่ว่าทีมใดควรได้แชมป์โลกโอ้ถ้าเอาแค่3ทีมเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสดี
0: คิดว่าฝรั่งเศสนะดูจากฟอร์มนะล่าสุดในบอลโลกนี้เลยนะ
1: ครับ
0: เยอรมันเองก็ล่าสุดก็เพิ่งไปแพ้เอกวาดอร์มาด้วยอังกฤษก็ดันเวสต์ดุดเสมอครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่ในช่วงพักนะครับ Hydration Break ก็ย้ำคำถามร่วมสนุกกันหน่อยนะพี่เอก
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าในช่วงของเราเนี่ยมีกิจกรรมนะครับสนุกสนุกเล่นกับคุณผู้ฟังครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS ตอบคำถามมาที่4689899นะครับ
1: ครับ
0: คำถามช่วงเราถามว่าไทยกับซีเรียเนี่ยประเทศไหนคัดเลือกฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุด
1: มี2ช้อยเอง
0: เหรอผมตัด4ช้อยจากเหลือ2ช้อยแล้ว
1: ถ้าตัดให้มันเหลือช้อยเดียวอ่ะ
0: ถ้าตัดให้เหลือช้อยเดียวก็เป็นซีเรียครับ
1: ซีเรียนี่คัดบอลโลกมากกว่าไทยก่อน
0: ต้องตอบให้ถูกนะ
1: ต้องตอบให้ถูก
0: นี่เหลือช้อยเดียวนะ
1: เหลือช้อยเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ใครอยากได้ลูกฟุตบอลเล็กๆไปให้ลูกให้หลานก็ส่งข้อความตอบมาได้เลยนะครับทาง4689899
0: ตัดให้เหลือช้อยเดียวนะถ้าตอบผิดอีกนี่ก
1: ็ไม่รู้จะว่ายังไงคุณหนุ่มโอวันตินทักทายมาม
0: ีที่ไหนตัดเหลือช้อยเดียว
1: พี่ผี96สวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋มีไลฟ์สดทุกคืนดีครับหมดบอลโลกก็คงจะไม่เหงา
0: หมดบอลโลกเดี๋ยวต้องตามมันต่อนะครับว่าเราจะได้มีการอยู่ด้วยกันแบบนี้หรือเปล่า
1: พี่ประวริศบอกว่าอิรักคนที่โดนใบแดงใช่ที่เล่นไทยลีกไหมครับ
0: ใช่ครับเลวินสุลาก้า กองหลังท่าเรือครับ
1: ช่วงเบรกเขาก็มีฉีดนงฉีดน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
0: บอกว่านางเอก น้องนางงามออกโหนกระแสใช่แฟนพี่เอกไหมแฟนเก่าพี่เอกหรือเปล่าจากพี่หน่วง
1: ไม่ใช่ครับ
0: พี่ได้ดูว่าผมไม่
1: ยังไม่ได้ดูเลยวันนี้เป็นเทปอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะตอนแรกเขาบอกเขาจะทำไอ้เรื่องอะไรนะแต่ว่ามันมีคนหักหลังเขาไม่มาไงเขาก็เลยเปลี่ยนอีกเรื่องนึงกระทันหันผมก็ฟังมาแวบ
1: ๆครับคุณโน้ตธนากรสวัสดีครับ
0: ตอนแรกเขาจะทำไอ้นี่ไอ้ทุจริตการสอบอ่ะสอบท้องถิ่นน่ะ
1: มีคนเบี้ยวหรือมีใครเบรก
0: ไม่รู้เขาบอกว่าบางคนนี่นัดไว้แล้วแต่ว่าไม่ยอมมาออกนะครับ
1: คุณชัชวาลบอกว่าเซเนกัล3ไปแล้วเกาหลีใต้จะมีผลรอดยากไหมครับ
0: เกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นอยู่เหมือนกันนะ
1: สุ่มเสี่ยงอยู่
0: ใช่สุ่มเสี่ยงอยู่ครับ
1: พี่ประภาพรสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋สวัสดีพี่ประภาพรด้วยนะครับ
0: เพราะว่าเกาหลีใต้ตอนนี้ลบหนึ่งนะผลงานก็คือล่าสุดของเซเนกัลเนี่ยดีกว่าไปแล้ว
1: คุณนันทพงศ์บอกว่าดวงทีมจะชนะน่าจะส่งมาตั้งแต่ตอนเสียจุดโทษนะ
0: ครับ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับ20นาทีสุดท้ายใครเพิ่งเปิดมาฟังครับสกอร์นอร์เวย์ตามหลังฝรั่งเศส 1-3 แล้วก็เซเนกัลครับนำอิรัก 3-0 นะครับคุณบอลบอกว่าตอนนี้เซเนกัลแซงสกอตแลนด์แล้วครับ
0: ใช่ครับเพราะพวกนั้นมันติดลบ
1: พี่ครับคิดว่าคู่แคปเวิร์ดกับซาอุจะยิงกันเยอะไหม
0: ผมว่าเยอะ
1: ผมก็คิดว่าเยอะ
0: เพราะสถานการณ์ที่เราบอกว่าไอ้คู่นั้นนี่คือใครชนะเข้ารอบ
1: ใช่มันมีผลกับการเข้ารอบอยู่นะครับ
0: อ้าวตัดได้แล้วครับนอร์เวย
1: ์มาไหมออสการ์บ๊อบสายยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วซ้ำไม่ทันครับโอ้โหลูก2ยังไม่มาครับมาอีกทีเซเดรูปลูกนี้ยังไม่ผ่านคุณเด
0: ้โอ้โ
1: หออสการ์บ๊อบครับ
0: เรียกจุดโทษก็เพื่อนก็ยิงไว้เข้าครั้งนี้นี่เป็นฝ่ายยิงเน้นๆเองนะครับไปตัดบอลออกมาได้ครับออสการ์แล้วจ่ายเผื่อให้ออสการ์บ๊อบเอียงเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วยิงแต่ว่าไม่ห่างตัวไม้เมนยองแล้วยิงไม่ได้แรงมากโอ้เป็นซูเปอร์เซฟเลย
1: นะเตะมุมทางด้านซ้ายครับแพทริกเบิร์กครับหยอดมาตรงกลางโขกทิ้งออกมาโนเวไม่มีใครเข้าเตลถึงก่อนครับเปิดยาวขึ้นมาเอ็มปาเป้เอาแล้วครับเอ็มปาเป้เจอกับทางด้านเออร์เนสมาเรื่อยๆข้ามาคนเดียวข้างหน้ามีขยับเอ็มบัปเป้หยอดมาเสาไกลโอ้โหแพทริกเบิร์กลงมาทันได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้มึงเตะมุมอยู่เลยแล้วพีเตอร์เซนไปแล้วลูกนี้โดนชูสคุนเดสกัดครับ
0: โอ้ลงมาเล่นเกมรับเร็วมากครับแพทริกเบิร์กเพื่อนเนี่ยคนอื่นๆยังกลับมาประจำตำแหน่งไม่ได้เลยนะครับโอ้แต่แกมาถึงก่อนแล้ว
1: นะ
0: ใช่ขยันจริงครับ
1: เซเนกัลอีก20นาทีคิดว่าจะมีลูก4มั้ย
0: มี
1: ผมก็คิดว่ามี
0: ผมว่าตอนนี้นี่เขาก็แล้วยิ่งช่วงท้ายเนี่ยอิรักเองผมว่าเขาอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆนะการเล่น10คนเหนื่อยนะครับเหนื่อยกว่าปกติมากๆอ่ะ
1: แจ็คสันเซเนกัลมั้ย3ลูกไม่มีชื่อเขาเลยเหรอได้ลงมาได้วันนี
0: ้ผมไม่ดูรายชื่อเซเนกัลวันนี้เลย
1: ออสการ์ดเปิดมายังได้อยู่ครับเอสการ์ดชิดลูปผ้าตัดมาได้ฝาวเลยครับโอ้โหปะทะกันตรงกลางสนามโอลิเวอร์เหมือนจะควักใบเหลืองหรือเปล่าเหลืองมาแล้วครับ
0: อยู่ในมือแล้วครับ
1: ให้กับผู้เล่นฝรั่งเศสนะครับ
0: โดนใบครับออเรเลียนชัวเมนี่อ๋อแจ็คสันไม่ได้เป็นตัวจริงวันนี้เนี่ยตัวจริง3คนข้างหน้าของเซเนกัลเป็นซาดิโอมาเน่อิสมาอิลาซาแล้วก็อิบราฮิมเอ็มบายนะครับ
1: มีให้เราตาม UC ดับลินเหรอ
0: โอ้โห
1: น่าจะเป็นพวกฟุตบอล
0: นี
1: ่ไอแลนด์อะไรพวกนี้เปล่าน
0: อร์เวย์พายเรือแล้วตอนนี้เฮ้ยโอ้โหพอกล้องจับมีคนจูบมาด้วยพอรู้ว่ากล้องจับนี่สกิดแฟนมาจูบไปเลยนะครับแฟนบอลนอร์เวย์ไอแลนด์นะ UC ดับลินไอแลนด
1: ์เซเนกัลมาว่ะ
0: 40ผมว่ามี5 40ครับ
1: ไม่แน่

0: แน่นะ
1: ลูก5นี่ได้จาก
0: ลูก5ต่อเลยนะครับ
1: ปาร์คเกคนเดิมนะกองกลางจากเบียร์เรลยิงวันนี้2ประตูแล้วเดี๋ยวผมหายูซีดับบินให
0: ้โอเค thank you กลับมาลุยกันต่อนะครับในช่วง15นาทีสุดท้าย
1: โอ้บอลโลกเตะกันโคมๆนะ
0: เอาแล้วลูกนี้จังหวะหลุดมาของโนเวลโอ้โหไม่ยองออกมาถึงก่อนแน่มีเคลียร์บอลพลาดเหมือนกันนะครับฝรั่งเศส
1: ยูซีดับบินชนะไปแล้วนะครับชนะ 2-0 นะ
0: ครับ
1: ชนะคอปแรมเบิลเปลี่ยนนะครับไดโยอุปาเมกาโนออกครับคนที่ลงมานี่
0: อิบัว
1: อิบราฮิมาโคนาเต้ครับดาวเตะจากเรอัลมาดริดนะครับใหม่ถอดด้ามเลยย้ายทีมเปิดตัวกับมาดริดไปแล้วแกประกาศย้ายทีมกลางบอลโลกเลย
0: ก็จากไลป์ซิกไปมาดริดเลยใช่ไห
1: มไม่แวะเลยนะ
0: ไม่น่าจะเคยเล่นในพรีเมียร์นะ
1: ไอคนไหนไปนี่ลืมหมดเลย
0: ลืมเร็วด้วยรักแรงเกลียดแรง
1: โคจริงๆเนี่ยคู่เซเนกัลนี่ไอ้ปาร์คเกนี่ลุ้นแฮตทริกได้เลยนะยิงไป2ลูกแล้วนะครับ
0: เอาแฮตทริกไปเลย
1: เ
0: ป็นคนที่เท่าไหร่ที่4
1: คนที่4
0: นี่แหละว่า2คู่นี่สกอร์2คู่นี่8ประตูนะ
1: ใช่แล้วจริงๆมาตรฐานในแมตช์ที่นอร์เวย์เล่นเนี่ยจะต้องมีอีกลูกนึงนะเพราะว่าทุกนัดที่เขาเล่นเนี่ยจะมีประตูรวมกับคู่แข่งถึง5ลูกตลอดครับ
0: จะ2-3หรือจะ4-1เดี๋ยวรอลุ้นกันแต่ก็เกมเปิดอาจจะมีครับนี่บ๊อบมาอีกแล้วครับออสการ์บ๊อบมีขยับแล้วออสการ์บ๊อบลากตัดเข้าเหลี่ยมซ้ายไหลต่อมาแพทริกเบิร์กจับบอลยาวครับโดนเตะทิ้งเราเสียบอลให้ฝรั่งเศสแต่จับบอลไม่ได้ดวลกันอยู่ตรงกลางสนามครับทอสบี้เอาไปขวาเลยครับเลเนสย้อนคืนมาออสติกาดพีเดอร์เซนหาช่องอยู่เหมือนกันนะครับโนเวย์ไหลทะลุยัดมาแซนลาเซนพลิกไม่ได้แพทริกเบิร์กจัดดีลงไปทางขวาทันไหมออสคาร์บ๊อบถึงก่อนครับเอาละครับออสคาร์บ๊อบย้อนมาเอเนสแพทริกเบิร์กออสคาร์บ๊อบโอ้โหเคาะตามช่องก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับโนเวย์เนี่ยไหลทะลุช่องมาแพทริกเบิร์กเอาละถึงก่อนแชกี้ต้องลงไปช่วยเกมรับด้วยนะครับ
1: โอ้นี่ยังไม่เสียบอลเลยนะคืออาจจะเจาะเข้าไปด้านในไม่ได้แต่ว่าก็หนีเอาตัวรอดเท้าต่อเท้าให้เพื่อนนี่ย้ายฝั่งมายังไม่เสียบอลครับนอร์เวย
0: ์ปีเตอร์เซนลุยขึ้นมาเองครับทางด้านซ้ายเชเดลูปหลากจี้กระชากเจ้าแหวกลูกนี้ไม่ผ่านชูสคุนเด้เตะทิ้งไว้ก่อนเลยครับบุกข้างหน้าไม่มีใครเลยครับตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะครองบอลได้เยอะขึ้นเปิดยัดมาออสคาร์บ๊อบสแตนลาเซนให้ออสคาร์บ๊อบโดนขวางออกมาซ้ายเจเดลูปลากจี้ดีต่อเซลาเซนจับแล้วโอ้โดนทิ้งมาแล้วซัดเลยทอร์บี้เป็นทางด้านแพทริกเบิร์กครับเอเนสออสิกาดเอเนสอีกทีนึงครับเปิดยัดมาออสคาร์บ๊อบแบกขวาเติมมาแล้วเอเนสเปิดติดจังหวะ2ยังตามเก็บได้อยู่เสียบอลให้กับฝรั่งเศสโอ้นี่เห็นบาคูล่าได้บอลนะครับเนี่ย
1: คือแต่ว่าลงมาในช่วงที่เพื่อนเองก็เล่นเกมรุกน้อยลงไปแล้วนะครับฝรั่งเศสบาโคล่าเองก็ยังไม่ได้โชว์ลวดลายเท่าไหร
0: ่นี่ครับประธานเป้ต้องลงมาล้วงบอลเองครับให้แชกี้สามีบาโคล่านะครับโอ้แต่ขึ้นมาน้อยครับฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้เล่นกับแชกี้ขวามิดูเอครับเคาะคืนกุนเด้แชกี้
1: ก็เริ่มเน้นการต่อบอลโดยที่ไม่ได้รีบเร่งจังหวะในการเข้าทำด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับ
0: ครับประธานเป้ไม่อยากเลยเวลายังเหลืออีกเกือบ10กว่านาทีนะครับ
1: ก็ไม่เปลี่ยนออกนะฟิตจริงนะคือจนถึงเวลาตรงนี้นี่มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้บรรดาแกนหลักเยอะนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเองก็เปลี่ยนไปแค่3คนนะครับเปลี่ยนกองหลังให้โคนาเต้ให้บาโคล่าให้ชากี้ลงมาก็เหลืออีก2โควต้าครับฝรั่งเศส
0: นี่อีบูโมโหครับลุย

0: ขึ้นมาเองครับอีบูแต่สุดท้ายก็ย้อนคืนอยู่ดีนะครับนอกจากว่าคู่เซนเตอร์เป็นโคนาเต้กับลักครัวนะ
1: ครับซีซั่นที่แล้วก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกทั้งคู่นะครับเนี่ยบอลถ่ายไปถ่ายมาเริ่มที่จะไม่เข้าพื้นที่อันตรายกันบ้างครับ
0: มามาโคล่าสปีดยังดีอยู่หลุดมาในกรอบเขตโทษมาโคล่าสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้โอ้ยังติดครับเซลวิกเนี่ยปัดทิ้งออกไปได้ครับ
1: โอ้แล้วเซฟอีกแล้วครับคือเผลอๆเนี่ยจ่ายทะลุช่องมาเลยนะครับฝรั่งเศสแล้วหลุดทะลุเออร์เนสต์มาครับบาโคล่าไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดยัดจะให้กับเอ็มบัปเป้แต่ว่าเซลวิกปิดมุมอยู่พอดี
0: เตะมุมเล่นสั้นนั่งกันใหม่เตโอเปิดมาลูกนี้แล้วไม่ถึงละครัวหกทิ้งออกมาก่อนคุณเด้ตามเก็บต่อครับโคเน่ไหลมาแชกี้หมวนอยู่กับแชกี้เลาะมาสุดมากระชากสุดในหลังเปิดมาเสา2ไม่มีใครครับนอร์เวย์ดิดทิ้งออกมาเริ่มจะพับสนามแล้วครับฝรั่งเศสตอนนี้ทางซ้ายเป้นี่ก็ไปทั่วเลยครับ
1: วันนี้นี่ฟรีสไตล์เลยครับเนี่ยเป็นคนเปิดข้ามฟากมาให้รายันแชกี้ด้วย
0: ได้ดวลเดี่ยวพีเดอร์เซนหลอกอยู่คุณเด้เอาไปเสียบอลครับโอ้ชูเดลูปลงมาช่วยเกมรับแทบจะสุดเส้นเลยครับเปิดทิ้งออกมาก่อนนะครับโนเวแซนลาเซนให้ออสการ์บ๊อบเป็นแพทริกเบิร์กออสการ์บ๊อบช้าครับแต่ได้ฟาวนะครับลูกนี้ผู้เล่นฝรั่งเศสมากระแทกจากด้านหลังครับ
1: เป็นการวิ่งมาชนของบัลเล่บาโคล่าคือบอลเนี่ยจ่ายนำหน้าไปแล้วครับบาโคล่าวิ่งมาข้างหลังมีมือไปโอบทำให้ออสการ์บ๊อบเสียหลักล้มลงไปครับเป็นการเบรกเกมข้างสนามของนอร์เวย์ก็กำลังจะเปลี่ยนสำรองเพิ่มอีก2คนครับอันโตโนนูซ่านี่ตัวหลักนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยันเพเตอร์ฮาวเก้ครับแต่ว่าเกมยังไม่หยุดนะครับก็เพราะว่านอร์เวย์เองก็ตอนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปแค่3คนครับ2คนที่กำลังจะลงมาก็น่าจะเป็นการใช้โควต้าให้มันครบอ้าวแล้วจ่ายบอลคืนหลังลูกนี้พลาดกันเองชูสกุนเด้โอ้ทำให้ทีมเสียเตะมุมลูกนี้เคาะกันไปเคาะกันมาแล้วไปจ่ายคืนกันแรงไปครับพอบอลออกข้างนี่ก็ถึงเวลาเปลี่ยนนะครับนอร์เวย์เอาออสการ์บ๊อบวันนี้เรียกจุดโทษได้ครับแต่ว่าคนที่ยิงเป็นสแตนลาเซนยิงพลาดนะครับ
0: อีกคนหนึ่งเป็นเชเดลุปออก
1: ใช่ก็เปลี่ยนตัวรุกด้านบนออก2คนเลยครับตัวซ้ายตัวขวาแล้วก็ส่งเนี่ยครับอันโตโนนูซ่านะครับตัวรุกจากแอบิไลซิกแล้วก็ยานเพเตอร์ฮาวเก้นะครับนี่คืออีกหนึ่งคนที่อยู่กับโบโดกลิมนะฮาวเก้
0: ใช่แล้วฟอร์มดีด้วยจริงๆนอร์เวย์วันนี้ก็ได้เตะมุมบ่อยนะแต่ว่าแนวรับของฝรั่งเศสอย่างอุปเมกาโนแล้วก็ลาครัวก่อนนั้นนี่ก็เคลียร์ได้ดีนะครับคราวนี้เป็นโคนาเต้ครับต้องลงมาช่วยเกมรับละแพทริกเบิร์กครับจะโยนเข้าไปขวาปั่นมาตรงกลางโดนโขกทิ้งออกมาออสิการ์ดมงยัดไปคีนึงอ่ะฝรั่งเศสดักได้จะสวนหรือจะคลองบอลอยู่ครับเตโอไม่ขึ้นเร็วครับย้อนคืนลักครัวครับออกมาทางขวาคุณเด้มานูโคเน่ครับ
1: เนี่ยตอนนี้บอลอยู่ในแดนตัวเองแล้วก็บรรดามิดฟิลด์ตัวรับซะเยอะครับแต่ว่าเข้าไปเพรสซิ่งโดยอัสการ์ดเกือบแย่งได้ครับแต่ว่ายังกลับไปที่โคนาเต้คือพอฝรั่งเศสดึงเกมแล้วก็ใช้บอลอยู่ในแดนตัวเองเยอะเนี่ยนอร์เวย์ก็ต้องขยับเข้ามาหาบ้างไม่งั้นฝรั่งเศสก็จะเคาะกันไปเคาะกันมาครับในช่วงที่กำลังเข้าสู่5นาทีสุดท้ายเกมก็เริ่มหนืดลงไปชัดเจนแล้วครับตอนนี
0: ้ครับพรุ่งนี้เป็นคิวของพี่โดใช่ไหม

0: กลุ่มโปรตุเกสกลุ่มอังกฤษนะ
1: ครับพรุ่งนี้ก็สนุกนะครับ
0: ครับ
1: อังกฤษนี่เล่นตีสี่นะโรนัลโดเล่น6โมงครึ่งคือ6โมงครึ่งหกโมงเช้านะครับ
0: แต่คืนนี้ยังมีสเปนนะครับสเปนเจออุรุกวัย
1: ใช่
0: บอกว่าคืนนี้ก็ไม่ได้นะ
1: เช้านี้
0: เช้านี้เจ็ดโมง
1: พาบินทบาทพอดี
0: เคปเวิร์ดกับซาอุครับอีกหนึ่งตัวแทนจากเอเชียแล้วก็10โมงครับนิวซีแลนด์เบลเยียมอียิปต์กับอิหร่านนะครับ
1: ส่วนข้างสนามของฝรั่งเศสก็กำลังจะเปลี่ยนตัวครับมีจังหวะมานูโคเน่ไปทำฟาวล์ผู้เล่นของนอร์เวย์แต่ว่าเป็นลูกได้เปรียบนะครับโอ้5-0เซเนกัล
0: ฮะ
1: 5-0
0: นี่ถ้าบอกว่าบวก2ดิ
1: เข้ารอบแล้วอย่างเงี้ยเข้ารอบตั้งแต่3-0แล้วมั้งครับเซเนกัลเนี่ยโอ้วันนี้นี่อิลิมาน NDI นะ
0: ซึ่งก่อนแข่งวันนั้นเซเนกัลอยู่อันดับสุดท้ายนะ
1: ใช่
0: ไม่มีแต้มนะครับ
1: โอ้โห NDI จากเอฟเวอร์ตันซัดไปครับ5ประตูต่อ0โอ้โห
0: บวก2เนี่ยแซงโคเอเชียขึ้นมาอยู่อันดับ5เลยนะคร
1: ับ ใช่
0: แต่โคเอเชียยังมีแมตช์อีก1แมตช์รวมถึงพวกแอลจีเรียพวกนี้ด้วยนะครับแต่3แต้มลูกได้เสียบวก2ว่าไม่น่าตกอ่ะ
1: คือตอนนี้กลายเป็นทีมที่มี3แต้มแล้วผลงานดีสุดไปละของทีมที่เป็นอันดับ3ล่าสุดตอนนี้นะครับ
0: รุ่นใครแฮตทริกนะ
1: ปั๊บเก
0: ปั๊บเก
1: ใช่แต่ไม่รู้ออกไปยังแต่ว่าคนที่ออกแน่นอนในเกมของเราคือเอ็มบัปเป้นะครับถอดปลอกแขนกัปตันทีมรวมถึงชูสคุนเด้ด้วยนะครับส่งเอามาโลกุสโตกับชองฟิลิปมาเตต้าลงมาเปลี่ยนโกด้วยนะครับทำไมชื่อขึ้นผิดหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: ขึ้นมาเป็นโรแมนริเซนั่นโกสำรองนะครับไม่ใช่นะครับ
0: ยังอยู่
1: ไม่ใช่ขึ้น
0: ระดับฟีฟ่า
1: ขึ้นกราฟิกผิดนะครับเป็นมาโลกุสโตกับฟิลิปมาเตต้านะครับโอ้ผมก็งงว่าโรแมนริเซชื่อขึ้นมาได้ไง
0: เซเนกัล5ไปแล้วนะครับ
1: โอ้อย่างนี้นี่เลบินซูลาก้านี่เป็นเหตุนะโดนไล่ออกแล้วทำให้เซเนกัลนี่ย่ำ 5-0 เลย
0: คุณปีศาจลาดลีเซเนกัลขออีกเม็ดครับบันได2ขั้นเต็มข้อ5
1: เต็มข้อไปแล้วตอนนี้เกินข้อไปแล้วโอ้คือ
0: สั่งหูฉลามมากินได้เลยฮะ
1: คือถ้าใครดูเกมอยู่เนี่ยคือสภาพคือประมาณบุกอยู่ 70%ยิง23ครั้งแล้วนะเซเนกัลอ่ะถ้าใครดูเกมอยู่ก็คงแบบกดโง่หัวไม่ขึ้นนะครับอิรัก
0: แซงเกาหลีด้วยโอ้ถ้าเกาหลีตกรอบจะเสียดายนะสุดท้าย
1: ใช่เกาหลีก็ติดลบ1นะครับในเรื่องลูกได้เสีย
0: เสมอก็เข้าแล้ว
1: ครับ
0: นั้นไปแพ้เหลืออีก2นาทีก่อนทดเวลาบาดเจ็บนะครับคุณเสกสิทธิ์นะครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านฟังอยู่อำเภอคงโคราชครับ FM 95.75 ชัดเจนครับแต่ส่งข้อความมาทาง YouTube แทนสวัสดีทักทาย
1: ขอบคุณครับ
0: พี่น้องชาวโคราชด้วยนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะไกลจากบ้านผมอยู่4คิวน่าจะควรจะซีกเลยนะ
1: แล้วพูดถึงเซเนกัลนี่สกอร์สูงทุกนัดเลยนะทุกนัดที่เซเนกัลลงเล่นเนี่ยยิงประตูกัน4ลูกนัดแรกแพ้ฝรั่งเศส 1-3 อีกนัดหนึ่งเพิ่งไปแพ้นอร์เวย์มา 2-3 ไงแล้ววันนี้เล่นอิรักไป 5-0
0: แต่นอร์เวย์นี่แหละขาดอีกลูกนึงอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าเซเนกัลนี่เอาจริงๆก็เข้ารอบได้ผมว่าก็แกก็เล่นสนุกดีนะ
0: ใช่
1: ดูมันเดียครับ
0: อันนี้เท่ากับว่าชองฟิลิปมาเตต้ากับยอร์เกนสแตนลาเซนเจอกันสิวันนี้
1: ใช่เพื่อนร่วมทีมนะครับ
0: กุสโตครับมาทางขวาดูเอก็เล่นคองบอลเนี่ยเคาะไปเรื่อยนะครับมีช่องกระเจาะไม่มีช่องก็เนี่ยเน้นคองบอลไปเรื่อยครับฝรั่งเศสประธานเป้ไม่อยู่ก็ไม่แน่นะเด็กๆอาจจะอยากโชว์ของก็ได้นะครับแชคกี้ลงมารับบอลต่ำเลยครับขวาม
1: ีคนถามพี่เอกตอบหน่อยจะมี6มั้ยเซเนกัล
0: ผมว่ามีอ่ะ
1: มีคนถามจะมีลูกที่6ในเกมมั้ย
0: เขาต้องการประตูมากที่สุดเท่าจะทำได
1: ้ใช่

0: เท่าไหร่ก็ทำไว้ก่อนแล้วเซเนกัลออกสตาร์ทหลังเรานะแล้วมันน่าจะทดเยอะด้วยนะ
1: เกมนอร์เวย์ฝรั่งเศสเนี่ยนาทีสุดท้ายละเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาที
0: ครับ 5-1 ได้ไหมล่ะ
1: ขอ 6-0 ดีกว่า
0: 5-1 นี่เซเนกัลก็ไม่ชอบนะครับแต่มันจะมีลูกที่6ไงแต่6แบบ 5-1
1: ขอเป็น 6-0 สวยว่าสุราก้าไม่น่าโดนนะกี่โอ้โดนกี่ลูกเนี่ยอิรักทัวร์นาเมนต์เนี่ย
0: เดี๋ยวผมบวกกันแต่แน่ๆเกมของเรานี่ทด5นาทีนะครับอิรักก่อนนะนี่โดนไป7วันนี้12แล้ว
1: โอ้หนึ่งพอดี
0: 12ลูก12ลูกก็เท่ากับตูนิเซียครับโดนไป12ประตูจาก3นัด
1: แต่ถ้าโดนอีกก็สูงสุดแล้วนะคู่ฝรั่งเศสทดเจ็บ5นาทีนะครับอู้แต่สกอร์นี้กองเชียร์ฝรั่งเศสก็โอเค
0: ดีเลยแหละครับ
1: ดีเลยอะสีคิ้วโคราชครับสีคิ้วโคราช
0: โอ้เนี่ยเกาหลีเตรียมรับแผงไข่ได้เลยโอ้โห
1: อะไรคุณชูตาพิศักดิ์หรอผมอ่านชื่อถูกไหมผมก็อยู่สีคิ้วนะ
0: เนี่ยครับช่วงท้ายเกมบอลติดชึ่งกันแล้วครับเล่นเหมือนนับถอยหลังให้เวลามันหมดไปอย่างนั้นเลยครับ
1: คุณณัฐพงศ์บอกอาจจะ6ไหมครับเกาหลีเตรียมรับแผงไข่เลย แต่ลุ้นฝรั่งเศสก่อนมียิงไกลโอ้ไม่ตรงกรอบครับเตโอขอยิงเอง
0: ก็นอร์เวย์จบแบบนี้ก็จะไปเจอกับไอวอรี่โค้สต์นะครับจะพักอีก3วันนะครับก่อนที่จะไปเจอกันกับไอรีโคด
1: ผ่านไหมผมว่านอร์เวย์ก็ดีกว่า
0: ก็เก็บความสดไว้ด้วยเนาะ
1: ก็นอร์เวย์ชัดเจนเลยนะว่าเขาเลือกที่จะพักตัวหลักเพื่อไปลุยกับไอรีโคดเลย
0: ใช่ครับก็ส่วนฝรั่งเศสก็จะเล่นวันเดียวกับนอร์เวย์นั่นแหละครับวันที่30มิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะไปรอพบทีมอันดับ3ของกลุ่มดีครับ
1: มาคนเดียวโดนขวางอยู่ก็หมดรอบแรกปุ๊บก็รอบ2ต่อเลยใช่ไหม
0: ใช่ไม่มีพักเลยแต่ว่ามันจะมีวันที่28มิถุนาเนี่ยวันนั้นจะมีบอลคู่เดียวนะจะเป็นรอบ32ทีมคู่เดียวก็คือแอฟริกาใต้เจอแคนาดาหลังจากนั้นก็จะเตะวันละ3คู่นะครับ
1: ครับ
0: พอมาคู่เดียวแล้วมันเหงาเลยนะ
1: เพราะว่าเราเสพติดกับการดูฟุตบอล4คู่
0: ไม่ใช่พี่แล้วมันเป็นคู่แอฟริกาใต้แคนาดาด้วยไงมันไม่ได้บิ๊กเนมไง
1: มันก็เป็นลุ้นให้จูธานเดวิดแฮตทริกอีกสักนัดนึงแชคกี้ครับลุยมาทางขวาก็พยายามจะเอาอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆเองก็เหมือนจะบอกให้ผ่อนๆแล้วนะครับนักครัวครับโคเน่ออกซ้ายครับเตโอบาโคล่าแหวกมาแล้วทางซ้ายข้างหน้ามีแต่ยังไม่โยนครับเปิดมาแล้วได้โคกลูกนี้เรียบร้อยโอ้โห5 4 1ครับดูเอ5จริงๆว่ะ
0: นี่ไงรวมกัน5ประตูอีกแล้วครับในเกมที่นอร์เวย์ลงเล่นครับแล้วพวกเขาก็เสียเพิ่มอีก1ประตูครับเป็นฝรั่งเศสครับหนีห่างไปเป็น4ประตูต่อ1ครับจากลูกหม่งเช็ดของเดซเร่ดูเอครับ
1: โอ้ต้องชมบาโคล่าด้วยนะครับ
0: ทดเวลากำลังจะหมดแล้วนะครับคือเลี้ยงอยู่ฝั่งซ้ายครับวนไปวนมาครับบัลเล่บาโคล่าแล้วเปิดงัดด้วยขวาโอ้โหแล้วยืนหม่งตรงจุดโทษเลยอ่ะไม่มีตัวประกบเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยแล้วขวิดบอลมันติดซ้ายด้วยครับแล้วเซวิกเนี่ยจังหวะ อยู่ตรงกลางประตูพอดีครับขยับมาไม่ทันบอลมันติดซ้ายแล้วก็หนีมือพอดี
1: พุ่งเต็มที่แล้วนะครับสองคู่ตอนนี้10ประตูแล้ว
0: เอาแล้วดูเอวันนี้ก็มากับเขาด้วยนะครับดูเอนี่ประตูที่3ในนามทีมชาตินะครับวันนี้ลงเล่นนัดที่10
1: คุณโน้ตบอกฝังไวกิ้งนะตาไก่4-1คุณณัฐพงศ์บอกว่าสกอร์ชี้ฟ้าเลย
0: โอ้โหวันนี้นี่ทะลุครับออกนอกโลกไปเลยครับวันนี้2คู่รวมกันสูงไม่รู้จะสูงยังไงแล้วครับนอร์เวย์3นัดยิงรวมกับคู่แข่ง15ลูกครับ

0: ฉลี่ยนัดละ5ลูกพอดี
1: เล็กนิดเดียวคู่สเปนเช้านี้พี่ๆคิดว่าจะยิงรวมกัน 1-3 ลูกไหมครับจากน้องหงล่อน
0: สเปนรู้ไกวเหรอ
1: ถึงฟุตบอลวันนี้ฟุตบอลสกอร์สูง
0: มันบวกกันเลยใช่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายแล้วก็ต้องการเก็บชัยชนะเก็บแต้มครับ
1: คุณชัชวาลบอกว่าแพทริกเบิร์กตัวนี้เล่นดีมากครับคุมจังหวะตรงกลางดีสไตล์โอเลกา
0: ครับ
1: ตัวหลักของบูโรกริมอ่ะ
0: ใช่เดี๋ยวดูทดเวลาคู่เซเนกัลทดเท่าไหร่ทด6นาทีทดไม่เยอะ
1: ส่วนเกมนอร์เวย์ฝรั่งเศสจบเรียบร้อยนะครับก็เป็นฝรั่งเศสชนะ4-1
0: วันนี้นี่4ประตูของฝรั่งเศสนะครับมาจากแฮตทริกของอุสมานเดมเบเล่แล้วก็ดิเซเรดูเอส่วนนอร์เวย์ได้1ประตูนี้ครับลูกเดียวจากทีโออัสการ์ดแต่ว่านอร์เวย์จริงๆในเกมเนี่ยก็ได้ลูกจุดโทษนะครับแต่ว่าเยอร์เกนสตาร์ลาเซนยิงไม่เข้าในนาทีที่50นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้จบเกมสุดแล้ววันนี้มี5ประตูนะครับฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์ไป4-1นะครับฝรั่งเศสก็จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับชนะรวดทุกนัดขณะที่นอร์เวย์เข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับ
1: อ่ะ3นาทีก็เอา
0: ครับ
1: โอเคฟังเรา
0: เยี่ยมเลย
1: ก้าวต่อ
0: เนี่ยทดเวลาเหลืออีกประมาณสัก4นาทีสุดท้ายนะครับเซเนกัลกับอิรักคือฝรั่งเศสเล่นแบบนี้ก็ สมราคาเต็งแชมป์เหมือนกันนะครับ ชนะรวด
1: คุณทีบอกผมอยู่ขามสแกแสงแล้วขามสแกแสง
0: ครับ
1: ละม่อม
0: ขามสแกแสงนี่ก็โคราชใช่ไหม
1: โคราชครับโคราชนี่จังหวัดใหญ่มาก
0: ครับ
1: บอลวีรายงานตัวครับกรีดยางฟังยาวๆลุ้นมากกว่าบอลก็ฝนนี่แหละครับ
0: ก็มีคนถามไม่ทีนึงว่าคู่ที่เพิ่งจบไปนี่รอบหน้าเจอใครนะครับนอร์เวย์ไปเจอไอวอรี่โคสต์นะครับขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะไปเจอทีมอันดับ3ซึ่งตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับของกลุ่ม D F และก็ G นะครับซึ่ง2ทีมที่จบอันดับ3ที่แข่งจบไปแล้วคือพวกปารากวัยกับสวีเดนส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเดี๋ยวรอเขาเตะก่อนนะครับ
1: พี่ประเสริฐบอกว่าเชียร์อังกฤษปีนี้ไม่สุดเลยเพราะบอลโลกไม่มีแม็กควายประมาณนี
0: ้วันนั้นนี่พอได้เตะมุมไปเยอะหนึ่งนึกถึงแม็กควายนะแล้วพี่จำได้ว่าวันนั้นที่เขาด่าทูเคิลเขาไปด่าเชสเปนเขาเรียกสเปนในเกมเลย
1: ไม่จับมือหรอ
0: ไม่ใช่เรียกสเปนเวลาสเปนมันยืนตำแหน่งมั่ว
1: อ๋อ
0: แล้วเขาตะโกนเรียกเชสแล้วมันมั่วไงแล้วทูเคิลก็หัวเสียบางคนก็บอกอ้าวก็นี่ไม่เรียกลูกชอ
1: ก็เรียกมาเองอ
0: ่
1: ะ
0: ไปเรียกมาเองอ่ะ
1: ทูเคิลมันเลือกตัวแปลกๆผมว่าไ
0: ม
1: ่ขนาดแฟนบอลบ้านเรายังรู้ว่ามันแปลกๆนะ
0: แล้ววันนั้นเนี่ยหัวเสียใช่เชสสเปนไงก็บอกจะมาหัวเสียอะไรเรียกมาเองนี่pretty much
1: as much as they could today ตี4คุณเบ่งมามั้ยครับคุณเอกไม่ทราบว่าช่วงหน้าใครมาเข้าต่อเนาะอ่ะลุ้นนาทีอีก2นาทีครับไม่ถึงขนาดโหมครับทางด้านเซเนกัลอ่ะ
0: ครับ
1: คือยิงเพื่อไม่ได้สกอร์5-0นี่ถือว่าเยอะมากนะคร
0: ับ มาก
1: มีโอกาสเข้ารอบสูงเลย
0: ก็อย่างล่าสุดตอนนี้ก็กลายเป็นทีมอันดับ3ที่จะเข้ารอบไปแข่งกับกลุ่มอื่นด้วยการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วนะครับ ของทีมที่มี3แต้มนะเพราะว่าทีมที่จบอันดับ3ทีมอื่นบางทีมก็จะมี4คะแนนไปแล้วพวกนั้นก็เข้ารอบไปแล้ว
1: แจ็คสันลงมาแล้วนะขอสักลูกไหม
0: พอแล้ว
1: สักครึ่งโหลนะสมัยละซาจริงๆเขาก็โดดเด่นก่อนที่จะไปเล่นในฝรั่งเศสด้วยนะ
0: ครับ

0: อมอะเนาะ
1: yeah he had him in his pocket really
0: เจอทั้งนอร์เวย์เจอทั้งฝรั่งเศส
2: ใช่ก็ยากครับ
0: จับ
2: นี้ก็เลย
0: จับมาอยู่กลุ่มนี้นี่ก็ร้องเลยครับ
2: วันนี้ก็เลยบอมใส่อิรักซะเลยครับเข้ารอบ
1: another good save by Hassan as well

0: ผมชอบข้อความนี้ฝรั่งเศสอยู่โนนสูงครับส่วนเซเนกัลนี่อยู่โคกสูงเนิน
1: แต่สูงทั้งคู
0: ่สูงทั้งคู่เฮ้ยนี่คีเอทดิ
1: อยู่ที่ราบสูงไงโคราชอยู่ที่ราบสูงจบเรียบร้อยเซเนกัลวันนี้สวยหรูครับ
0: ครับ
1: กดอิรักมันเลยฮะ50
0: ก็เข้ารอบค่อนข้างแน่แล้วครับเป็นการทีมที่อันดับ3ของกลุ่มแล้วก็มีลูกได้เสียบวกถึง5ลูกครับ
1: ครับก็สรุปนะครับวันนี้2คู่ที่ลงเล่นกันในช่วงตี2โอ้โห10ประตูนะครับฝรั่งเศสชนะโนเวย์4-1แล้วก็เซเนกัลชนะอิรัก5-0นะครับ
0: ไอ้เซเนกัลบวก2ที่ผมลืมไป
1: บวก2
0: ก่อนเตะเขาลบ3
1: ใช่
0: นะครับกลายเป็นทีมที่อันดับ3แล้วก็ลูกได้เสียบวก2นะครับเซเนกัล
1: น่าจะครบทวนนะของเราออกที่4เนาะ
0: ใช่พอดีไปเลยเลยมาแล้วด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับฟุตบอลโลกวันนี้2คู่ในช่วงของเราสนุกมากๆนะครับแต่ยังไงในเช้าวันนี้ยังมีอีก2ช่วงเวลานะอย่าลืมติดตามได้กับ FM 99กับทีมงานของเรานะครับส่วนช่วงเวลานี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: วไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขา

0: ช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 02-201-6569

0: 061
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 10:13 นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬาครับในเวอร์ชั่นนาทีนาไลฟ์บอลโลกนี่มูเล็บด้วยนะครับเรามาขั้นเวลากันนิดนึงนะนะครับประมาณ2 ชั่วโมงนะอยู่กับโดกการเพื่อการและผมเจ๋งทรงศักดิ์วานวิจิตรนะครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีคุณโดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะครับ
0: อุ๊ยเกือบลืมสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศทุกท่านนะครับผมที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับวิทยุของเรานะครับทั้ง41 สถานี
1: ครับ
0: ในตอนนี้นะเหนือกลางตะวันออกเฉียงเหนือหรือใต้ครับผม
1: โอ้โห41 สถานี
0: เหนือหน่อยครับผม
1: ฮะ
0: ถ้าตามภาษาเหนือหน่อยได้ไหม
1: สวัสดีครับ
0: ฮะสวัสดีเจ้าเยอะ
1: สวัสดีเจ้า
0: ครับถ้าภาษา
1: สวัสดีเจ้า
0: บ้านผมก็
1: เอาคิดนาน
0: พูดว่าอะไรจำบ้านเกิดตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ลักษณะสมองยังไม่ค่อยแล่น
0: สมองไม่ค่อยแล่นครับสบายดี

0: อ๋อสบายดีเอ้ยคุณนี่ก็พูดสบายดีเหรอ
1: สบายดี
0: คุณไม่ใช่ลาวเนี่ยคุณอีสานเฉยๆอ๋อ
1: ก็อีสานก็คือสวัสดี
0: เอ้าต่างกันเยอะเลย
1: อ้าวก็จริงไหมเหรออ่
0: าใต้หน่อยภาษาใต
1: ้คนใต้นี่สวัสดี
0: ภาษาใต้แบบภาษาใต้แบบพิเศษโลโซที่เพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตมา
1: เออเป็นไงอ่ะพี่เห็นว่าคอนเสิร์ตแรกของพิเศษคือยังไงฮะ
0: อ้าว
1: เห็นว่าก็โอ้ราคาก็ล้านหนึ่งเลยนะค่าตัวเห็นบอกแพงอยู่นะใช่ไหมใช่ไหมพิเศษนะก็ยินดีกับพิเศษด้วยเนาะ
0: พิเศษบอก
1: นะครับอิสระภาพกลับมาเลยครับพี่ก็อ่ะมันคนเราผิดพลาดกันได
0: ้
1: ผมกับคุณโดก็ยังผิดพลาดกันได้นะ
0: ครับผิดพลาดทุกวัน
1: ผิดพลาดทุกวันผิดเป็นอาจารย์แล้วตอนนี้ฮะผิดเป็นศาสตราจารย์แล้ว
0: ครับ
1: นะครับอ้าวก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้นะ4689899นะครับทั่วประเทศไทยเลยนะ
0: YouTube Facebook อะไรมีไหม
1: บ้านแดงบ้านดำสิบ้านฟ้าสิเอ๊ะคนเนี่ยเราต้องอินเทรนหน่อยถ้าพูดอย่างนี
0: ้โอ้ผมเนี่ยไปเรียนกับ TikTok มาเลยนะ
1: เฮ้ยคุณไปเรียนมาเป็นยังไงบ้าง
0: ไปเรียนกับแบบออริจินอลที่ TikTok เลยเขาบอกเลยว่าเขาบอกเรื่องนี้เลยก็มีคนถามเรื่องนี้เรื่องต้องพูดว่าบ้านแดงบ้านดำทำไมอะไรเง
1: ี้
0: ยก็ไม่บอกก็เลยก็ให้เข้าใจไปตามนั้นไม่ถึงผมมารู้แต่ผมไม่บอกผมกักไปงั้นแหละ
1: อ้าวบอกหน่อยสิ เป็นเพราะจะมีเรื่องของเนี่ยคู่แข่งกันป่ะแพลตฟอร์มป่ะ
0: ก็ไม
1: ่ไม่เหรอ
0: เขาบอกว่าไม่นะ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าที่เหตุผลที่ให้พูดไม่ให้พูดชื่อ
1: ครับ
0: และให้พูดชื่อว่าบ้านแดงบ้านดำเนี่ยมันก็เพราะตัวคุณนั่นแหละตัวของเจ้าของช่องนั่นแหละเพราะว่าถ้าคุณไปพูดชื่อช่องอื่นอะอัลกอริทึมมันจะจับแล้วมันจะทำให้ลดการมองเห็นลง
1: ครับ
0: แค่นั้นเองแล้วเพราะฉะนั้นอะถ้าคุณไปพูดคุณก็พูดได
1: ้
0: เพียงแต่ว่ามันก็จะแสดงน้อยลงดังนั้นคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะพูดหรือไม่พูด
1: ครับ
0: ก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจำกัดหรือห้ามอะไรแบบนี้เพราะมันห้ามกันไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณถ้าคุณพูดอ่ะคุณพูดมันก็จะทำให้การมองเห็นของคุณถูกมองเห็นลดลง
1: ครับ
0: ว่าเขาเซตไว้แบบนั้น
1: อ๋อเหรอ
0: ใช
1: ่
0: มันไม่ได้ผิดกฎอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้มีกฎอะไรที่บอกเพียงแต่ว่ามันก็จะส่งผลต่อช่องของคุณเอง
1: อ๋อมีผลนะ
0: ครับผม
1: ดังนั้นเราพูดบ้านแดงบ้านดำได้นะ
0: ก็เราจะพูดชื่อก็ได้พูดชื่อก็ได้แต่ว่าก็อัลกอริทึมมันก็จะรู้ว่าเราพูดชื่ออ
1: ัลกอริทึมคือระบบการค้นหาหรือว่าจะจับยังไงใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่ประมวลผลอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เป็นยังไงเนาะเข้ามาคุยกับได้กับเราได้นะ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับสำหรับแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัดนะทั้งเสถานีนะครับที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะแต่ว่าทางออนไลน์ของเราก็เหมือนเดิมครับฟังกันได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับก็จะไปเมื่อสักครู่ไปยังไงนะครับโอ้โหฝรั่งเศสในกลุ่มไอทำไมดุจุงเบย
0: โอ้โหคือ
1: เกมมันยังไง
0: สมโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งหนึ่งอ่ะ
1: ครับผม
0: เกมนี้ไม่มีนักคุมนะ
1: เดเยในชองกับบ้าง
0: ใช
1: ่กับบ้างไปร่วมงานพิธีของคุณแม่เนาะ
0: ครับแต่ว่าก็ยังเอาชนะนอร์เวย์ไป4-1นะครับ
1: ครับ
0: ได้ประตู2ลูกนำก่อนเลยจากอุสมานเดมเบเล่ที่7แล้วก็อุสมานเดมเบเล่คนเดิมมาที่20แต่ว่านอร์เวย์มาตีไข่แตกนะครับได้จากเทโลออสเซกาในที่21นะแล้วก็เดมเบเล่มาทำแฮตทริกนะครับนาที32แฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ฝรั่งเศสนำ 3-1แล้วหลังจากนั้นนอร์เวย์มาได้จุดโทษนะครับแต่ว่าเยอร์เกนแซลลอเซนยิงไม่เข้านะครับก็ยังตีตื้นมาเป็น 3-2 ไม่ได้สุดท้ายมาเจอเดซิเลดูเอนาที90นะครับยิงเข้าไปอีกประตูหนึ่งนะฮะก็ทำให้ฝรั่งเศสชนะไป4-1
1: 4-1 เลย
0: จ้าก็ชนะ3เกมรวดมี9คะแนนเต็มเลยนะคร
1: ับ ก็คือคู่นี้แย่งแชมป์กลุ่มกันเพราะว่าทั้งฝรั่งเศสและนอร์เวย์ต่างก็มี6แต้มเท่ากันก่อนเกมทีมไหนชนะหรือฝรั่งเศสเสมอก็จะรับประกันการได้แชมป์กลุ่มซึ่งการได้แชมป์กลุ่มของฝรั่งเศสก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องไปเจอกับอันดับ3ดีสุดนะ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยแบบนี้จะไปอยู่สายบนนะคุณรอบ16ทีมนะครับมีโอกาสเจอเยอรมันครับ
0: ครับ
1: รอบ8ทีมรอบ8ทีมเนี่ยก็ไม่หนักนะคุณนะ
0: รอบ8ที
1: มมีโอกาสเจอเนเธอร์แลนด์แคนาดา
0: แอฟริกาใต้
1: หรือโมร็อกโกแล้วรอบรองชนะเลิศนะก็สายบนเนี่ยพอไม่หนัก
0: ใช่
1: แต่สายล่างเนี่ยโอ้โห
0: ทำไมจัดกันอย่าง
1: น
0: ี้เนี่ย
1: สาย
0: บนเบาเลย
1: ใครไปอยู่สายล่างเนี่ยหนักเลยนะมีอาจจะ

0: ์หน้ารออยู่ครับผม
1: ครับ
0: บราซิลรออยู่ไง
1: ก็กลุ่มของฝรั่งเศสเนี่ยที่เข้าไปเป็นดับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปเจอที่3ไม่กลุ่ม G ก็กลุ่ม F นะฮะ
0: ครับ
1: กลุ่ม F นี่ได้แล้วกลุ่ม F นี่ก็คือสวีเดนสวีเดนที่อยู่กลุ่มเนเธอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะนะฮะส่วนกลุ่ม G เนี่ยกลุ่ม G ก็คือกลุ่มของไอ้เนี่ยไอ้กลุ่ม G อ่ะกลุ่มของอียิปต
0: ์อียิปต์เบลเยียม
1: ไอ้กลุ่ม G น่าจะอาจจะเป็นเบลเยียมเพราะตอนนี้เบลเยียมอยู่ที่3อยู
0: ่ครับ
1: นะฮะ
0: ก็
1: แต่ก็ไม่แน่กลุ่ม G นี่มันอียิปต์4แต้มอิหร่าน2แต้มเบลเยียม2แต้มแล้วก็นิวซีแลนด์1แต้มทุกทีมมันยังมีโอกาสเข้ารอบนะ
0: กลุ่มนี้จะเตะตอน 10:00 นนะ
1: โอ้โห
0: กลุ่มนี้นิวซีแลนด์เบลเยียมอียิปต์และอิหร่านทั้ง4ทีมยังมีโอกาสเข้ารอบนะ
1: เดือดเดือดเดือดแน่แล้วก็ที่3กลุ่มนี้
0: แน่นอนนะ
1: ที่3กลุ่มนี้ก็ไปเจอฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ถ้าเป็นไม่ได้เจอฝรั่งเศสอาจจะเป็นกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มของสวีเดนนะก็อาจถ้าเป็นเบลเยียมเข้าไปนี่ก็บิ๊กแมตช์เลยนะคร
0: ับโอ้โหคือดูไม่ออกนะกลุ่มนี้
1: ใช่ใช
0: ่โอ้สนุกแน่นอนนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสวันนี้ก็โหดเหลือเกินชนะไป
1: 4-1
0: เลยนะครับเดช่องก็น่าจะกลับมาทันมากในเกมรอบ16ทีม
1: โอ้น่าจะทันน่าจะทัน
0: เพราะวันนี้เป็นกีสเตฟองนะที่ได้ลงคุมทีมแทนนะครับคนฮอลันโลน
1: อ
0: ่ะที่เป็นผู้ช่วยของเดช่องไง
1: เกมฝรั่งเศสนี่เตะ30 มิถุนา
0: ครับ
1: 30 มิถุนาตามเวลาบ้านเขาบ้านเราก็คืนวันที่
0: คืนอังคาร
1: คืนวันอังคารตรงนี้30ก็ไม่รู้เวลาไหนจะเช้าวันที่1ก็ได้นะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะทันน่าจะทันแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เขาไปร่วมพิธีศพอยู่นะฮะ
0: ใช่
1: ของคุณแม่นะครับ
0: ก็ฝรั่งเศสเตะคืนวันอังคารครับเป็นคู่ที่2คุณ
1: กี่โมง
0: น่าจะ 5:00 นะน่าจะ 5:00
1: โอ้โหนี่คู่คุณพอดีเลยเจงโอ๊ตพอดีเลย
0: นั่นตีห้าหรือหกโมงไม่แน่ใจเช็คก่อน
1: เดี๋ยวสิใจเย็นๆเดี๋ยวค่อย
0: ใจเย็นๆใจเย็น
1: ๆโอ้ตอนนี้นี่ใครไปวิเคราะห์อะไรในวงทั้งหลายนี่อย่าเพิ่งออกตัวเยอะเพราะเดี๋ยวผิดนะฮะโอกาสผิดเยอะรออีกสักวันสองวันเดี๋ยวก็ชัวร์เดี๋ยววันนี้ก็เหลืออีกสองกลุ่มเองใช่ไห
0: ม
1: แล้วพรุ่งนี้อีกสามกลุ่มก็หมดแล้วนะฮะในรอบแรกนะจบแล้วนะครับก็อีกคู่หนึ่งที่เตะกันจบไปเมื่อสักครู่นี่ก็ถือว่ามีผลเยอะนะครับก็คือเซเนกัลเจอกับอิรักนะฮะคู่นี้ก็กลุ่มเดียวกับฝรั่งเศสก็คือกลุ่มไอนะครับก็ตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ไม่มีแต้มเลยนะฮะไม่มีแต้มเลยแล้วเซเนกัลนี่มาเก่งเกมสุดท้ายถล่มเอาชนะอิรักไป3-0ก็เลยทำให้เซเนกัลมี3 คะแนน
0: ครับ
1: 3 คะแนนแบบสุดหล่อเพราะว่า3 คะแนนด้วยผลต่างประตูได้เสียที่+2ด้วยนะครับผลต่างประตูได้เสีย+2เนี่ยมันช่วยเยอะนะช่วยเยอะเพราะ3คะแนนแล้วผลต่างประตูได้เสีย+2เนี่ยเซเนกัลขยับขึ้นไปอันดับที่5เลยนะฮะอันดับที่5ของตารางไออันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: 12ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยตอนเนี้ยเซเนกัลอยู่อันดับที่5แล้วนะฮะซึ่งก็จอจะเข้ารอบอันดับที่5เนี่ย3คะแนนที่ดีที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าอันดับ1 2 3 4เนี่ยเขามี4คะแนนกันหมดเลยอันนั้นพูดนั้นก็การันตีแทบจะการันตีเข้ารอบไปแล้วนะครับแม้ว่าปารากวัยเนี่ยยังไม่การันตี 100% ก็ตามแต่ว่าในทางปฏิบัติก็คงจะเข้าแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลก็อยู่อันดับที่5ก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ที่ตกรอบเลยก็คือสกอตแลนด์สกอตแลนด์ที่ตอนแรกมี3คะแนนแล้วก็ผลต่างลบ3เนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีเนี่ยพวกเซเนกัลพวกเบลเยียมอะไรพวกนี้ดีอาร์คองโกเคปเวิร์ดพวกนี้ให้แย่กว่าพวกเขาแล้วตอนนี้มีทีมที่ดีกว่าพวกเขาไปแล้วอีกทีมนึงก็คือเซเนกัลทำให้พวกเขาหล่นมาที่9นะฮะที่9เนี่ย9 10 11 12เนี่ยตกนะฮะแต่เกาหลียังมีลุ้นนะเกาหลีเนี่ย3คะแนนแล้วก็ผลต่างลบ 1นะครับ
0: ก็แต่ว่าหล่นไปอันดับเท่าไหร่อันดับ3ที่สุดตอนนี้เกาหลีใต้อันดับ7จัดทั้งหมด8ทีม
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้แอลจีเรียยังไม่ได้ลงนะตอนนี้แล้วใครยังไม่ได้ลงมือเกาะเคปเวิร์ด
1: ใช่
0: เดียร์คองโกเบลเยียม
1: ใช
0: ่โห
1: ก็เดี๋ยว
0: เหลือ3ทีม
1: เดี๋ยวช่วงต่อไปนี่แหละเคปเวิร์ดกับซาอุเคปเวิร์ดกับซาอุซึ่งคู่นี้ก็เดือด
0: ครับ
1: คู่7โมงเนี่ยคู่7โมงเนี่ยสเปนการันตีไปแล้วทีมเดียวนะฮะ
0: แต่ยังไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ย
1: ใช่นะนอกนั้นเคปเวิร์ดกับซาอุเจอกันเองแล้วก็อุรุกวัยนี่ก็ยังต้องรุ้นกันรุ้นกันนะ
0: สเปนยังไม่ได้แชมป์นะคุณ
1: ก็ใช่ไง
0: สเปนยังไม่ได้เข้านะ
1: ยังไม่เข้าอีกเหรอ
0: ยังไม่เข้า
1: โอ้
0: แต่ว่าถ้า4แต้มมีโอกาสที่จบอันดับ3ดีสุดไง
1: เออ
0: สมมติอ่ะเค

0: เอฟเวิร์ตชนะซาอุนะหรือแม้กระทั่งอุรุกวัยรับชนะสเปนได้อุรุกวัยแซงนะคุณห้าแต้มนะ
1: แต่สเปนยังไง4แต้มบวก4อ่ะ
0: ก็เข้าที่ฐานดีสุดแน่นอนตอนนี้อ่ะ
1: ยังไงก็เข้าที่สามไม่ดีที่สุดแน่ๆหนึ่งทีมอ่ะ
0: ดังนั้นเกาหลีใต้ต้องลุ้นให้สเปนชนะอุรุกวัยไปเลย
1: สเปนถ้าสเปนชนะอุรุกวัยก็จะ
0: ตกเลย2แต้ม
1: 2แต้ม2แต้มนี่ไม่รู้ที่3ที่4นะ
0: ครับ
1: ก็ตกแน่นอน
0: ตกแน่นอนก็ลุ้นแล้วก็ให้อีกคู่คือแคปเวิร์ดนะครับกับซาอุคือให้ซาอุ
1: โอ้โห
0: ชนะแคปเวิร์ดไปเลยโอ้ลุ้นหลายต่ออ่ะ
1: ถ้าซาอุชนะแคปเวิร์ดก็ซาอุมี4ซาอุมี4ก็แซงเกาหลีอยู่ดี
0: ครับไม่ใช่เพราะว่าถ้าซาอุชนะแคปเวิร์ดใช่ไหมล่ะซาอุก็มี4แคปเวิร์ดก็เหลือ2ไงก็เหมือนเดิม
1: แคปเวิร์ดก็เหลือ2
0: เกาหลีใต้ก็ยังอยู่3แต้มไง
1: ก็แคปเวิร์ดก็จะล่วงมาดับสุดท้าย
0: ถูกต้อง
1: แต่ก็ต้องดูอีกคู่ด้วยว่าคู่สเปนอุรุกวัยเป็นไง
0: โอ้โห
1: สเปนอุรุกวัยถ้าอุรุกวัยแพ้อุรุกวัยก็2
0: อ
1: ุรุกวัยก็2แล้วแพ้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้อุรุกวัย2แคปเวิร์ด2แล้วผลต่าง0เท่ากันด้วยผลต่างคือ0น่ะก็ต้องดูว่าถ้าแพ้ทั้งคู่ถ้าสมมติแพ้ทั้งคู่นะถ้าสมมติแพ้ทั้งคู่ก็ไอเกาหลีไม่ใช่ซาอุก็จะขึ้นไปเป็นที่2เลย
0: ครับ
1: แล้วก็อุรุกวัยเฮบวดก็ดูว่าใครแพ้มากกันแพ้มากกว่าก็อยู่ที่ไม่ใช่ดิต้องดู head to head ดิใช่ไหม
0: ถ้าในกลุ่มดู head to head
1: อุรุกวัย
0: ถ้านอกกลุ่มก็ดูประตูได้เสียไง
1: head to head อุรุกวัยกับเฮบวดมันก็เสมอกันไงเสมอกัน2-2นัดที่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ต้องดูว่าใครแพ้มากกัน
0: ถ้า
1: โดนเยอะก็ใครโดนเยอะก็ที่4เลยก็ตกรอบเลยแต่ว่าที่3ก็เป็นลุ้นกันนะฮะ
0: ครับ
1: ที่3 2แต้มก็ตกรอบอยู่ดีสมมุติคุณเป็นที่3แต่คุณมี2แต้มก็ตกรอบอยู่ดี
0: ตกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เพราะอย่างต้อง3แต้มอ่ะเนาะ
1: ใช
0: ่โอเค
1: เกาหลีมีลุ้นกลุ่มนี้แหละ
0: จะมีลุ้นเหลือเกาหลีเตะแบบนั้นโอ้โหนัดสุดท้ายไปแพ้เฉยเลยอ่ะแพ้แอฟริกาใต
1: ้แต่ก็อยากให้เข้านะ
0: เออเหรออ
1: ืม
0: คือจะเข้าเหรอเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนเกาหลีใต้ในสับแหลกกันนะ
1: ไม่ให้
0: สัมภาษณ์เหรอ
1: ได้ที
0: ขี่แกะไล่เลยนะ
1: ครับขี่ไก่เนี่ยฮะ
0: โอ้มันจะฉีกสิขี่แกะก็พ
1: อ
0: ยังสละแอะแพะกับแกะไง
1: ครับ
0: โอ้คุณเป็นไก่เลยไม่ฉีกเลยนะคนละสปีชีส์เลยนะ
1: ไม่ได้หรอก
0: คุณมาเฉียบกับผมไม่ได้นะ
1: ต้องเหนือ
0: เหรออยู่ภาคเหนือเหรอ
1: ก็แต่7โมงนะฮะสำหรับกลุ่มของสเปนเคปเวิร์ดเนี่ยนะฮะอุรุกวัยซาอุนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสนุกแน่นอนกลุ่ม H นะ
0: ครับ
1: กลุ่ม H นี่ก็เดี๋ยวดูก่อนสิแชมป์กลุ่มจะไปเจอใครนะฮะโอ้โหปวดหัวเหลือเกินช่วงนี้นะฮะโอ้เยอะนะเหี้ยดู
0: กลุ่ม H รองแชมป์กลุ่ม H เนี่ยจะเจออาร์เจนตินาฮะ
1: โอ้โห
0: เข้าไปก็หนักอ่ะแล้วก็กลุ่ม S จะสายบ่นไหมนี่ไงเจอกับรองแชมป์ของกลุ่ม J กลุ่ม J ก็คือกลุ่มนี้ไง
1: เนาะอาร์เจน
0: ของอาร์เจนเหมือนกันโ
1: อ้
0: ไปไขว้กันเลยนะ
1: กลุ่ม J กับกลุ่มอาร์เจนอาร์เจนนี่เข้าเป็นที่1แล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็เหลือกลุ่ม J นี่ก็ออสเตรียแอลจีเรียอีก2ทีมไม่รู้เจอใครนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหเบาเลยออสเตรียกับแอลจีเรียนะฮะถ้าสเปนเข้าไปเป็นที่1นี่ยิ้มเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ยิ้มเลย
0: แล้วมีโอกาสด้วยนะเพราะอุรุกวัยมีข่าวว่าแคมป์มีปัญหาด้วย
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมาสโตเบียซ่าไง
1: อ๋อนักเตะไม่เอาใช่ไหม
0: นักเตะไม่เอาเห็นรายงานมีข่าวไหม
1: มี
0: ข่าวเหมือนกัน
1: ข่าวอยู
0: ่ว่าเบลซ่าเนี่ยต้องคุยกับนักเตะซีเนเดทีมนำโดยพวกเฟเดริโกวาเวเดอูกาเต้แล้วนี้เพราะว่าซ้อมหนักเกินไปรูปแบบการเล่นก็การซ้อมมันมีมากเกินไปก่อนเกมที่จะเจอสเปนยังซ้อมอีกอ่ะยังซ้อมแข่งกับสเปนอีกอ่ะ
1: เอ้า
0: ก็เลยแบบหนักเกินไปฮะ
1: ก็ไม่ซ้อมไม่ได้ทำอะไร
0: เบลซ่าบอกว่าพวกคุณเนี่ยพวกกลือนะเคยแรกจะไล่อัวออกจากตำแหน่งใน2ครั้งด้วยกัน
1: อ
0: ัวจำได้นะแต่ก็ยอมรับว่าทุกคนก็ขอบคุณที่ซ้อมเทคนิคแล้วก็ตั้งใจตามเล่นตามแผนที่ตัวเองวางเอาไว้ฮะไอ้เสียงอะไรฮะ
1: นั่นดิฮะ
0: อ๋อคุณต้องปิดลำโพงให้คุณเสียงมันออก
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: อออ๋อมีออกด้วย
0: มันใช้พรีเมียมก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: ก็ของคุณนั่นแหละ
0: อ้าว
1: ของคุณ
0: ไม่ปิดเสียง
1: อ
0: เออ
1: ครับ
0: อ่ะก็ลุ้นกันนะครับในเช้านี้7นาฬิกานะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับ
1: 7นาฬิกาแล้วก็มีกลุ่ม G ตอน10นาฬิกาแล้วนะ
0: ก็แค่เปิดซาอุอุรุกวัยเจอสเปนเนี่ยเดี๋ยวคู่ต่อไปนะ6โมงเช้านะครับ วันนี้เราให้ทั้งคู่เนี่ยมาเข้าเร็วเลย
1: คือเตะ7โมงแต่มาเข้าตั้งแต่6โมง
0: มาเข้าปรีวิวก่อนสั้นเลย
1: แล้วทำไมเราไม่พักต่อไปเลยฮะ
0: ฮะ
1: ทำไมเราไม่พักต่อไปเลย
0: อ๋อจะเล่าไปถึง7โมงอ่ะ6โมงพอแล้วบ้าง
1: อ๋อครับ
0: ตามรายการรอบกีฬาไงรอบกีฬาเวอร์ชั่นเนติไนท์ไลฟ์บอลโลกวงเล็บที่1
1: คือเดี๋ยวนี้มาทีไรก็3ชั่วโมงไง
0: เออเหรอ
1: เออ2ชั่วโมง2ชั่วโมงดูขาดทุนมั้ยน่ะ
0: ขาดทุนเหรอมันหยอกเลยอ่ะเออ
1: โอ้นั้นเจอไป4ชั่วโมง
0: ใครฮะ
1: 4ก็วันนั้นวันที่ฝรั่งเศสอิรักมันฝนตกอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: โอ้โห
0: เออสรุปแล้วยังไงเห็นเตะไปแล้วฝนหยุดใช่ไหม
1: จบครึ่งแรกไง
0: ครับ
1: จบครึ่งแรกแล้วก็มีพายุมีพายุฝนฟ้าขนองที่ฟิลาเดลเฟีย
0: ฟิลาเดลเฟียเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็เลยต้องหยุดไงฮะหยุดจนฝนหยุดแล้วก็ฟ้าไม่ผ่าอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็รอไป2ชั่วโมงหยุดไป2ชั่วโมงก็กลับมาเตะกันได
0: ้คุณเดชไทยป่ากับพี่สุเทพเนี่ยดีเลย์นะฮะป่าจะมาจัดรายการ
1: ป๋าเปิดก็มาเอ็งจัดไปเลยเอาให้จบเอาให้จบเพราะว่าไอ้คู่อีกคู่นึงมันจะเตะแล้วไง
0: ใช
1: ่คู่ตอนวันนั้นมันเตะตีสี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เตะตีสี่มันต้องจบหกโมงไงแล้วป๋ามาเข้าเจ็ดโมง
0: เข้าเจ็ดโมง
1: แต่นี่มันจบตีสี่แล้วก็
0: จบแปดโมง
1: เจ็ดโมงมันยังไม่ได้เตะเลยเอ้ยหกโมงยังไม่เตะเลยครึ่งหลังก็จบเจ็ดโมง
0: ครึ่งป่ะ
1: ใช่ประมาณนั้นจบแปดโมงเลย
0: เหรอ
1: จบแปดโมงเลย
0: เต็มเลยนะ
1: ก็ใช่ไง
0: เต็มเหนียวเลย
1: ก็คือครึ่งแรกก็จัดพาใครป่าเพิ่งครึ่งแรกดู2คู่ไปเลยอ่ะ
0: เหร
1: อ
0: สุดยอด
1: โอ้แต่ผมก็เขียน4ชั่วโมงนะ
0: เอาเหร
1: อแน่นอนสิอยู่4ชั่วโมงให้ผมเขียน3ชั่วโมงได้ไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราคอร์รัปชัน
0: อ๋อเหมือนข้อสอบนี่นะ
1: เอออ
0: ้าว
1: ผมต้องซื่อสัตย์นี่
0: เหร
1: อ
0: ดีมาก
1: ครับ
0: นะครับเออเรื่องข้อสอบก็ไม่รู้ยังไงอ่ะเนาะโอ้ทำกันได้เนาะจิตใจคนเรานะฮะไอ้เรานึกว่าจะมีตั้งแต่สมัยเด็กไงไอ้เราก็มีบ้างนะสกิดเพื่อนนะฮะลองข้อสอบกันนะ
1: แต่สกิดมันมีมานานแล
0: ้
1: วเหรอ
0: ไม่รู้เลยผมก็เพิ่งรู้ข่าวเนี่ย
1: แสดงว่ามีมานานแล้วนะ
0: ไม่ได้ว่าใส่ซื่อหรือว่าพาซื่อไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้จริงละมัวแต่ทำงานไม่รู้ข่าวฮะเขามีวิธีการอย่างนี้ด้วยเหรอฮะ
1: ปกตินี่ผมเนี่ยชอบนะเรื่องอะไรแบบเนี้ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ติดตามข่าวผมก็ดูอยู่บ้างนะข่าวการมงการเมืองหรือว่าข่าวสารอะไรทั้งหลายเนี่ย
0: มันดูเพราะว่า
1: ช่วงนี้ไม่ได้ดู
0: จะได้รู้ว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงนะฮะเรื่องดีไม่ดีอะไรบ้างนะฮะก็เลือกข่าวนั่นคือข่าวทำให้เราต้องระวังตัวไงบางครั้งเราก็จะไปโลกสวยไม่ได้นะคุณนะใช่ไหมล่ะ
1: แต่ช่วงนี้มันไม่ได้ดูเลยชีวิตมีแต่ฟุตบอลเป็นตอนเนี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: วนเวียนอยู่กับฟุตบอลแล้วก็การนอนสองอย่างไม่ดูบอลก็นอนเพราะว่าดูบอลก็เหนื่อยแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: เวลาที่ไม่ได้ดูก
0: ็ดูครบทุกคู่ไหมอ่ะ
1: โอ้โหไม่ครบอ่ะฮะ
0: เอาเหรอ
1: ดู 100% เนี่ยผมดูประมาณไม่ถึง 20% อ่ะถ้าเอาดูจริงจริงจังนะ
0: โอ้ผมน่าอาจจะน้อยกว่านั้นนะ
1: ดูน้อย
0: ผมเนี่ยดูไฮไลท์บางครั้งไฮไลท์ดูไม่ทันก็มีถ้าไม่ใช่คู่ผ้าเนี่ยก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะ
1: ไฮไลท์เนี่ยในโมโนเนี่ยเขามีไฮไลท์สั้นไฮไลท์ยาวนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เมื่อก่อนตอนแรกๆเนี่ยโอ้ตื่นเต้นเลยดีว่ามีไฮไลท์ยาวให้ดูเดี๋ยวนี้ดูไฮไลท์สั้นก็บอกว่าเดี๋ยวมันยาวจังวะ
0: บางครั้งต้องเทิร์ฟฟอร์เวิร์ดแต่ฟอร์เวิร์ดไม่ใช่กรอนะฮะกรอไปที่ประตูเลย
1: ครับ
0: ผมจะดูนาทีก่อนนาทีไหนดูนะฮะแล้วก็จังหวะสำคัญไงเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ที่สำคัญคือหลังจากนี้อีกเดย
0: ์ครับ
1: คือหลังจากนี้มันจะไม่พลาดไม่ได้แล้วอ่ะคือไอ้เกมรอบแรกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วกัน
0: ครับ
1: อันเนี้ยพูดกันตรงๆก็คือเป็นรอบคัดเลือกอีกรอบนึงนะให้มันแบบรอบสุดท้ายก่อนที่จะได้32ทีมที่มาน็อกเอาท์กันเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วรอบ32เนี่ยมันกีดกันออกไปยากแล้วว่าจะไม่ดูคู่ไหนมันต้องดูทุกคู่แล้วนะ
0: แม้กระทั่งคู่แรกคืนวันอาทิตย์นี้คุณจะดูแล้วใช่ไหมตี 2 ถึง ตี 5เนี่ยฮะ
1: คู่แรกก็แคนาดาก
0: ับแอฟริกาใต้ไง
1: กับแอฟริกาใต
0: ้คู่นี้เตะตี 2 นะ
1: คืนวันอาทิตย
0: ์ตี 2ใช่ไหม
1: ใช่คืนวันอาทิตย์นะก็ตี 2
0: ครับ
1: แต่คู่เดียวเลยเนี่ย
0: คู่เดียวเลย
1: คู่อาทิตย์มีคู่เดียว
0: แต่ว่าคืนวันจันทร์เนี่ยเตะ3เลยฮะ
1: ใช่อัง
0: คารก็3หลังจากนั้น3คู่แล้ว
1: คืนวันจันทร์มีคู่เอกก็คือบราซิลเจอกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เตะตอนเที่ยงคืนด้วย
0: อือหือ
1: เวลาดีนะฮะเวลาดีของ
0: เวลาดีเลย
1: เดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็มีเยอรมันที่ยังไม่รู้จะเจอใครนะฮะเตะตอนตี 3 ครึ่งแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนี่ตอน8โมงนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: นี่คืนวันจันทร์นะ
0: ใช่ฮะ
1: อืม
0: อ่ะแล้วเรารายงานผลกีฬาหน่อยไหมอ่ะจีโด้เป็นไงบ้างคุณ
1: ก็ ใช้ได้ใช้ได้
0: ไหนๆก็เราฝากแฟนรายการที่กำลังกรีดยางอยู่ไงกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยฮะมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
1: ก็เป็นรายการเมเจอร์นะฮะ
0: รายการเมเจอร์เป็นยังไงบ้างทีมของเราเป็นยังไง
1: KPGM Women's PGA Championship นะ
0: รายการชิงเงินกันมากสุดนะ13ล้านเหรียญนะคุณเอ้ยโอ้โห
1: ก็จีโน่จบรอบ2ไปแล้วนะ
0: ฮะ
1: ทำเพิ่มอีก1อันเดอร์นะครับ1อันเดอร์พา71สกอร์รวมก็เป็น4อันเดอร์พา140อยู่อันดับที่8ร่วมนะครับ4อันเดอร์โอ้โหแต่ผู้นำนี่เก่งเหลือเกินนะฮะยุนอีนานะของเกาหลีใต้ไป13อันเดอร์แล้วนะโอ้โหผู้นำนี่โดดเดี่ยวมากเลยนำเดี่ยวอย่างเดียวนะครับ13อันเดอร์วันนี้เธอยังไม่จบเล่นไป9หลุมเองทำไป4อันเดอร์แล้วนะครับก็นำเดี่ยวเลย13อันเดอร์อันดับ2ที่ตามมาแค่6อันเดอร์เองนะฮะนำอยู่7สโตรกอ่ะนะครับอันดับ2ก็เกาหลีเหมือนกันนะครับก็คืออีดุงกุนมั้งฮะนะฮะอีดองกุนนะฮะก็6อันเดอร์ก็ตามอยู่7สโตรกด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต่างค่อนข้างไกลส่วนจีโน่เราก็อย่างที่เรียนคือจบแล้วก็คือ4อันเดอร์นะครับ
0: โอ้โหวันนี้ทำเพิ่มมาอีก1เนื้อพานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ของไทยที่เหลือตามมานี่ซึ่งไปกันเยอะนะเป็น10คนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ดีที่สุดรองจีโน่ก็คือแพตตี้นะครับประพังกรเนี่ยสกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่2อันเดอร์นะครับยังไม่จบนะฮะเล่น1หลุม9นะครับอยู่อันดับที่20ร่วมนะครับตามมาด้วยปาจารีนี่จบรอบ2แล้วนะครับทำอีเวนต์พานะฮะสกอร์รวมก็อยู่ที่1อันเดอร์พา143อันดับที่30ร่วมนะครับแล้วก็ตึ๊ดโอ้โหโมริยาให้หนึ่งโอเวอร์นะครับโอเวอร์ซึ่ง อยู่ตรงจุดตัดตัวพอดีนะตัดตัวก็หนึ่งโอเวอร์พอดีเลยนะครับแต่โมริยานี่เล่นหนึ่งหนุ่มหกนั่นเองนะครับส่วนนักกอล์ฟไทยที่เหลือเนี่ยก็ต้องลุ้นกันว่าจะผ่านตัดตัวหรือเปล่านะครับ
0: โปฮัตเป็นไงบ้างสุวิชญา
1: เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะพรอนงนี่สองโอเวอร์นะฮะสองโอเวอร์ก็อันดับ72ร่วมซึ่งตอนนี้ไม่ผ่านนะฮะโปฮัตสุวิชยาเนี่ยก็2โอเวอร์เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: แต่โปฮัตเล่นไป7หลุมนะครับยังมีโอกาสนะครับ
0: โปฮัตเนี่ยผลงานดีนะวันแรกวันนี้ตกเหรอ
1: วันนี้เกินไป4โอเวอร
0: ์โอ้โห
1: ไม่ได้ไป7หลุมเองเกินไป4แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมอยู่72ร่วมนะครับส่วนอภิชยายุบลนี่3โอเวอร์นะครับแล้วก็เอริยาจุฑานุการนี่ก็3โอเวอร์ชเนตตีวรรณแสนนี่4โอเวอร์เลยนะครับก็พวกนี้ก็คงจะต้องลุ้นหนักในการผ่านตัดตัวนะครับซึ่งก็น่าจะยากนะครับ
0: ก็ตัดตัวเนี่ย70ดับแรกและเสมอคน
1: ส่วนน้องเจสมินทิดาภานี่เขาวิดดอไปนะ
0: ถอนไปแล้วเหรอ
1: ถอนไปแล้วนะฮะ
0: เออ
1: รอบ2นี้ไม่ได้เล่นนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่รอบแรกก็ตีเกินไป4โอเวอร์นั่นเองนะฮะรอบ2นี้ไม่รู้มีปัญหาบาดเจ็บอะไรป่ะนะ
0: ตอนนี้คัดไลน์นะอยู่ที่1โอเวอร์ผ่านนะคุณ54ร่วม
1: ครับ
0: โอ้โหโมริยาเนี่ยชิวเฉียดนะหนึ่งว่าผ่านแล้วยังไม่จบด้วยฮะ
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยพอดนงไม่น่าต้องลุ้นหนักเลยนะ
1: ที่เหลือก็คงไม่น่า
0: แค่4ลุ้นเอง
1: ไม่น่าผ่านแล้วล่ะ
0: สุชยาโอ้โหโปรฮัตคนนี้แต่พิธีเกินเนี่ยผลงานวันแรกดีมากนะโปรฮัตเน
1: า
0: ะลูกพี่ของเราอ่ะ
1: ครับ
0: ทัวร์ครั้งแรกเลยเออโปรเปียโนก็เกินไปเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับบอลโลกครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร
0: ่23
1: นี่เป็นไงเป๊ะ
0: เป๊ะบะเลย
1: ใช่นะใช่นะ
0: ใช่สิ
1: ชัวร์นะ
0: ชัวร์สิผมมันใช่หยองนะจริงเปล่าไม่ใช่นะพูดถึงกอล์ฟไหนๆก็ไปที่กอล์ฟแล้วใช่ไหมคณะผมนักกอล์ฟหญิงไทยนะครับทำงานเยี่ยมนะคว้าอันดับ2ร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนโลกโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์ครับ2026นะคุณนะที่จังหวัดโตโยต้าที่เมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับสกอร์รวม25เดือนพา551นะครับเท่ากับเจ้าภาพญี่ปุ่นโดยแชมป์เป็นของเกาหลีใต้ครับ31เดือนพา545นะครับในการแข่งขันเมื่อวานนี้ครับของเราก็มีไงปริมปารณครไงนัทกฤติชัญญาก้าวพัฒนสกุลและน้องเจียอ้ายสุริศแล้วก็มีปริยาพฤกษานุบาลครับช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้ง4วันนะครับส่วนทีมชายของเรานะครับที่นำโดยแอนฟิลด์นะประดินนะสาระสมุทรนะครับก็จบที่21นัดพา547นะครับก็แพ้ไป1สโตรกนะคว้าอันดับ4ส่วนแชมป์เป็นของญี่ปุ่นนะครับเห็นในเลขโคด้าหรือเปล่าคุณมี แฟนๆเยาวชนแฟนหนูน้อยโอ้อายุไม่กี่ขวบนะใส่เสื้อเชียร์เนลลี่คอร์ดาวและปักเบอร์13ด้วยฮะบอกว่าโกเนลลี่นี่4คนเลย
1: ทำไมต้อง13อ่ะ
0: เออเบอร์อะไรของเธอป่ะ
1: มันเกิดอะหรือว่าไง
0: มันเกิดเธอไหมเนลลี่คอร์ดา
1: ไม่รู้เลย
0: 13เนี่ยเหมือนจะใส่เสื้อทีมชาติสหรัฐนะ
1: อ๋อแล้วที่ลำเบอร์เงี้ย
0: เป็นแฟนเยาวชนเป็นแฟนก็เยาวชนผู้หญิงตัวเล็กๆเลยเ
1: กิด28นะ
0: อ๋อ28เหรออื
1: มไม่เกี่ยวนะอาจจะมีเลขความหมายอะไรสักอย่าง
0: ความหมายไอ้ลัคกี้ดอเปล่าเลยลัคกี้นัมเบอร์ป่ะ
1: จ
0: ำได้ว่าเล็กสมอลแกน73ศูนย์หน้าอดีตศูนย์หน้าทีมชาติอเมริกาครับ
1: อ่าฮะ
0: ฟุตบอลหญิงนะ
1: ครับ
0: อ่ะก็น่ารักดีนะ
1: แฟนเยอะแฟนเยอะ
0: แฟนเยอะแล้วเนลลี่เท่าไหร่คุณเ
1: นลี
0: ่ดูหน่อยสิมือหนึ่งของโลกเนลลี่คอร์ด้าวันที่2ดีนะคุณนะ3อันเดอร์พาร์นะตอนนี้ฮะ
1: ใช่
0: สกอร์รวมขึ้นมา5อันเดอร์พาร์แล้วขึ้นมา16ขั้นเลยนะตามหลังผู้นำอยู่ที่7สโตรกครับผม
1: เฮ้ยโอ้อันนี้ร่วงมา1แล้วนะ
0: ร่วงมาแล้วอ่ะ
1: ไอ้ผู้นำเนี่ยยูนอีนาเนี่ยร่วงมาเหลือ12อันเดอร์แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: มีบอกว่าเพิ่งตื่นนะขอผลหน่อยครับ
0: ผลอะไรจ๊ะ
1: ผลบอล
0: ฮะ
1: เขาเพิ่งตื่นขอผลบอลหน่อย
0: ผลบอลก็เซเนกัลชนะอิรักที่เหลือ10คนไป5ส่วนเลยเรเบนซูลาก้าโดนใบแดงนะ
1: อ่าฮะ
0: ครับ
1: อ
0: ิรักของกองหลังอิรักอ่ะที่เล่นไทยลีกกับท่าเรือ
1: ใช่ใช่ใช่เรเบนซูลาก้าโดนใบแดง
0: โดนใบแดง
1: โดนแต่เช้าเลย
0: ฮะ
1: โดนเร็วเลยอันที่13
0: เ
1: ออ
0: เ
1: อออ๋อเขาบอกว่า13นี่เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเธอ
0: ครับ
1: เธอชอบอะไรเงี้ย
0: อ๋อใช่ไหมเพราะ13เนี่ยเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของของคนคนที่แบบนั้นเนาะลัคกี้นัมเบอร์เหมือนซิโก้อย่างเงี้ยไหมล่ะบ้านเราไม่มีวะบ้านเรามีไหมลัคกี้นัมเบอร์ก็เบอร์9
1: ไม่รู้แล้วแต
0: ่เบอร์8
1: เบอร์8นี่จะเป็นทางจีน
0: ทางจีนแต่ละของ9เนาะ99หน้าไง
1: เรานี่ก็แล้วแต่คนนะไม่มีแบบเบอร์แห่งประเทศชาติว่าเบอร์นี
0: ้แล้วแต่ความเชื่อ
1: ใช่ใช
0: ่เบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเบอร์โทรเขาบอก9ก็อาจจะนั่นนะพี่แท่งไงบอกเบอร์อยู่ว่าเฮ้ยถ้าเบอร์นี้มันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอยู
1: ่
0: อ
1: ผมก็เคย
0: มีคนจะเปลี่ยนเบอร์ไหม
1: ไปดูหลายรอบเลยไอ้เบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: เออซึ่งก็เขาก็บอกว่าแบบเบอร์มันถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันจะแบบทำให้เราแบบไม่เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่อะไรเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: เหรอ
1: เขาไปดูดวงมาตามเบอร์เงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะแต่บางครั้งเราเอ๊ะ
1: ผมก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วผมก็ยัง
0: ไม่เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่แบบใช้เงินมันไหลไปอ่ะได้มาแล้วก็ปล่อยไปก็จริงนะแล้วคนมีคุณแบงค์บ้างคุณแบงค์ที่เคยมาออกรายการเรียกว่าเซียน
1: คุณแบงค์ไอ้วงแคสเนี่ย
0: โอเคเจ
1: อถ้าคุณแบงค์มาพากบอลเป็นไง
0: ฮะ
1: คุณแบงค์มาพากบอล
0: คุณแบงค์เหรอสวัสดีครับแล้วพี่ตูนล่ะมาพากบอลเป็นไง
2: โอ้จังหวะนี้ส่วนหนึ่งมินได้บอลนะครับผม
0: ครับผม
2: ส่งออกทางซ้ายครับ
0: ซ้ายสุดขวาสุด
2: เล่นบอลให้สนุก
0: เล่นบอลให้สนุกทุกคนกรรมการชูป้ายแล้วทุกคนสินาทีทีที่ตามหลังขอให้มีความชื
1: ่อไปเรื่อย
0: ความเชื่อนะครับทุกคน
1: ครับสรุปว่าตัวเลข
0: อ๋อเลขกินนัมเบอร์ของนี่เขาได้เหรอมันเลขติดสาม
1: เขาชอบใช่
0: ชอบนะ
1: ก็เป็นเฟเวอริตนัมเบอร์ใช่ไ
0: หมอ๋อเหรอเบอร์ชอบ
1: เออมีพี่นี่ถามมาดีนะ
0: อะไรสิ
1: วันอาทิตย์โมโนถ่ายคู่ไหนครับ
0: โอ้17คู่ใช่ไหม
1: ไม่มันวันอาทิตย์มันรอบ2แล้วไง
0: อ๋อเออรอบสองเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาประกาศมายัง
1: อ
0: ๋อยังเหรอ
1: ยังเลย
0: แต่เขาบอกว่าจะถ่ายฟรีทีวีเนี่ยครึ่งต่อครึ่งก็50คู่สิพอเตะทั้งหมด104คู่
1: ก็ถ้า50คู่จริงก็ที่เหลือก็ได้ดูกันหมด
0: ก็เกือบหมดละพอตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่เองเอ้ยมันเตะ70 60คู่แล้วนะตอนนี้อ่ะ
1: ก็ตอนนี้มันเตะไป17ถ่ายไป17ใช่ไหมถ่ายไป17ก็ถ้าเขาบอกว่าอย่างน้อยๆคือ40ประมาณนั้นน่ะ
0: ตอนนี้เตะไปแล้ว62คู่ก็เหลือ
1: 40
0: เหลือ42
1: เหลือ42
0: ใช่
1: แล้วก็ที่เขาบอกว่า40เนี่ยลบ17ก็เหลือ13เฮ้ยใช่ป่ะวะ13หรือ23อ่ะ
0: เพราะว่าไอ้คู่แรกที่จะลงเตะในรอบน็อกเอาท์นะที่แอฟริกาใต้เจอแคนาดานะครับก็จะเป็น แมตช์ที่70เท่าไหร่แป๊บนึงผมดูให้
1: เหลือ23เกมเลย
0: 73แมตช์แล้วนัดที่73
1: นัดที่73
0: เออ
1: นัดที่73จาก104แมตช
0: ์ครับ104แมตช์ก็31เกม
1: 73 31เกม
0: อืม
1: 31เกมแล้วมันเหลือถ้าเขาตามที่เขาบอกเนี่ย
0: ครับ
1: จาก40เนี่ยถ่ายไป17เหลือ23เกม
0: อืม
1: เท่ากับว่าเราจะไม่ได้ดูแค่8เกมในรอบน็อกเอาท
0: ์ครับ
1: ใช่ถ้าตามนี้นะแต่ว่าอย่าว่าอย่างที่บอกแหละคือตอนที่เขาแถลงอ่ะก็ต้องเข้าใจเขานะว่าเขาก็เพิ่งได้ลิขสิทธิ์มาในวันนั้นเอง
0: ก็อาจจะต้องประชุมกันนิดเดิ
1: มมันอาจจะฉุกละหุก
0: นิดเดิมคุยกันก่อนว่ายังไงก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ซื้อมาก็ราคาก็ชะได้อยู่นะเขาก็ต้องไปทำธุรกิจของเขาเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องการวางแผนการถ่ายอะไรแบบนี้หรือเรื่องการให้ตัวเลขในจำนวนแมตช์ที่ถ่ายมันจะคาดเคลื่อนได
0: ้
1: เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ดูตอนนั้นว่าจะเอาแบบนี
0: ้
1: แต่ถ้าทำไปทำมามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกคือจาก31เกมอ่ะเราจะได้ดูถึง23เกมถ้าตามที่เขาบอกนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงก็ได้ซึ่งถ้าไม่ถึงเนี่ยผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันก็นะธรรมดานะฮะแต่ว่าก็อยากให้ถึงเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะได้ดูกันเยอะๆไงพวกฟรีทีวีอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าคราวเนี้ยเอาจริงคนที่ไม่ได้ซื้อก็เยอะนะเพราะว่าเขาก็รอดูพวกที่ถ่ายสดทางฟรีทีวีก็เยอะนะ
0: ใช่แล้วก็ถ้าไม่ได้ดูยังไงก็ฟังกัสแควร์ของเราได้นะทุกช่องทางเป็นไงหวานเจี๊ยบ
1: ขายของเก่งจริง
0: เอออย่าลืมนะ
1: สุดยอด
0: เออเอาก็ไปแล้วนะในการก็ไปแล้วก็เข้ามาคุยกันได้นะทักทายก่อนที่จะกลับหรือว่าส่งต่อให้กับทางสถานีเนาะ
1: ครับ
0: ทั้ง40สถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าบางคนได้ขับแล้วก็ฟังวิทยุแล้วคุณไม่ได้อินเทอร์เน็ตไม่ถึงมีนะ
1: ใช่ใช่
0: ต่างจังหวัดไง
1: ใช่ใช่
0: อินเทอร์เน็ตไม่ถึงบางคนไปกรีดยางหรือว่าไปอยู่บนภูเขาจะไปทำไร่ทำนาอินเทอร์เน็ตไม่มีก็ฟังวิทยุนะเออ
1: นี่ไง40สถานี
0: ใช่
1: ทั่วไทย
0: ทั่วไทยเลย
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ครับ
0: อังกฤษมีการเป็นแชมป์หรือเปล่าบกโอ๊กฮะ
1: มีเนี่ยฮะมีทุกทีมฮะอังกฤษยังไม่ตกรอบตอนนี้
0: ใช
1: ่ถึงแชมป์ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: อังกฤษเตี่ยอยู่ในกลุ่ม L ถ้าแชมป์กลุ่ม L
1: นักไปอยู่สายบราซิลอ่ะ
0: สายล่างไปอยู่สายล่างเลย
1: ครับ
0: แล้วกลุ่ม L เนี่ยก็
1: แชมป์กลุ่ม L
0: รอบ8ทีมสุดท้ายมีการเจอบราซิล
1: ถ้าเข้าไปมีสิทธิ์เจอสมมุติผ่าน 3-2 ได้นะ
0: ครับ
1: มีสิทธิ์เจอเม็กซิโก
0: รอบ16ทีม
1: แล้วก็ถ้าผ่านอีกก็จะไปเจอพวกบราซิลญี่ปุ่นไอวอรี่โคสต์นอร์เวย
0: ์แล้วก็อาร์เจนตินารอบรอง
1: เฮ้ยโอเคนะ
0: โอเคก็ใช้ได้แล้วก็เอาก็ไหนๆก็ว่าบราซิลก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนยุคก่อนแล้ว
1: บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหแบบเดือดมากนะ
0: ครับ
1: แล้วเขาแบบเหมือนมีความผูกพันมีสตอรี่อะไรกันเยอะด้วยนะไม่ใช่แค่บอลโลกครั้งนี้ที่มันแบบน่าดูเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นดีแล้วบราซิลอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เรียกว่ามันใกล้เคียงกันมากขึ้นอ่ะแต่ว่าสตอรี่ของประเทศเขาอะไรทั้งหลายหรือว่าไอดอลของญี่ปุ่นอะไรเองอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นบราซิลนะบราซิลเนี่ยเข้ามาก็เรียกว่ามาวางรากฐานฟุตบอลญี่ปุ่นนั่นแหละพวกซิโก้อ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ที่ประเทศบราซิล
0: ซิโก้ขาวไง
1: ใช่ซิโก้ที่เขาเคยคุมทีมชาติญี่ปุ่นด้วยอ
0: ่
1: ะแล้วก็เป็นนักเตะต่างชาติคนแรกเลยที่ไป
0: เป็นเลขขาว
1: ใช่ใช
0: ่
1: ซิโก้ขาว
0: ซิโก้ขาวมาจากไหนงงเลยไปเลขขาวเลยไปเลขขาว
1: ไปเลขขาว
0: งงเลยอ่ะ
1: เออ
0: มุกใหญ่ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วอย่างคือที่บราซิลเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่อยู่เยอะนะ
0: อืมใช
1: ่ผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมคนญี่ปุ่นไปอยู่บราซิล
0: เนี่ยที่ไปเริ่มต้นชีวิตการแข่งฟุตบอลที่บราซิลเลยอ่ะนั่นหลายคนเลย
1: คนจากญี่ปุ่นไม่ใช่บราซิลหลายคนคือเขาแบบโอ้คนแบบเอางี้เหมือนคนไทยไปอยู่อเมริกาที่ไปกันเยอะเยอะกว่านั้นอีกอ่ะ
0: ใช่
1: เหมือนก็เมื่อก่อนเขาแบบอพยพกันไปแบบนั้นเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เออโอ้แล้วลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลนี่สุดยอดเลยจริงดีมากเลยเวลิโก้ดเลยนะฮะก็เนี่ยก็มาเจอกันแล้วการ์ตูนอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนในการ์ตูน
0: อ
1: ่ะส่วนใหญ่ญี่ปุ่นบิ๊กแมตช์นัดชิงอะไรเงี้ยจะต้องเจอบราซิล
0: ครับ
1: คราวนี้มาเจอของจริงในบอลโลกจริงๆด้วยโอ้ในเกมที่ทุกคนก็มองว่าญี่ปุ่นมีโอกาสจริงอ่ะเออนะฮะโอ้เกมนี้นี่น่าจะเป็นเกมคู่หยุดโลกเลยนะฮะ หลายคนบอกว่าทำไมรีบมาเจอกันไม่น่าไม่อยากให้เจอกันเร็วขนาดนี้นะแต่ว่าผมว่าดีแล้วล่ะที่เจอกันเพราะว่าดีกว่าไม่เจอนะเจอกันก็ดีแล้วจะได้มันๆ นะครับ
0: ใช่ฮะเห็นเมื่อวานนี้ทางโมโนไปบอลละวันได้หนิใช่ไหมฮะ
1: วอลเล่ฮะ
0: คุณพิษโพธารามิกไง
1: โอ้โหท
0: ำไมมอบ2ล้านบาทแรกให้กับนักตบสาวไทยตามสัญญาไง
1: อ
0: ัดฉีด2ล้านแมตช์ละ2ล้านนะในศึกเวนเดลสัปดาห์สุดท้ายที่ญี่ปุ่นเองคน
1: โอ้สับขาหลอกไปโรนันโดเลย
0: ทำไม
1: ไปไม่ถูกเลย
0: อ้าว
1: ใช่ใช่2ล้านใช่ไหม
0: 2ล้านเลย
1: สุดยอดเลย
0: ครับ
1: อันนี้นี่ตามสัญญาที่ชนะนะที่ชนะใน VNL ที่บ้านเรานะ
0: ครับ
1: ก็เอาไปเลย2ล้านนะฮะแล้วมีอีกไหมไอสนามสุดท้ายมีไหม
0: ก็สนามที่3เนี่ยจะแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะ 8-13 กรกฎาคมนะครับก็ชนะรับแบบละ1ล้านบาทเช่นกัน
1: แต่ยากนะ
0: เขาบอกว่าประกาศเพิ่มเลยนะจากแมตช์ละ1ล้านก่อนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเพิ่มไป2ล้านบาทต่อแมตช์เลยชนะก็โอ้โหดีใจกับนักกีฬาไทยด้วยนะ
1: โอ้โหแต่สนาม3นี่อย่างโหดอ่ะ
0: ก็เจอทั้งอเมริกาญี่ปุ่นอ่ะบราซิลด้วยแล้วก็เจอตุรกีครับ
1: สุดๆอ่ะสนาม3นี่คือถ้าได้2ล้านนี่ก็สมควรได้อ่ะ
0: ครับ
1: ได้ชนะสักเกมนึงไงนะแต่ก็เชียร์นะแต่ก็เชียร์อยากให้ได้นะฮะสนาม3นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวแข่งประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะครับผม
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: นะก็ของตอนนี้ผู้ชายเนี่ยก็เข้ารอบรองแล้วนะในการแข่งขัน AVC ครับ2026นะฮะวันนี้จะตีเกาหลีใต้เจอบาเรนครับ10 นาฬิกาและอินเดียเจออินโดนีเซียครับในเวลา20 นาฬิกา 30 นาทีครับ
1: ครับ
0: นะ
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ฮะ
0: ครับโมโนแม็กก็โอ้โหยิง
1: สุด
0: หลาย
1: คู่นะก็มีทางสดทางโมโนแม็กนั่นแหละนะ
0: ใช่
1: ครับนี่ฮะบอกซูบาสะเคยนำทัพเจอบราซิลมาแล้วครับ
0: ฮะอันนั้นมันการ์ตูนไม่เหรอ
1: ก็นี่ไงก็คือการ์ตูนมันคือความฝันของคนญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็คือก่อนหน้านี้มันก็อยู่แค่ในการ์ตูนเนี่ยคราวนี้มาเจอของจริงแล้วโอ้โหเผื่อสู้ได้เผื่อชนะด้วยนะ
0: เอาแต่ว่าญี่ปุ่นชุดนี้ก็เห็นว่าลิเซโดอันก็มีปัญหาอะไรสักอย่างอ่ะตอนโดดไปออกอ่ะ
1: ไม่พอใจอ่
0: ะมันไม่พอใจไปวอยวายอะไรสักอย่าง
1: เอ้ยทำไมข่าวนักเตะมีปัญหานี่มันเยอะจังวะคราวนี
0: ้ก็อุรุกวัยไง
1: เดี๋ยวมีโน่นมีน
0: ี่มีปัญหา
1: อีกนะอะไรนะ
0: ตุนิเซีย
1: ตุนิเซียเซเนกัลเลย
0: ครับ
1: เซเนกัลนี่แต่ไม่ได้มีปัญหากับโค้ชนะ
0: เหรอ
1: มีปัญหากับสมาค
0: ม
1: เพราะว่าสมาคมไม่จ่ายตังค์
0: เอาเหรออ
1: ่านี่สงสัยจ่ายตังค์แล้วมั้งเนี่ยชนะ 5-0 เนี่ย
0: เหรอต้องจ่ายแล้วเหรอฮะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเงินน่ะ
0: ครับ
1: เงินไม่มาขามันก็ไม่ค่อยวิ่งนะฮะ
0: เอาน
1: ี่สงสัยเคลียร์กันแล้วมั้งแล้วก็มีสิทธิ์เข้ารอบเลยนะ
0: ครับ
1: สำหรับเซเนกัลนะฮะก็แต่ก็ต้องลุ้นชัวร์ๆอีกทีตอนนี้อันดับ3ที่เข้ารอบชัวร์ๆแล้วเนี่ยมี3ทีมก็คือบอสเนียเดอะบอลลิงเฮอร์เซโกวีน่านะฮะคนตั้งฉายาให้นะ
0: แต่บอสเนียเข้ารอบน็อกเอาเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: เ
0: ข้ารอบบอลโลกครั้งแรกเนี่ยปี2014ฮะ
1: อ
0: ันนี้คือครั้งที่2ของเขานะบอสเนีย
1: ครับ
0: แล้วสลาตันยังชมเลยอ่ะเพราะว่าเชื้อสายครับมาจากบอสเนียไงสลาตันอีบาฮิโมวิชฮะ
1: สำนึกรักบ้านเกิด
0: ใช่บ้านเกิดนะ
1: บอสเนียเอกวาดอร์แล้วก็สวีเดนตอนนี้เป็นอันดับ3ที่เข้ารอบแน่ๆแล้วนะ
0: ครับ
1: ที่เหลือก็รอลุ้นกันอีกนิดนึงครับไม่แน่นะโกนาเต้ไปมาดริดเผลอๆพูดสเปนได้คล่องอย่างกระเรียนมาไปแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: แต่คุณก็ได้ตัวใหม่แล้วนี
0: ่ฟิตกับมุนย้อนเหรออ
1: จะได้เล่นบอลโลกไหมเนี่ยเจ็บแล้วเนี่ย
0: เจ็บเนี่ย
1: เจ็บ
0: ครับ
1: บอลโลกนี่ก็คงไม่ได้ลงในรอบแรกเนี่ยไม่ทันแล้วแต่คงไปลุ้นในรอบสองอาจจะได้ลงนะฮะ
0: ครับโกนาเต้ไปมาดริดพูดสเปนคล่องก็อาจจะนี่ไงเหมือนเทเลสโนไง
1: เรียนไว้แล้ว
0: ล่วงหน้าแล้วครับผม
1: ครับ
0: คนอยากไปไงคนธรรมดาแล้วก็ห้ามไม่ได้เนาะเป็นไง
1: ทำไมเหมือนโกรธ
0: ดิครับผม
1: เอ้าเราก็ต้อง ช้ชีวิตกันต่อไป
0: ใช่ก็ต้องสู้ต่อไปนะ
1: ใช้ชีวิตให้สนุกนะครับ
0: ไม่ใช่พี่ตุ้นขอเสียงพี่ตุ้นตอนบรรยายฟุตบอลหน่อยครับ
1: ดิโอมองเด้ใช่ไหมดิโอมองเด
0: ้โอ้ตั้งร้อยกว่าล้านปอนด์พระคุณเลยแล้วโชว์ฟอร์มดีราคาขึ้นอีก10ล้านอีกฮะ
1: เด็กอยู่เขาจะอยู่ยังไม่ยี่สิบ
0: เก้านะเดี๋ยวว่าสตอรี่ของนักเตะหลายคนเดี๋ยวรู้ไว้นะกว่าจะผ่านจุดนี้ได
1: ้
0: กว่าจะเป็นนักเตะระดับโลกมาทั้งเมสซี่เหมือนกันเมสซี่เดียสุดเสียคุณยายตอนอายุ11ขวบนะเห็นวันที่เขายิงประตูแรกแล้วก็ชี้ไปบนฟ้าก็ชี้ไปที่คุณยายเขาที่อยู่สวงสวรรค์นะฮะก็จะมีสตอรี่หลายคนเนาะ
1: โอ้ทุกใช่ใช่
0: ทุกคนอ่ะกว่าจะผ่านตรงจุดนี้ได
1: ้คุณพ่อก็อาการไม่ค่อยดี
0: ดีขึ้นยังตัวนี
1: ้ดีแล้วกลับบ้านได้กลับบ้านได้แล้วนะฮะแต่ตอนแรกนี่ข่าวไปแบบโอ้เลอะเทอะไปเลยซึ่งไม่จริงนะต้องรอแถลงจากครอบครัวเมสซี่อย่างเด
0: ียวโอ้ต้องคือเมสซี่เป็นคนเงียบๆด้วยแล้วขี้อายด้วยไม่ค่อยได้คุยอะไรแล้วมาข่าวพิธีกรข่าวที่อาร์เจนตินาต้องเล่าเลยนะไปเสนอข่าวแบบคือบั่นทอนกำลังใจของครอบครัวเมสซี่ไงต้องลาออกเลยนะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้ก็สำคัญนะเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่มีข่าวอะไรไหมคนที่น่าสนใจอ่ะช่วงนี้อ่ะ
1: ข่าวมันก็มีข่าวไอ้ย้ายทีมก็เยอะนะย้ายทีมก็เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็ตลาดก็เปิดแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็อยู่ในถ้าไม่มีบอลโลกก็อยู่ในช่วงซื้อขายกันแหละนะฮะก็มีการโยกย้ายกันพอสมควรทั้งที่คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: นี่ไงมีข่าวของคุณหยิบปฐมาไงที่จะเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมปี2036ครับเราอยู่ถึงไหม2036คุณ
1: ฮะ
0: โอลิมปิกฤดูร้อนฮะ
1: ถึงเนี่ยทำไมไม่ถึงอ่ะ
0: 2036เรายังอยู่นะ
1: ถึงเนี่ย
0: เขาก็จะเลือกในช่วงกลางปี2029นะโอลิมปิกเกมนะครับโอลิมปิกเกมเดี๋ยวต่อจากฝรั่งเศส2024 28 LA เนาะ28แล้ว2032
1: อีก2ปีก็20ก็ LA แล้วไง
0: เร็วนะเหมือนแล้วเพิ่งเชียร์
1: จะ28แล้ว
0: เอ้ยเชียร์ใครอะ
1: อะไร
0: เชียร์ไอ้เจ้าวิวกุลวุฒิวิทยาเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: ใช่มั้ยฮะ
1: เหมือนเพิ่งผ่านไป
0: ครับ
1: ก็นี่ก็ครึ่งทางอะ
0: แล้วโอลิมปิกเนี่ยเราจะเชียร์เอ้ยออสเตรเลียครั้งต่อไปด้วยใช่ไหม
1: ครั้งต่อไป LA เนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ครั้งต่อไปอ่ะ LA 2028นะ32อ่ะ
1: LA เนี่ยของ28
0: ใช่ไง2028ใช่ LA ไงกลับไปย้อนรอยเมื่อปี1984ครับใช่ฮะ2032เนี่ยที่บริสเบนประเทศออสเตรเลียครับเราหยุดถึงไหมอ่ะ
1: อ๋อ2032แล้วก็2เลือก2036
0: เออ32หลังจากนี้ไปก็อีก6ปีอ่ะเนาะ6ปีเราจะยุโหจะแก้เกษียณแล้วนะคุณนะเร็วมากเลยอ่ะ
1: อายุเป็นเพียงตัวเลข
0: อายุเป็นเพียงตัวเลข
1: ครับ
0: ครับ
1: หมอจะเลือกปี2029เงี้ย
0: เออใช่ใช่เลือก2029ไง
1: 2029ก็อีกตั้ง3ปี
0: อ๋อเหรอก็ถ้าหากว่ามาแข่งที่ออสเตรเลียก็เวลาดีนะ
1: ก็ดี
0: ออ
1: ก็เช้าเช้าบ้านเราเลย
0: เช้าบ้านเราเหมือนตอนที่จีนเนี่ย2008เนี่ยจำได้ไหม
1: สบายดี
0: โอ้เวลาดีอ่ะผมดูว่ายน้ำตอนเช้าเลยสบายดีฮะ
1: ดีดี
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ LA โอลิมปิกนี่ก็
0: เวลาโหดเลยนะ
1: เหมือนเดิ
0: ม
1: โหดเหมือนเดิมนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คล้ายๆกับบอลโลกครั้งนี้แหละนะฮะก็อดตับหลับขับตานอนดูกันไป
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าโอลิมปิกก็อาจจะนักกีฬาไทยก็อาจจะน้อยนิดนึง
0: อ
1: าจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลือกดูได้ประเภทสำคัญแต่ว่าที่จะแข่งต่อจากบอลโลกเลยนี่ก็เอเชียนเกมเนี่ย
0: ใช่กันยายนนี่ไง
1: เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ
0: ที่ไอจีจังหวัดไอจีอ่ะ
1: อันนี้นี่เราไปเยอะนะฮะ
0: นาโกย่า
1: เราเป็นหนึ่งในชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งเอเชียนเกมเยอะมากทุกครั้งนะฮะ
0: ครับ
1: ครั้งที่แล้วก็เยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเยอะพอกับจีนเนี่ยนะครับคราวนี้ก็น่าจะเยอะพอกับจีนเช่นกันนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: เราก็ติดท็อปๆอยู่เหมือนกันนะฮะแบบเหรียญรวมในกีฬาเอเชียนเกม
0: ถูกต้อง
1: ของคุณมีคนไปไหมเนี่ย
0: เอเชียนเกมวางแผนอยู่วางแผนว่าจะไปว่าจะส่งนักข่าวไปสักคน
1: โอ้โห
0: ถามว่ามีผู้อยากใจดีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: หาให้มั้งเนี่ย
0: ก็อย่าเอาตัวไปรอดเลยตอนนี้ฮะ ผมจะถามคุณเนี่ยหายหน่อยสิฮะ
1: ฮะ
0: เออ
1: เห็นบอลโลกมีเยอะแยะเนี่ย
0: ฮะ
1: เห็นบอลโลกได้เยอะแยะ
0: โอ้ครับอันนี้รวมกันทั้งองค์กรเลยฮะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าเพราะเราต้องส่งคืนเวลาให้กับทางสถานีนะ
1: ครับ
0: ทั้งเซสิสถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับก็ภาคเหนือภาคกลางอีสานแล้วก็ใต้เนาะส
1: ่
0: งคืนให้กับสถานีก่อนนะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็ลากับ
3: ใน
0: การ
3: เล่น
0: ไ
3: ลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95ได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาปีนี้อยู่กันมา22ปีแล้วโอ้โหนี่ถ้ามีลูกตอนนั้นก็ตอนนี้ลูกจบมหาลัยพอดี ขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect จะได้เห็นดีเจคนที่ตรงไปตรงมาและอ่านข่าวจริงจังพี่น้องที่เคารพนะคะติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้พี่น้องนะคะมีความสุขมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังถูกหวยทุกงวดมีความสุขพี่น้องเมื่อพี่น้องมีความสุขแล้วพี่น้องมีเมตตากรุณาอุเบกขาตามมาด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆคนนี้สักน้อยหนึ่งคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะพี่น้องนะอุตส่าห์อ้อนทักทายพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องมีงอนพี่น้องของดิฉันนี่เอาใจลำบากทักทายก่อนสวัสดีค่ะคุณกนกพรอินแก้วคุณบอนวัสดุคุณวรีลักษ์วรการรัศมีคุณเมืองสิงห์อุ่นเกิดคุณสมพรคุณทองกวาวเจริญศรีอู้ชื่อเพราะจังเลยชื่อดอกไม้นะคะดอกทองกวาวอ่ะเออเนาะสีออกส้มๆใช่ไหมส้มออกแดงๆนะเออเคยมีเพลงทองกวาวเดี๋ยวหาเพลงให้นะคะสวัสดีครับคุณสังวานปาโผคุณจงรักปริอุ้ยท่านเป็นพระขออภัยค่ะท่านจงรักปริปุณโนสวัสดีค่ะคุณสุดใจคัชศักดิ์คุณวราพรมงคลถัดมาเหรอนี่เลยพยากรณ์อากาศเลยเช้านี้โอ้ยคุณรู้ฟังดิฉันกว่าจะมาถึงสถานีมันเป็นฝนตกฝอยฝอยปล่อยๆอ่ะไม่ใช่ฝนหยุมหยิมนะเป็นฝอยฝอยเล็กๆอ่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วนะตะกุยตะกายมาสถานีวิดเป็นหวัดอ่ะตกเย็นกลับบ้านเนี่ยนะคะก็รู้สึกมีไอจามแต่ด้วยว่าร่างกายอึดถึกทน10ล้อชนไม่ตายก็ไม่เป็นไรรอดมานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยของเรานะคะมีฝนตกหนักจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้เกิดฝนตกกระจายคุณผู้ฟังนึกออกไหมด้านนี้นะมรสุมก็มาตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคลุมทั้งอันดามันคลุมทั้งอ่าวไทยด้านตะวันออกก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมประเทศเวียดนามตีกันตรงกลางฝนก็กระจายประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะดิฉันเป็นห่วงแต่ความที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆประคบประงมพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะคะพี่น้องก็ดูแลตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้ยทักทายพี่น้องต่อคุณชาตรีสมนึกคุณบุญมีสุวรรณมณีคุณทิพาพรกนกวิมานคุณติ๊กดวงอนงคุณหนูจริยาคุณเหมือนฝัน

โมตาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณนุชเจริญวัยวีรกุลคุณหนึ่งแมนยูคุณกิตสนาปั้นเกี้ยวคุณวิภาพรน้อยใหม่คุณมีโอ้โหสะกดซะหัวมั่ว มานี่มานี่อร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์คุณผู้ฟังเอ้ยกินน้อยทำไมกินทีก็กินให้เยอะแล้วก็เขาบอกว่าคิดถึงนะคะแล้วก็คิดฮอดทุกคนนะคะเมื่อกี้นี้เปิดเพลงเข้ารายการคิดถึงของคุณสอนเพชรแล้วก็คิดฮอดทุกคนของคุณมนแคนแก่นคุณเป็นสองบทเพลงนะคะที่นำเข้าสู่รายการบ่งบอกถึงหัวจิตหัวใจของดิฉันว่ารักพี่น้องขนาดไหนขนาดไปใต้สัปดาห์นู้นดิฉันนี่นะไปรับทานมาที่พังงาเออคนพังงานะเออลุยจังหู้นี่นะลอยหนักเนียงเลยนี่นี่มาแล้วภาษาใต้อีกหนึ่งคำนะคะคำว่าลอยหนักเหนียงเนี่ยแสดงว่ามันอร่อยมากอ่ะเออนั่นคือเมนูยำยานัดยานัดก็คือสับปะรดรู้จักไหมยานัดนะอันรสเด็ดนะคะอยู่ที่การผสมผสานความหวานฉ่ำอมเปรี้ยวเข้ากับความนัวของกระปิย่างและเนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งลวกเด้งๆวิธีทำง่ายมากคุณผู้ฟังดิฉันนะรับทานเสร็จนี่นะดิฉันตะกายเข้าครัวเลยอ่ะไปยกมือไหว้เขาทีหนึ่งแล้วบอกว่าขอสูตรหน่อยนะพี่น้องของดิฉันก็อยากรับทานเหมือนดิฉันนี่แหละเพียงแต่ว่าบ้านใครบ้านมันครัวใครครัวมันดิฉันก็ไม่ได้ไปทำขายนะเขาก็มองหน้าดิฉันแล้วเออคงจะไม่มีปัญญาหรอก เขาก็เมตตาแนะนำมานะคะบอกว่าสับปะรดเนี่ยใช้สับปะรดภูเก็ตเลยปอกเปลือกเสร็จปอกเปลือกลิดตาลิดตาแปลว่านั่นน่ะเอาตาออกลิดภาษาใต้ลิดนะปอกเปลือกแล้วก็ลิดตาจากนั้นก็สับสับปะรดนี่แหละสับให้เป็นชิ้นเล็กๆสับไปเลยแล้วก็กุ้งสดเอาไปลวกนะสุกแบบพอเด้งๆแล้วก็เอามาหั่นหั่นแบบไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กพอให้รู้ว่าได้กินกุ้งอันนั้นนะตอนนี้กุ้งก็ราคาถูกอ่ะมาเลเขาไม่ซื้อเราอ่ะเราก็ต้องช่วยกันกินเพื่อพี่น้องเกษตรกรเราจะได้นะคะมีกำลังใจใช่ไหมอ๋อพอเราลวกเสร็จเราสับปะรดเสร็จละเราก็ทำน้ำยำเลยเอาโคมมาโคมนี่คือกะละมังใบน้อยนี่ภาษาใต้มาอีกแล้วแล้วจากนั้นนะเอากะปิไปย่างย่างบนเตานะมีใบตองรองนะจากนั้นก็เอากะปิลงไปในโคมนั่นแล้วก็ขยี้กะปินะที่ย่างไฟจนหอมแล้วเนี่ยนะคะกับน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีน้ำมะนาวผสมลงไปคนจนกระทั่งละลายเข้ากันดีแล้วก็เพิ่มความแซ่บด้วยพริกขี้หนูซอยให้แซ่บเข้าไปอีกนะพริกขี้หนูอ่ะพริกขี้หนูป่นเอาพริกขี้หนูนะพริกขี้หนูแห้งไปคั่วเสร็จแล้วตอนคั่วนี่นะมันจะโอ้โหจามฮะเฉยฮะเฉยเลยแล้วก็เอามาตำ แล้วก็ใส่ลงไปหอมแดงซอยใส่ลงไปคลุกเคล้าเบาๆนะจากนั้นก็ตามด้วยสับปะรดเทวำลงไปเทวำนี่ภาษาใต้นี่คือเทเหมือนคว่ำจานคว่ำจานนี่แหละนะคว่ำลงไปเลยเทวำลงไปเห็นภาพนะเทวำนี่โอ้คุณผู้ฟังเอ้ยเทลงไปนั่นแหละนะเทลงไปโลดนะจากนั้นก็เคล้าเบาๆน้ำสับปะรดก็จะออกมาผสมกับน้ำยำอวดความรวยด้วยกุ้งสดลวกนะแต่อย่าใส่ทั้งตัวนะมันเปลืองเราก็เอากุ้งอ่ะตัวโตใช่ไหมหั่นซะแต่ต้องละเอียดยับนะเอาพอประมาณนะคะเอาลงไปเข้าให้มันคลุกกันให้เข้าเนื้อชิมให้ได้สามรสหวานเปรี้ยวเค็มอย่าแล้วก็ตามด้วยกลิ่นฉุนเล็กๆของกระปิเผาปักกะปิย่างเนี่ยนะคะมันจะฉุนเบาๆหอมฉุนฉุนหอมเบาๆนึกภาพออกไหมจากนั้นก็ตักใส่จานโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งป่นไอ้วันนี้วันรวยใกล้สิ้นเดือนแล้ววันคณิตศาสตร์แห่งชาติเนี่ยกำลังจะมาถึงนะเราก็ต้องอวดรวยไว้ก่อนโรยด้วยกุ้งแห้งป่นตามด้วยพริกคั่ว
เพิ่มความน่ารับทานคุณผู้ฟังน้ำลายไหลแล้วสิดิฉันก็เหลือเกินเหลือเกินนะสวัสดีค่ะคุณพึกแตงกรดนะคะทักมาบอกสวัสดีครับคุณแม่ครับชุมพรชัดเจนครับเรียกดิฉันว่าคุณแม่โอ้โหจะเป็นลมสวัสดีค่ะคุณชัยหน้าเท้าโอ้ยเดี๋ยวจะเป็นลมวันนี้เลิกจัดแล้วเรียกคุณแม่เนี่ยพี่แหม่มวันนี้มีเพลงเพราะที่ถูกใจวัยรุ่นไหมเมเดี๋ยวดิฉันจัดให้วันนี้ใส่ไปเลยเต็มที่วันนี้นะเพลงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยรุ่น70อัพหน้าสวัสดีค่ะคุณหนูวันสุดประเสริฐคุณธวัชชัยขวัญวงทิมแล้วก็คุณสันธนีเหรอคุณสันธลีคุณสุนทรีเออเนาะค่ะคุณสุนทรีนะคะพี่แมมก็อ่านไม่ชัดเพราะว่าข้อความไปไวนะคะไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะสวัสดีค่ะหนุ่มเพชรภูไทยสวัสดีนะจ๊ะตามต่อเลยวันนี้ในอดีตคนเราเนี่ยมีอดีตปัจจุบันแล้วถ้ายังหายใจอยู่ก็จะมีอนาคตแต่ถ้าไม่หายใจอนาคตหมดสิ้นทันทีวันนี้ในอดีตค่ะเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะในวันนี้ก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อปี2475โดยรัชกาลที่7เนี่ยทรงลงพระประมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475และในวันนี้เช่นกันนะคะในปีพ.ศ. 2477เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อที่จะให้การศึกษาในเรื่องของกฎหมายและการเมืองเพราะฉะนั้นบทเพลงยูงทองเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ต้องตามมาเปิดให้ท่านผู้ฟังที่เคารพได้รับฟังเชิญรับฟังค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะอยู่กับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปีที่22ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องนะหลอกอีกแล้วหวังดีประสงค์ร้ายร้ายที่กระเป๋าเราเด้งๆเลยคุณผู้ฟังมาเลยรูดปั๊บเจอฟีดปุ๊บเปลี่ยนเงินกอไม่ใช่เปลี่ยนเงินออมเปลี่ยนเงินออมเป็นเงินลงทุนคือก้าวที่สำคัญอันเห็นนะกับดักแรกมาแล้วดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่พอที่จะชนะเงินเฟ้อให้เงินทำงานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากกว่าเดิมลงทุนที่เหมาะกับคุณไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นนอกอนุพันธ์ทองกองทุนรวมแล้วก็ต่อมาก็อยู่ข้างล่างคลิกรวมทุกคำตอบไว้ที่นี่ที่เดียวคุณผู้ฟังหลอกชัดๆหลอกเห็นๆอย่าไปจิ้มลูดผ่านมันไปเลยนะคะนี่บางคนเป็นเหยื่ออีกลงทะเบียนรับฟรีกระเป๋าลงเสร็จปั๊บกระเป๋าเราฉีกทันทีเงินบดบัญชีอย่าหาทำพี่น้องถ้าเห็นข้อความแบบนี้นะคะไม่ต้องเลยนะคะเงินออมเป็นเงินเราเงินลงทุนเป็นเงินเราเพราะฉะนั้นทั้งออมทั้งลงทุนตัดสินใจและทำด้วยมือของตัวเองไม่ใช่มือคนอื่นที่เขามาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรวยแล้วก็โชว์รถโชว์นั่นโชว์นี่โชว์นู่นนี่เหมือนกรณีนี้ไงเหมือนกับที่นางงามอ่ะเขาไปแทง Forex ใช่ไหมอธิบายง่ายๆ Forex คืออะไรอธิบายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะไปแล้วว่ามันคือการลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเงินดอลกับเงินไทยเงินเยนกับเงินยูโรแบบเนี้ยเปรียบเสมือนนะเป็นหวยใต้ดินเอาง่ายๆเลยเปรียบง่ายๆเลยมันคือหวยใต้ดินนั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือแบงก์ชาติอ่ะไม่เคยอนุญาตให้ทำธุรกิจประเภทนี้มันไม่ถูกกฎหมายในประเทศของเราแต่มันถูกกฎหมายประเทศอื่นแต่ถ้าลงไปแล้วเบิกตังค์ไม่ได้แล้วพี่น้องนั่งตาบ้องแบ๊วเด็กเพราะมันอยู่ประเทศนอกไปฟ้องแมวที่ไหนล่ะฟ้องไม่ได้ใช่ไหมถ้าลงไปแล้วเงินลงนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะดิฉันเคยเล่นเล่นด้วยวิธีนี้คุณผู้ฟังหย่อนเงินลงไปมันจะเป็นแอปขึ้นมามันจะมีชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อโน้นสีเหลืองสีดำสีมันก็บอกอยู่แล้วเรามาตั้งใจมาโกงเลยสีดำเสร็จแล้วก็นะเราก็สมัครคุณห้ามทำนะห้ามทำเด็ดขาดดิฉันทำเพราะว่าดิฉันต้องการรู้ว่าเขาจะทำอะไรคราวนี้พอเปิดเสร็จปั๊บมันก็จะมีรหัสโน้นนี่นั่นให้มาใช่ไหมพอมีมาเสร็จปั๊บเขาก็จะให้เราลงเงินเลยพอลงปั๊บเงินขึ้นทันทีคือเงินเราอ่ะโอนจากกระเป๋าเราเป็นเงินบาทไปเข้าบัญชีเนี่ยเป็นเงินดอลจากนั้นเด้งทันทีว่าเงินเข้าแล้วนะเท่านั้นเท่านี้ดิฉันเนี่ยลงแค่ดอลเดียวดอลนึงก็ตอนนั้นมัน31บาทคุณรู้ไหมดิฉันเล่นเสร็จปั๊บดิฉันโอนเงินกลับเฮ้ย3วันอ่ะยังไม่ได้เงินเลยแล้วสุดท้ายดิฉันก็ปิดทิ้งช่างมันเถอะเงินแค่นั้นเองดอนเดียว31บาทนะถือว่าซื้อความรู้แต่คุณผู้ฟังห้ามทำนะเพราะว่าดิฉันน่ะปิดเป็นแต่คุณผู้ฟังอาจจะปิดแอคเคาท์มันไม่เป็นคราวนี้แหละเดือดร้อนคราวนี้ถามว่าทำไมมันไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยเหมือนหวยที่ดินน่ะมีมั้ยมีตำรวจจับได้ไหมไม่เคยไม่เคยได้ทำต้องทำเสียงสองไม่เข้าใจเอานะคราวนี้ก็จะมีคำพูดประมาณว่าได้เอาเสียโวยเจ้าหนี้หนีเจ้ามือหนีก็หาว่าโกงความจริงแล้วเนี่ยนะคะการแทงหวยใต้ดินเนี่ยเป็นหนี้ที่เกิดจากการพนันถูกไหมไม่สามารถฟ้องร้องหรือบังคับให้เจ้ามือจ่ายเงินรางวัลและผู้ซื้อคือเรานี่แหละก็สามารถเบี้ยวการจ่ายค่าหวยได้ถ้าไม่โดนเหยียบซะก่อนประมาณนั้นนะเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่านี่การพนันเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและขัดต่อศีลธรรมอันดีเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเป็นโมฆะขึ้นศาลบังคับกันไม่ได้หากรวมตัวไปข่มขู่กดดันเจ้ามือใช้ความรุนแรงทั้งผู้ทวงและผู้ถูกทวงอ่ะมีโทษเจ้ามือคุกก็ไม่เกิน3ปีปรับก็ไม่เกิน
50,000 ถึงแสนหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ซื้อคือเรานี่แหละคุกด้วยไม่เกิน3ปีปรับก็ไม่เกิน 5,000 บาทแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเล่นนะคะพอคราวนี้เรารู้แล้วเราไม่ทำผิดละเรื่องของกฎหมายเราไม่แทงหรอกหวยเราจะซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะ80 บาทมีมั้ยมีเยอะน้อย101มีมั้ยโอ้โหเกลื่อนเลยตำรวจจำไหมไม่เพราะตำรวจก็ซื้อเหมือนกันประมาณนั้นนะคะเรื่องนี้มากรมการปกครองค่ะเขาจะเตรียมแก้กฎนะการทำบัตรประชาชนใหม่คือถ้าเรามีอยู่แล้วไม่หายลืมไปจนกว่าจะทำบัตรประชาชนใหม่จากเดิมเนี่ยเขาพิมพ์ลายนิ้วมือแค่2นิ้วใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือนะ10นิ้วเลยนิ้วมือนะไม่ใช่นิ้วอื่นคุณผู้ฟังนิ้วมือนะพิมพ์ครบ10นิ้วเลยเพื่อยกระดับความแม่นยำและป้องกันการสวมสิทธิ์ทั้งนี้นะคะผู้ที่ต้องทำบัตรนะยังคงต้องเป็นคนไทยตาดำๆจนๆแบบเรานี่แหละอายุก็ตั้งแต่7ถึง70ปีการขอบัตรประชาชนใหม่แล้วก็การขอเปลี่ยนบัตรประชาชนก็ต้องทำวิธีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบปกติแล้วอะไอ้เรื่องแบบนี้ประชาชนตาดำๆจนๆอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการหรอกเราอยู่ท้ายน้ำเลยแต่คนที่อยู่ในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำอะนะกลางน้ำอะก็คือเจ้าหน้าที่แหละจากการปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาเนี่ยนะคะที่เชียงรายอะมี27หมายจับอะใครล่ะที่ขบวนการเนี่ยมีอดีตปลัดอำเภอเป็นตัวการหลักที่คอยเซ็นรับรองให้มีเจ้าหน้าที่อสก็คือสมาชิกกองรักษาดินแดนอะร่วมเอกตรวจสอบย้อนหลังไปจนกระทั่งถึงปี2568ปีที่แล้วนะพบมีชาวจีนชาวพม่าชาวสปป.ลาวชาวเวียดนามเข้ามาสวมรอยใช้ชื่อนักเรียนรหัสอักษรจีเนี่ยนะคะทำบัตรประชาชนเป็นบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนมากถึง200กว่าคดีมีกลุ่มทุนจีนเทาแล้วก็มีเอกสารทะเบียนที่น่าสงสัยอีก491รายการเห็นไหมทั้งหมดนี่คือใครคือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำจุลทุจริตไงทำบัตรประชาชนปลอมพวกนี้นะถ้าจับได้ไล่ทันก็จะมีความผิดร้ายแรง3เด้ง1คือโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการทันที2โทษทางอาญาคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มีความผิดอีกนะคะในเรื่องของพรบ.บัตรประชาชนและการปลอมแปลงเอกสารราชการคือปลอมแล้วก็แต่เขาไม่ได้ใช้เขาปลอมอย่างเดียวปลอมเอกสารราชการส่วนคนจ้างนะคุกก็ตั้งแต่ปี1ถึง10ปีจะจับไม่ค่อยได้หรอกปรับก็แสนหนึ่งกรณีพบเบาะแสเจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุจริตงานทะเบียนแจ้งเลยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567 1567แล้วก็แจ้งได้อีกที่หนึ่งคือสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองโอ้ยเป็นไงล่ะจากคนเถื่อนคนเทานะเปลี่ยนมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าสัตว์จากคนมาเป็นสัตว์บ้างเป็นแอเลียนสปีชีพี่น้องนี่ตอนนี้นะปลาหมอคางดำอ่ะกับกุ้งกล้ามแดงอ่ะแพร่กระจายเลยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในหลายพื้นที่กรณีของปลาหมอคางดำเนี่ยพบในจังหวัดสมุทรสงครามจับมาก็แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ทำเป็นปลาป่นทำเป็นปลาละโอ้ยสารพัดจะทำแต่มันก็ยังแพร่อยู่ล่าสุดเห็นบอกว่ามีพบในทะเลบางแห่งด้วยส่วนกุ้งกล้ามแดงนะเออคุณรู้ฟังนึกออกไหมไอ้กุ้งกล้ามแดงเปลือกแข็งๆอะมีชื่อฝรั่งด้วยชื่อว่ากุ้งเคฟิตระบาดในกวานพะเยาหนึ่งรอบเนี่ยจับได้เนี่ยวันหนึ่งโลครึ่งถึง2กิโลเป็นแอเลียนสปีชีชนิดลูกกรานนะไล่กินสัตว์น้ำท้องถิ่นพวกกุ้งฝอยปลาขนาดเล็กมันงับงับงับงับงับงับกินหมดอะส่งผลกระทบหนักเลยนะคะแล้วก็ขุดรูด้วยเจ้ากุ้งเนี่ยมันขุดรูทำลายคันดินกินพืชน้ำในเมื่อกุ้งกล้ามแดงเนี่ยมันกินเก่งนักเรามนุษย์คนไทยดิฉันแนะนำเลยเสิร์ฟเป็นอาหารหลากหลายนะก็ฟังเป็นชื่อภาษาอังกฤษดูดีนะ
ครฟิตอบวุ้นเส้นนั่นครฟิตนึ่งนมอันนี้หวานเด้งครฟิตทำอะไรได้อีกต้มยำน้ำข้นส่วนสายตี้สายตี้ก็คือสายปาร์ตี้นะคะ

ย่างเนยกระเทียมเลยคุณผู้ฟังเนื้อจะแน่นคล้ายๆกับ lobster แต่ตัวเล็กกว่าเคล็ดลับเป็นกับแกล้มรสชาติกับจัดจ้านเลยอ่ะทำง่ายแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นกุ้งน้ำจืดเนาะพอจับมาได้หรือว่าซื้อมาได้เนี่ยนะคะก็ขัดท้องแล้วก็โคลนขาล้างคาบโคลนเนี่ยตัดกันตัดกรีนนะด้วยกรรไกรเนี่ยที่หัวกรีนมันจะอยู่ตรงหัวมันแหลมๆเนาะเอากรรไกรตัดซะแล้วก็ผ่าหลังดึงเส้นดำเส้นดำก็คือลำไส้กุ้งเนี่ยนะคะเอาออกซะเนี่ยก็สามารถรับทานได้ช่วยกันทานพี่น้องนะคำว่าalien species เนี่ยนะคะคือสัตว์น้ำต่างถิ่นว่างั้นเถอะที่ถูกนำเข้ามาจากนอกถิ่นกำเนิดอ่ะคือเดิมในประเทศของเราไม่มีคนไปนำเข้ามาจะนำเข้ามาอีท่าไหนไม่รู้แหละพอเลี้ยงไม่ไหวก็ไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติอ่ะจนกลายพันธุ์รุกรานแย่งอาหารแย่งที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำลายระบบนิเวศมีอะไรมั่งอ่ะพวก alien species เนี่ยนะคะโอ้นี่ไงปลาดุกบิ๊กอุยหอยมุกน้ำจืดปูขนจีนทะเลก็มีหมึกสายวงน้ำเงินอันนี้มีพิษกับมนุษย์เลยนะโอ้โหอันตรายมากแล้วก็ปลาดุกแอฟริกาปลากดเกาะเต่าแก้มแดงเต่าญี่ปุ่นตะภาพไต้หวันเห็นไหมชื่อมาเลยอีกตัวหนึ่งหอยทากยักษ์แอฟริกาหอยเชอรี่นี่ก็ใช่นกพิราบนี่ก็เป็น alien species เหมือนกันพี่น้องส่วนพืชเนี่ยนะคะก็มีผักตบชวาไงชื่อก็บอกเลยชวาเนี่ยนะคะมาจากผักตบชวาเนี่ยมาจากอินโดนีเซียเห็นนะนะคะแล้วก็มีไมยราบยักษ์เห็นนะเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยโอ้ยพูดซะ เปิดเพลงดีกว่านะคะพักสักครู่ค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวด
12: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
13: ให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
14: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
16: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
17: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: พี่น้องถามเข้ามาเพลงเมื่อสักครู่ชื่อเพลงอะไรโอ้โหเป็นเพลงวัยรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่นะคะคุณโจใจดีบอกโอ้โหถูกใจผมเลยนะคะฟังจากตลาดรถไฟสงตลาดรถไกวคนใต้ต้องพูดอย่างนี้ตลาดรถไกวต้องค่า ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามต่อนะคะคุณสมพงษ์ยังถาวรนะคะเพลงชื่ออะไรนะคะเพลงชื่อตามหารักแท้ ของค่ำคืนนี้มิวสิกนะคะดิฉันก็จัดให้นะคะแล้วก็ เพลงโดนใจเลยครับพี่ครับนี่นะคะสำหรับนะคะผู้ที่ทักทายมานะคะเวลานี้เนี่ยต้องอ่านชื่อกันเดี๋ยวมีงอนละคุณสมทรงโรจนวิชัยคุณพัฒพรคณะเจริญคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณหนูเล็กพัชราพรนะคะคุณจิระวันเนียมสงอรุณสวัสดิ์คุณวรรณภาดีสัมพันธ์คุณกัจฉมนแก้วเรืองคนนี้สารข้ามแล้วก็คุณจรัญทองบัวคุณนงลักษ์ภาคมะเลิกนะคะคุณณรงค์จุ้ยทองคำจากสุวรรณภูมิ26องศาเซลเซียสคุณสุชาดาอรุณสวัสดิ์คุณประสิทธิ์ชนะลบแล้วก็คุณเออินทิรานะคะนั่นตามต่อกรมการค้าภายในก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะเม็ดพลาสติกประเภท PE PP และ PET PET นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเลยในการผลิตถุงพลาสติกนะอย่าคิดถึงถุงอื่นนะดิฉันก็ติดอ่างนะมีทั้งถุงพลาสติกร้อนเย็นถุงหูหิ้วถุงขยะแล้วก็พวกกล่องอาหารพลาสติกเนี่ยนะคะปรับลดลงก็5-12%ทำให้ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยราคาก็ลดลง2-6 บาทต่อกิโลโดยที่ถุงหูหิ้วเนี่ยลดราคาลงมากที่สุด 12% จากกิโลนึงที่ดีดขึ้นไป51-52 บาทเนี่ยนะคะเหลือแค่45 บาทแล้วจากนี้นะคะกรมการค้าภายในก็จะติดตามดูแลสถานการณ์ของต้นทุนปริมาณสต็อกแล้วก็การผลิตการนำเข้าการจัดจำหน่ายให้ได้ราคายุติธรรมกับผู้บริโภคแล้วก็เป็นผลดีกับภาคธุรกิจด้วยตามต่อมาเลยคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมว่ามาเลเซียเนี่ยระงับการนำเข้ากุ้งทะเลของไทยคราวนี้ก็กระทบเกษตรกรผู้ประกอบการห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไม่ว่าจะเป็นโรงพักโรงฟักพูดผิดดิโรงเพาะฟักลูกกุ้งโรงงานอาหารสัตว์น้ำผู้รวบรวมผลผลิตนะคะแล้วก็ห้องเย็นโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกคือโดนทั้งระบบเลยนะคะเพื่อที่จะลดแรงกดดันที่ราคาหน้าฟาร์มไม่ให้กระทบไปยังผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่อื่นๆด้วยหอการค้าไทยจับมือเลยอย่างมั่นคงแข็งแรงกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเดินหน้ารับซื้อกุ้งดูดซับผลผลิตจากภาคเกษตรภาคใต้มากกว่าวันละ100 ตันคุณผู้ฟังเชื่อดิฉันไหมเวรกรรมมีจริงสำนักข่าว AFP เลยรายงานเกิดวิกฤตราคาทุเรียนดิ่งเหวเป็นปรากฏการณ์สึนามิทุเรียนถล่มมาเลเซียราคานี่ดิ่งลง 90% นะคะสายพันธุ์พรีเมียมมูซังคิงแล้วก็หนามดำเนี่ยเดิมๆเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยนะคะ730 บาทวูบเหลือ70 บาทนะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังยังไม่พอนะมีขายเหมาด้วยเพื่อเอาตัวรอดนะทุเรียนมันเป็นผลไม้ที่เน่าเสียง่ายใช่ไหมตูดแตกก็ขายยากแล้วนะคะตอนนี้จากกิโลหนึ่ง730 บาทเหลือลูกหนึ่ง240 บาทส่วนทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยนะคะถูกเทขายในราคาลูกละ4 บาทเห็นไหมผลกลับมันมีจริงเนื่องจากว่าผลผลิตมันออกมาเกินความต้องการประกอบกับผลผลิตบางส่วนเนี่ยไม่ได้มาตรฐานสำหรับการส่งออกทำให้ถูกตีกลับสิจากต่างประเทศเวลาส่งไปใช่ไหมทุเรียนล้นตลาดคุณผู้ฟังและนั่นคือนาทีทองแห่งความสุขของการได้ลิ้มรส ของราชาแห่งผลไม้ด้วยราคาที่จับต้องได้ทั้งนี้มาเลเซียเนี่ยนะคะเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่รายหนึ่งของอาเซียนนะมีผลผลิตมากกว่า 550,000 ตันต่อปีตามต่อมาเลยTomorrow Never Die ไม่ใช่เชิญชวนคนกรุงเทพไปเลือกผู้ว่ากรุงเทพและชวนคนเมืองพัทยาไปเลือกนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพร้อมกับต้องปฏิบัติไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นคือ1ห้ามนำบัตรเลือกตั้งเนี่ยออกจากหน่วยเลือกตั้งนะแล้วก็โทษนี่มีจำคุกนะจำคุก5ปีปรับ 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกับเพิกถอน10ทิเลือกตั้ง10ปีห้ามถ่ายบัตรตอนที่เรากากบาทแล้วนะฝ่าฝืนก็ติดคุกอีกแล้ว1ปีปรับ 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับห้ามฉีกห้ามเด็ดขาดห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งโทษเนี่ยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟัง 5,000 บาทยังไม่จบผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่18นาฬิกานะคะไปจนถึง18นาฬิกาพรุ่งนี้แหละคือวันเลือกตั้งคุกไม่เกิน6เดือนจริงเหล้าไม่ต้องกินหรอกคุณผู้ฟังเนาะกินยาดีกว่า อ่านข่าวนี้อีกนิดนึงมวลความร้อนในยุโรปเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวคลุมหลายประเทศขณะที่ฝรั่งเศสก็ยกระดับเลยคนหนุ่มสาวก็เสี่ยงที่จะอันตรายจากเรื่องนี้เหมือนกันนะคะขณะที่สเปนก็พบผู้เสียชีวิตจากความร้อนแล้วกว่า200ศพพี่น้องไม่ต้องถามว่าเพลงชื่ออะไรดิฉันประกาศไว้ก่อนเลยเพลงแรกชื่อใบสั่งยานาดเนาะส่วนเพลงที่2อายใบเกิดเชิญรับฟังค่ะ

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องขาในช่วงที่2ของรายการที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 915ปล่อยได้ใจก็เบาขณะนี้ท่านพี่น้องที่เคารพอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ท่านรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยนะจ๊ะดีเจอ้อนแล้วอ้อนซะขนาดนี้เนาะนิดนึงเนาะจิ้มให้หน่อยจิ้มให้ดีเจแก่ๆนะจ๊ะ อุสันนะจ๊ะนะเออถ้ายังจะใจร้ายก็ไม่รู้จะว่ายังไงละสวัสดีค่ะคุณมะลิกุลประโคนแล้วก็ตามต่อด้วยคุณจรัสวราพุทธคุณประวิทย์จันทเสนคุณวรรณาศรีสะอาดคุณสมเกียรติใจช่วงถัดมาเป็นคุณพะเยากลิ่นเกลาคุณทวนใจมาคุณวันชนีช่วยชูนี่นะดิฉันเอง เขาเป็นภรรยาสุดสวยนะของน้ารินแล้วก็ต่อด้วยคุณจุรีปิยะจันนะคะถัดมาที่จะทักทายเซฮัลโหลโอ้คุณสุทักมาจากประเทศนอกประเทศนะคะสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณปิยลักษณ์ชาตรีคุณวิชัยทาระไรคุณวิรัตเครือมาศถัดมาพี่น้องอย่าหนีไปไหนจิ้มเข้ามาคุณสงวนเปลี่ยนสมัยค่ะคุณวันเพ็ญคุณนงลักษ์คุณธนพลเห็นไหมนี่ที่ใช้อยู่นี่คือเป็นภาษาปกิจค่ะคุณสอนจินดารัตคุณรัชนีมโนชาติคุณวลัยพรสิริแสงพาร์ทคุณนิคมคุณสมพรวรรณพัฒน์คุณพยอมบุตรทุมพันธ์คุณปิยพรนิรราชคุณนิรัตสวัสดีนะจ๊ะช่วงนี้ช่วงที่2ละนะคะอยู่กัน2ชั่วโมงแป๊บเดียวจริงๆจัดตั้งแต่เช้ายันค่ำอ่ะแต่เกรงใจอ๋อคุณพี่กรสิริสง่านศิลป์นะคะทักทายมาจากจังหวัดตราดจังหวัดเดียวกันนะกับเจสุเจสุตัวนี้เปิดเตาแล้วเรียบร้อยประจำการอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจเออจริงๆนะอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีใครปล้นนะใครดิบใครดีไปเทน้ำเทท่าเลยแล้วก็คุณพี่กรสิริเนี่ยนะคะสง่านศิลป์เนาะรายงานมาบอกว่าให้อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะเนี่ยคนตราดเขาใจดีคุณผู้ฟังนะคะคุณพี่กรสิริก็ทอดผ้าป่านะไม่ใช่ผ้าป่าธรรมดานะเป็นผ้าป่าเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตราดเนี่ยหลายครั้งนะคะนานละดิฉันก็ไปตราดนะเพราะว่าถูกบีบคอบอกว่าเนี่ยคุณพี่เขาจะทำบุญกับโรงพยาบาลอันโอ้โหครั้งนั้นเนี่ยนะคะจำได้เลยว่าเป็นการพบคุณพี่กรสิริเนี่ยครั้งแรกแล้วก็พบกับน้องๆ นะคะที่อยู่ในครอบครัวรวมทั้งคุณพี่สิงหาหาด้วยนะคะน่ารักทั้งครอบครัวเลยนะคะครอบครัวนี้เนี่ยนะคะครั้งนี้คุณพี่ก็ได้ทำบุญนะคะกับการซื้อเครื่องมือแพทย์ซึ่งสำคัญนะเวลารัฐบาลเนี่ยเขามีงบลงไปจังหวัดต่างๆนี่เนาะเขามีแต่ตึกเตียง

พยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้คนเนาะคนเราก็แก่เยอะอะแบบ70บวกไม่สะดวกแก่ คุณผู้ฟังอายุเท่าไหร่อะ70ยกมือขึ้นนั่นนะคะ สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดิฉันทำอะไรเหรออ๋อดิฉันก็ไปดูสิ่งก่อสร้างที่ปากช่องเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็วิ่งสิโอ้โหช่วงเนี้ยไม่รู้อะไรเข้าสิงคิดว่าเป็นปอบกินดีจังเลยนะกินกินเหมือนกูเลยจะไม่ได้กินอ่ะพี่น้องนึกออกปะถ้าเกิดกินไก่เข้าไปครึ่งตัวไก่เนี่ยนะไก่ต้มเนี่ยนะคะไก่ต้มธรรมดาเนี่ยสอยไปแล้วครึ่งตัวไม่อิ่มนะเออไก่ต้มไม่อิ่มนะต้องมีบะหมี่เกี๊ยวอ่ะใส่เข้าไปอีกชามนึงเต็มเต็มพูนพูนยังไม่จบยังมีน้ำเต้าหู้อีกหนึ่งขวดใหญ่เออนี่คือมื้อเช้าแล้วจากนั้นก็มีมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะอู้ทานดุจริงๆนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้นจากการที่เช้าไปวิ่งก่อนวิ่งประมาณ6ถึง8กิโลตอนนี้ลดจาก12โลลงมาแล้วนะคะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยคงที่ละคุณผู้ฟังลองทำดูนะคะน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกายอย่างเดียวมันเกิดจากการบริโภคและการนอนด้วยมันจะไปพร้อมๆกันนะคะอย่างดีเลยแล้วก็ร่างกายตัวเบากินเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วจากนั้นไปไหนวิ่งเสร็จอ๋อขึ้นรถไปยิมดิฉันไม่ชอบวิ่งบนลู่วิ่งในยิมมันรำคาญมันซ้ำซากมันน่าเบื่อมันอยู่กับหน้าจอไงแต่ถ้าเราไปวิ่งใช่ไหมโอ้โหเราก็มองดิโอ้โหนั่นผู้ชายหล่อเออผู้หญิงสวยอั้นนะอุ้ยต้นไม้อุ้ยมองไปนะอุ้ยพระอาทิตย์อุ้ยเมฆสวยจังเลยแล้วสักพักหนึ่งมองไปที่น้ำไอ้ยามีตัวตะกรวดวงเล็บตัวเฮีย คานตะกายสี่ขาเนี่ยมันก็ดูก็มีความสุขใช่มาฟังเสียงนกร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเอ๊มันกำลังนินทาใครอยู่อะไรเงี้ยเนาะก็จะมีความสุขอะแล้วก็วิ่งไปอยู่กับตัวเองจากนั้นดิฉันก็ไปยิมที่ยิมดิฉันก็ไม่มีเทรนเนอร์นะคะไม่มีเทรนเนอร์อ๋อดิฉันบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าดิฉันเนี่ยเข้ายิมฟรีไม่ได้ซื้อค่าสมาชิกนะคะคือคนแก่เขาให้ไปเล่นยิมฟรีประมาณนั้นนะคะก็ไปจอดรถก็เดินไปก็จะมีน้องต้นนะคะมาช่วยดูแลน้องต้นไม่ใช่เทรนเนอร์นะคะก็เป็นเพื่อนกันในยิมอ่ะคือดิฉันนะคบคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็คนที่อายุมากกว่าที่อายุมากกว่าก็มีพี่น้อยกับพี่ชัยนะคะอายุ70กว่าก็มายิมยังมีความสุขเล่นไม่เยอะแต่ก็คือมาสังสรรค์เฮฮาเออมาดูซิช่วงนี้มีอะไรลดราคามีที่ไหนรับทานแล้วก็คุยกันเรื่องของการรับทานนะคะส่วนน้องบีนะคะลูกเบบีของดิฉันเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่นำเล่นโยคะก็ไม่ได้เป็นคลาสเป็นอะไรก็เล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็ยืดเหยียดกันไปคุณผู้ฟังก็ลองดูนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองกับยิมนะคะก็ลองไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเทรนเนอร์จะมาล็อกเพื่อที่จะขายจำนวนการเทรนนะคะตกชั่วโมงหนึ่งก็800ถึง 1,000 บาทเราก็ปฏิเสธแต่ต้นเลยบอกว่าเออน้องพี่ไม่ซื้อเทรนหรอกเนาะเออน้องไปดูแลคนอื่นเธออะไรประมาณนี้น้องก็จะถามเออทำไมพี่ไม่ซื้อเทรนเนอร์ครับก็ตอบน้องเขาไปตรงๆดิฉันตอบไปว่าโอ้พี่เก็บเงินไว้ก่อนตอนนี้พี่ยังไม่แก่แต่เดี๋ยวพี่แก่แล้วเดี๋ยวพี่ได้ใช้แน่เลยพี่เก็บตังค์ไว้ซื้อแพมเพิร์สตอนแก่น้องก็จะสลายดอกฝ้ายบานไปเองคุณผู้ฟังส่วนอาจารย์ชัยเนี่ยนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยนะไม่ชื่อแมวแมวไม่เอ่ยชื่อจริงเรียกกันอาจารย์ชัยอาจารย์ชัยจริงๆแล้วเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่ะอันนี้คือเราไปลงทุนในกิจกรรมบางอย่างซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างมีความสุขนะคะนี่คือสไตล์ไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะไม่ต้องไปหมกมุ่นกับอะไรแล้วก็คุยไปสนุกไปล่าเริงไปน้องต้นเนี่ยนะคะเขาจะมีท่ามาเล่นเล่นขาบ้างเล่นลำตัวเล่น
หัวไหล่เล่นแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะเล่นลูกหนักเรื่องของเขาเรื่องของเราเนี่ยนะคะก็

คือเล่นพอไม่ให้กระดูกแตกอ่ะนะคะเพราะว่าอะไรเหรอทั้งหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยนะคะเพราะว่า70+ไม่สะดวกแก่จ้า

70บวกไม่สะดวกแก่พี่น้องเพลงชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะคุณก็ทักทายมาจากกันตังฝั่งอันดามันกันตังจังหวัดตรังโอ้โหจังหวัดนี้คุณผู้ฟังเอ้ยเวลาปั่นจักรยานไปจังปั่นจักรยานจากตรังไปกันตังนะคุณผู้ฟังเอ้ยมีความสุขสุดๆเขาบอกพอถึงกันตังแล้วจะมีร้านรัตนาเจ้าอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งทำไรล่ะเลี้ยวเข้าไปกินสิใช่ไหมคะบอกว่าฝนเทลงมาแล้วครับพี่น้องครับกันตังนะคะคุณติงบางปูมาแล้วคุณติงบางปูนะคะเอ้ยน่ารักที่สุดบอกพี่แหม่มเปิดเพลงแบบนี้บ่อยๆนะจ๊ะอันนะอ่ะได้จ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะประมาณนี้นะคะทักทายคุณธวัชชัยบอกคุณธวัชชัยขวัญวงทิมนะคะบอกว่าเพลงหัวเข่าเสื่อมพี่ล้อกันนี่แบบเปิดทุกอาทิตย์เกรงใจพี่น้องคนอื่นบ้างนี่เนาะสวัสดีค่ะคุณเขาชื่อนี้จริงๆคุณไอ้หมูอ้วนคุณนันทาคุณนันทนรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุวัชชัยจันทรจันทรศักดาจันทรศักดากุลนะคะคนนี้มาเป็นภาษาปกิจจ้านามสกุลอ่านว่าทิพย์ปัญญาแต่ชื่อเนี่ยดิฉันเดากันนะคะว่าน่าจะชื่อคุณไรนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์พรมคำมูลคุณจตุพรญาติเจริญนะคะป้าเป้าบอกชอบมากเลยเพลงแบบนี้เต้นให้กระจายเลยนะมันกระจายเลยพื้นนี่ลื่นปื๊ดนะคะคุณพงพันธ์ก็บอกว่าชอบเพลงนะคะแต่ไม่ได้ชอบดิฉันนี่อู้เสียใจน้ำตาไหลเรียราดเศร้าตามต่อมาด้วยคุณสิริพักโชคธนะนาคะโรนะคะคุณจตุพรญาติเจริญคุณประเชิญวงวรรณาแม่ศรีภูนศรีจ้าคุณสอนจินดารัตน์นะพี่แหม่มทำไมอารมณ์ดีเกินไม่ใช่เกินหรอกอารมณ์ธรรมดานี่แหละ จะติดบวกไม่สะดวกแกทำใจร่มๆพี่น้องมานี่มานี่มาที่สหรัฐสิ้นมนต์ขลังสิ้นมนต์ขลังนะคะกองทัพอิสราเอลยืนยันไม่ถอนกำลังออกจากทางตอนใต้ของเลบานอนตามที่สหรัฐให้ดำเนินการแล้วก็ย้ำอีกนะคะว่าผู้อพยพชาวเลบานอน 200,000 คนจากชุมชนทางตอนใต้จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านด้านประธานาธิบดีขออภัยด้านประธานรัฐสภาอิหร่านก็เย้ยเลยนะคะบอกบันทึกข้อตกลงอิสลามบัดถือเป็นคำประกาศความพ่ายแพ้ของสหรัฐเพราะข้อตกลงดังกล่าวเกิดจากความอดทนและความเข้มแข็งของชาวอิหร่านเป็นประกาศความพ่ายแพ้ยับเยินของสหรัฐส่วนผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์บนทรัมป์โซเชียลว่าสหรัฐจะปลดอายัดเงินส่วนหนึ่งของอิหร่านเพื่อฟังดีๆคุณผู้ฟังเน้นย้ำเลยฟังดีๆนะคะนำไปซื้อข้าวโพดข้าวสาลีถั่วเหลืองและสินค้าอื่นของสหรัฐคือเอาเงินอิหร่านที่ตัวเองอายัดไว้ไปซื้อของของสหรัฐแล้วจะส่งไปช่วยพี่น้องชาวอิหร่านแบบเอาบุญคุณโอ้โหนะโดยที่อิหร่านจะไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาบ้านเราพี่น้องจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพประเทศของเราตอนนี้เนี่ยนะคะเละตุ้มเปะประเทศไทยจากปมโซเชียลขุดสอบข้าราชการการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดเลือดพล่านมาที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เลยนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรโอ้โหนะประเทศของเราพี่น้องมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือมติชนอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศมติชนนะคะพาดหัวเรื่องนี้ว่าตำรวจพังงะหลักฐานอื้อแก้คำตอบสอบโกงข้าราชการบานเช็คเส้นทางเงินย้อนหลัง2ปีจ่อเอาผิดทุจริตอ้างยี่ซ่องโจร
อนุทินคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคนเนี้ยเออเขาชื่ออนุทินชาญวีรกูลเออทำไมดิฉันต้องกระซิบนะยันเมียปลัดปลัดที่ว่าคือปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มีเอียวโอ้โหต่อมาอีกหนึ่งฉบับเดลี่นิวส์อ่านความจริงอ่านเดลี่นิวส์พาดหัวเลยลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมบงการโกงข้อสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโชว์นายกกับนางสอนายกอุ้มปลัดมหาดไทยเมียโดนโยงมาอีกฉบับนึงดิฉันอ่านเสร็จแล้วนี่ดิฉันจะได้มาอ่านอาทิตย์หน้าว่าไม่รู้ข่าวอ่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศหนูที่ว่าคือนายกรัฐมนตรีไทยนะพี่น้องนะหนูชี้คลิปไร้สาระบัลลัดมหาไทยโต้ปัดเมียเอี่ยวโกงอั้นคุณรู้ฟังค่ะความจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะไม่ใช่ขบวนการทุจริตต้มตุ๋นหลอกลวงแต่เป็นขบวนการซื้อขายตำแหน่งกันอย่างจริงจังและต้มเป๊ะประเทศไทยเช้าตั้งแต่โน่นน่ะเลือกสว.ต่อด้วยการกินรวบสอบข้าราชการแบบกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวมีความหมายถึงกินทุกส่วนไม่เหลืออวัยวะในทุกขั้นตอนกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวนะสูบตั้งแต่ต้นจนจบยิ่งคุยก็ยิ่งลึกยิ่งลึกก็เหนื่อยใจผู้สังเกตการทางการเมืองคนนี้เก่งมากนายเทพไทยเสนพงศ์คุยอย่างลึกเจอเลยโกงสอบทุจริตวงเงินเนี่ยนะครั้งเนี้ย 5,000 ล้านบาทพร้อมกับจำแนกกลุ่มของเหยื่อด้วยกลุ่มแรกเลยอันนี้เป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการเมืองมีรายชื่อมีนามสกุลพ้องกับข้าราชการระดับสูงนักการเมืองและเครือข่ายสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวกระซิบก่อนวันนี้ดิฉันใส่เสื้อสีขาวบริสุทธิ์สดใสไม่มีอะไรอยู่ในใจสีอะไรดิฉันก็ไม่รู้พี่น้องรู้ไหมคะพี่น้องไม่ต้องเขียนมานะเดี๋ยวดิฉันเผลออ่านยุ่งเลยอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มพนักงานท้องถิ่นที่ไม่มีเส้นสายแต่พอมีฐานะพอที่จะไปกู้หนี้ยืมสินมาติดสินบนคนหนึ่งที่ต้องจ่ายต่อหนึ่งตำแหน่ง 350,000 ถึง 800,000 โอ้พ่อแม่พี่น้องเหนื่อยใจถัดไปเป็นเหยื่อจริงๆเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรียนเก่งมีความสามารถนี่แหละแบบนี้ก็จะมีนายหน้าทำทีไปติดต่อแล้วก็จากนั้นรับเงินบอกจะเอาไปวิ่งเต้นนั่นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอาจจะสอบได้เองภาษาชาวบ้านเรียกว่าดักใส่แห้งตีกินกินเบ็ดคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาในการตรวจสอบเพราะเจ้าตัวสอบได้จริงแต่ที่ต้องจ่ายเงินไปนั่นคือการถูกหลอกทั้งหมดนี้นะคะเป็นความลักลั่นเป็นความลักลั่นและความไม่ชัดเจนของรัฐบาลอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ฟังวันจะเป็นคลื่นกระทบฝั่งผู้บงการตัวใหญ่คงจะสาวไปไม่ถึงท่านเทพไทยก็นะพูดแล้วก็พูดไม่หมดแต่แน่ๆเลยว่าวานนี้ปักใต้งามไส้ดิฉันนี่เกิดมาเป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะเกิดถนนดีบุกพี่น้องดิฉันนี่แทบจะไม่อยากมาจัดรายการเช้าวันนี้เลยอะอยากจะเอาปี๊บคุมหัวตัวเองอ่ะเออกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรถูกกล่าวหาเป็นนายหน้ารับเงินช่วยสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นอส.อาสาสมัครนี่แหละพี่น้อง3รายรายละ 300,000 เป็นเงิน 900,000 พี่น้องเงินไม่ถึงล้านโอ้โหมองเวลา
มองเวลาโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยเดือดปุดปุดเดือดแล้วเดือดได้อีกพี่น้องนะหมอวรงหมอวรงนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีเปิดหน้าชกล็อกเป้าชำแหละโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่า 1,621 ล้านบาทโดยจับพิรุษใน TOR ล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบริษัทเดียวที่เป็นบริษัทที่มีเงื่อนไขตรงตามสเปคแต่มีแค่บ้านพักอาศัยที่จอดรถได้แค่คันเดียวหมอวรงบอกไม่จบง่ายๆฝากไปถึงรัฐบาลแม้รัฐมนตรีจะบอกไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของข้าราชการประจำแต่ขอให้ดูอุทาหรณ์จำนำข้าวคดีที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกไม่รู้สุดท้ายศาลฎีกาตัดสินละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเล่ร่อนอยู่นอกประเทศไอ้ยะนี่การเมืองนะมาอีกคุณผู้ฟังดงขมิ้นค่ะดงขมิ้นเลยพี่น้องดงขมิ้นเฉาวงการผ้าเหลืองเนี่ยเปื้อนโลกีผู้ปกครองจูงสามเณร4รูปอายุ13ถึง14ปีแจ้งความพระครูจะเอาวาดวัดในตำบลบ้านพลุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าว่าเนี่ยนะคะบังคับให้เนนเนี่ยอมนกเขาอวัยวะเพศสลับกันทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาตำรวจสภ.ทุ่งลุงสอบสวนพร้อมกับสหวิชาชีพเนนน้อยเหล่านั้นก็เล่าตรงกันว่าบวชเรียน1ปีตั้งแต่ต้นปีอ่ะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเกือบทุกวันเลยพระครูเนี่ยนะคะพระครูเนี่ยนะคะก็จะเรียกเนนขึ้นศาลาแรกๆก็ให้ทาแป้งจากทาแป้งก็เป็นเทแป้งจากเทแป้งทาแป้งก็ให้เกาหลังจากนั้นก็ให้เนนถอดสบงขอดูนกเขาเนนก่อนที่จะบังคับให้อมจุกกลูของเจ้าอาวาสบอกว่าอมแล้วจะสำเร็จทำไอ้ยะถ้าไม่ยอมก็จะใช้มือกดหัวจนกระทั่งสำเร็จนั่นแหละเรื่องนี้นะคะเกิดมาเป็นปีแล้วเรื่องก็เงียบเพราะเนนเนี่ยกลัวสุดๆเลยเนนบอกไม่ไหวแล้วนะปากเนี่ยเป็นนกกระจอกเลยแอบหนีออกจากวัดมาเมื่อวันพุธไม่ทันข้ามวันเลยช่วงค่ำเจ้าวานมาถึงบ้านเลยมาตามเนนขอให้เนนเนี่ยกลับวัดเนนลูกชายก็แอบไปหลบแม่ก็สังเกตมองพ่อก็สังเกตดูมันจะยังไงเนนก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังพร้อมกับบอกว่ามีเนนอีก3คนโดนสลับกันย่ำยีไม่นานเลยไม่นานเลยคุณผู้ฟังญาติของเจ้าอาวาสเนี่ยก็มาเจรจามาเจรจาแต่ผู้ปกครองต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตอนนี้มีรายงานว่าวัดแทบร้างไม่มีทั้งพระไม่มีทั้งสามเณรเพราะว่าตำรวจเนี่ยนะคะย้ายสามเณร6รูปออกจากวัดนั้นไปอยู่ที่วัดอื่นล้นนกเขาก็คือพระครูเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะปิดมือถือเพ่นหนีจีวรปลิวออกจากวัดติดต่อไม่ได้ข่าวไม่ได้แจ้งว่านกเขาเจ้าอาวาสโดนน้ำลายทั้งวันทั้งคืนมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะคะหลุดเปื่อยไปทั้งพวงแล้วหรือยังนี่ดิฉันอ่านแบบหลบเลี่ยงที่สุดแล้วนะแต่สันนิษฐานว่าท่านผู้ฟังคงจะเห็นภาพตามที่ดิฉันอธิบายโอ้ยเอาเพลงอะไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยโอ้ยเอานี่ไปเลยเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่

ช่วงนี้ช่วงรอบรู้กระแสโลกนะคะคุณผู้ฟังที่เคารพคะราคาน้ำมันนะเป็นน้ำมันดิบเวสเท็กซัสกับน้ำมันดิบเบนซ์นะคะปรับตัวลดลงแล้วหลังจากการสัญจรน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเรือขนส่งแก๊สธรรมชาติจากกาตาร์อย่างน้อย7ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วขณะที่เรือจำนวนมากพร้อมกับลูกเรือกว่า 11,000 คนเนี่ยก็เตรียมกลับมาใช้เส้นทางเดิมอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมเวลา60วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยส่งผลให้น้ำมันดิบโลกเนี่ยลดลง 20% ก็เหลือแค่14ล้านบาร์เรลต่อวันจากปกตินะจะต้องผลิตแล้วก็จัดส่งเนี่ย412ล้านบาร์เรลโดยประมาณเมื่อพูดถึงตรงนี้มาประเทศใกล้บ้านเราเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเวสเท็กซัสในอเมริกาแล้วก็เบนซ์ในยุโรปนะคะเรามาที่มาเลเซียใกล้บ้านเราเลยพี่น้องมาเลเซียค่ะเขาสั่งปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลงเหลือ 2.10 ลิงกิตต่อลิตรคิดเป็นเงินไทยก็เท่ากับ 16.65 บาทมีผลนะคะทั้งประเทศมาเลเซียต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปทั้งนี้ Petronas เนี่ยนะคะคือบริษัทที่ชื่อว่า Petroleum Nationalบริษัทพลังงานแห่งชาติของมาเลเซียเนี่ยเขาประกาศลงนามในสัญญาใหม่หลายฉบับในประเทศเติร์กเมนิสถานเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจในแถบทะเลเคสเบียนพร้อมกับขยายพอร์ตโพลิโอธุรกิจต้นน้ำเกี่ยวกับพลังงานสำนักข่าวแห่งชาติที่ชื่อว่าเบอร์นาม่าระบุว่าข้อตกลงนี้เนี่ยจะทำให้มาเลเซียเข้าถึงแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเพิ่มขีดศักยภาพความสามารถในการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าอื่นเช่นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แบบนี้แล้วนายกไทยว่าไงจ๊ะตอบไม่ได้ละค่ะนี่คือรอบรู้กระแสโลกขอบคุณที่มาของข้อมูลนั่นคือสำนักข่าวแห่งชาติเบอร์นาม่าของมาเลเซียแล้วก็บูมเบิร์กนะคะช่วงนี้หาเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังไพเราะเพราะพริ้งสักหนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรดีล่ะเอาเพลงนี้ดีกว่าเข้ากับบรรยากาศปล่อยเพลงชื่อว่าปล่อยเหมือนชื่อของสถานีสโลแกนของสถานีที่บอกว่าปล่อยได้ใจก็เบาจ้ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์

0: ามัทธยะ
1: ถึงช่วงของสบายใจที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาโอเอคุณผู้ฟังติเลยอีอาอาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะความอิจฉาริษยาเนี่ยนะคะจะไม่มาจากข้างล่างพี่น้องแต่เกิดจากคนที่มองขึ้นมาน่ะแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เห่าหอนไม่มาเหนือเด็ดขาดฉันตอบแบบนี้หวังว่าจะสบายใจนะคะว่าแล้วก็ลารายการจากพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะในช่วงของอีอีอาอาตะบุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกนี่นะคะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรขอให้ทุกท่านสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็เชิญนะคะคาถาหัวใจพระศรีวลีเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภณชาลิติขอบคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์ตามัทธิยะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้ก็เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงไหนก็ทักทายเราทั้ง2คนได้นะเดียนวีรวันบรรุพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีนะครับ
2: อาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยอีกรอบนึงนะครับช่วงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับกปภ.ครับเร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศรับมือซูเปอร์เอลนีโญเตรียมพร้อม